0: การค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
1: สหรัฐหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ทีมฟุตบอลชายไทยชนะฟิลิปปินส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงขณะที่ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะจัดพิธีในศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในวันเดียวกันให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนนี้ตามความเหมาะสม
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายปราโบโวซูบิยันโตได้เดินทางมาส่งนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานฮาลิมเบอร์ดานากุตุมาด้วยตนเองซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการผลักดันความร่วมมือของสองประเทศเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนผลการหารือในภาพรวมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนและเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล
3: ้อินโดนีเซียมีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้และส่งเสริมกันด้วยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้ง2ประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยง value chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพเต็มที่แต่ความเข้มแข็งของ2ตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคน
2: และในเวทีอินโดนีเซีย Thailand Business Forum เพื่อพบปะกับภาคเอกชนอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียจำนวน4ฉบับครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลไปสู่โครงการธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส่วนการหารือกับเลขาธิการอาเซียนไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภูมิภาคตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทของไทยในอาเซียนและการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติที่จะนำไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามไทยจะนำผลการหารือและวิสัยทัศน์จากการเรียนครั้งนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ที่จะผลักดันวาระที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงแก่ประชาชนกันจากแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ขยายความร่วมมือการค้าไทยกับอินโดนีเซียส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กขยายโอกาสการค้า นางสุปชีสุธรรมพันธ์

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าวการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำเข้าสินค้าไทยและพันธมิตรภาคเอกชนในอินโดนีเซีย10รายร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการเจรจาการค้าและการจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งมีร้านอาหารไทยเซเล็กจำนวน4ร้านร่วมจัดเมนูอาหารและขนมไทยอาทิกระทงทองยำส้มโอปอเปี๊ยะกุ้งทอดมันกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยและตอกย้ำศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าผลักดันตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้สินค้าไทยขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กแล้ว29ร้าน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
2: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
3: มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนที่จะดำเนินการขั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมด
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนดTOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบ
4: การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการสอบเราก็จะดูว่าก่อนการสอบระหว่างสอบและหลังสอบนั้นมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้ในเรื่องของการก่อนการสอบนะครับเราพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้ด้วยวิธีการเรียกเอกสารมาดูเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับพบว่าจุดสังเกตที่เราให้ความสำคัญคือ TOR ที่ออกมานั้นจะเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอื้ออะไรหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ
2: สำหรับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่เร่งบูรณาการข้อมูลแผนงานและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการภัยอย่างมีเอกภาพขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวานนี้ได้ร่วมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการสภาพอากาศโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์ พร้อมกำชับส่วนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือรวมทั้งให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจมาใช้ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก
6: รมอุตุนิยมวิทยานะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับซึ่งก็มีการโคในเรื่องของข้อมูลกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะคาดการณ์ในพื้นที่ที่จะเกิดภัยแล้งปนกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมเฉียบพลันนะครับ
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางได้รับการรักษาต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และ12ติดตามการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามที่กำหนดทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริงเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์หลังพบร่องรอยข้อมูลรถรั่วไหลขณะที่กรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดีแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับทีมไทเซิร์ตจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นพบร่องรอยการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและแกะรอยระบบ API ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆได้พร้อมเตือนประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการให้โอนเงินค่าปรับหรือภาษีหรือส่งลิงก์ผ่าน SMS และ LINE หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนสังวานวิทย์1ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ SkyCon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศถือเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐขณะเดียวกันนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านสำหรับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซพร้อมหวังว่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้ทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มูซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงจากน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงเกือบร้อยละ5มาอยู่ที่ระดับ 79.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: คณะทำงานทางกฎหมายของสเปนซึ่งรับผิดชอบด้านการชันสูตรและพิสูจน์หลักฐานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย77รายโดยสามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายผ่านการตรวจสอบลายนิ้วมืออย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดจำเป็นต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังโมร็อกโกเพื่อทำการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาส่งผลให้เกิดวิกฤตทางการทูตระหว่างสเปนกับพันธมิตรในยุโรปนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายรวมถึงที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกเกมนี้ทีมนักเตะไทยเอาชนะไป1ประตูต่อ0โดยได้ประตูชัยจากวาริชชูทองเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่มสำหรับนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นเทนนิสอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์รายการสิงห์ ATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลิเดียพอยต์โกริชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงรางวัลรวม1ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่11-16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากยืนยันความพร้อม 100% ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปีและเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำเอเชีย CMAS Asian Championship Underwater Hockey ระหว่างวันที่5-9สิงหาคมที่เมืองซิซารัวประเทศอินโดนีเซียภายใต้การรับรองของสหพันธ์กิจกรรมใต้น้ำโลกคณะนักกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่4-14สิงหาคมโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยธนโดมรักจันทร์รุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมกฤติพงษ์ทศล่ารุ่นยุวชนชาย60กิโลกรัมนฤมลวงหาจักรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมนัชชาแก้วน้อยรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมและเยาวเรศเพิ่มแก้วรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น1 นาที
12: กับกปท.
1: วินาทีฉุกเฉินบนรถโดยสารให้สติช่วยชีวิตคุณเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่2อะแชร์หรือดวดมอญเล่นกันเฉพาะในงานศพเพื่อเฝ้าศพจะไม่เล่นในงานมงคลเป็นอันขาดและไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเริ่มเล่นเมื่อการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืนจบลงรูปแบบการเล่นคล้ายการเดินหมากบนกระดานรูปกากบาทโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายเสือหรืออธรรมและฝ่ายวัวหรือธรรมะฝ่ายละ5คนโดยสัญชาตญาณของเสือเมื่อพบวัวย่อมต้องการเป็นอาหารแต่ด้วยธรรมะของวัวที่มีสัจจะทำให้เสือและวัวสามารถผูกมิตรกันได้ต่างดูแลกันและกันเพราะอำนาจธรรมะย่อมชนะอธรรมการเล่นอะแชร์จึงเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์แฝงหลักธรรมเนื่องด้วยจิตใจที่ใฝ่ธรรมะไม่ผูกพยาบาทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคมและการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะ
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย
10: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงเดือนนี้รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญยาวนานไปถึงปีหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการและเก็บกักน้ำสอดคล้องกับความต้องการใช้ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
17: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับผม
17: ค่ะช่วงนี้หลายหน่วยงานนะคะก็เริ่มเตรียมพร้อมรองรับฝนช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วสทนชเองค่ะมีการประเมินสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
18: เราทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่สภาวะเอลนีโญนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งฝนที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 5% ในเดือนกันยายนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย 12% และในเดือนตุลาคมคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 38% พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นฝนทางภาคใต้เนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินในภาพรวมแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยน่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15%แต่ถ้าแยกเป็นรายภาคแล้วนะครับเราพบว่าในส่วนภาคตะวันออกฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% นะครับในภาคกลางเนี่ยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 20% นะครับภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่า 7% นะครับจะมีฝนดีหน่อยก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันเท่านั้นนะครับในภาพรวมสถานการณ์ฝนก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับ
17: ในช่วงเดือนสิงหาคมเราได้ประเมินไหมคะว่าเราจะเจอพายุเข้ามาอีกสักกี่ลูกแล้วก็การตกของฝนจะหนักจะเบายังไงอะคะ
18: จากสถิติพายุที่เข้ามาในปีเอลนีโญเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยมีเข้าก็จะไปเข้าแถวประเทศจีนนะครับประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายๆลูกที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นพายุไมซักพายุฟาวีหรือพายุโนอึนที่เข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นไปฝั่งจีนเกือบทั้งหมดหรือญี่ปุ่นนะครับผมก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เองทำให้ปริมาณฝนที่เราคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ยังมีประเด็นโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนค่อนข้างน้อยปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหาคาดว่าจะเป็นฝนที่เราคาดการเนี่ยนะครับประมาณ200กว่ามิลทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการตกของฝนเนี่ยอาจจะตกกระจายหรืออาจจะตกกระจุกแล้วแต่พฤติกรรมของฝนว่าในแต่ละช่วงวันแนวโน้มสถานการณ์อย่างไรอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยมีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ฝนตกหนักที่เชียงรายก็มีปัญหาของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่เวียงป่าเป้านะครับเชียงใหม่ที่แม่อายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬหนองคายเป็นต้นครับ
17: ช่วงนี้เป็นต้นไปมีพื้นที่เสี่ยงไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
18: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือครับเนื่องจากภาคประเทศเนี่ยเป็นภูเขามีความราบเพสูงชันนะครับหรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่นครราชสีมาที่ปากช่องก็มีน้ำป่าไหลหลากแต่ไม่ได้รุนแรงต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับผมอาจจะมีเฉพาะบางพื้นที่อย่างเช่นที่จันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากได้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็ได้มีการประชุมพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดเฝ้าระวังแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบปัญหานะครับผม
17: หน่วยงานต่างๆรวมถึงสทนชเองค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเครื่องมือยังไงบ้างค่ะ
18: ครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ประสานนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮนะครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆทั้งหมดกระทรวงมหาดไทยเองที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานเตรียมรับโดยเฉพาะในจังหวัดสำคัญเช่นจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการประชุมซักซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการที่จะเตรียมที่จะรับมือสำหรับอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยครับเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในจุดเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือขอนแก่นเนี่ยเราจะเห็น ภาพในการทำงานในระดับพื้นที่ของท่านผู้ว่าการจังหวัดที่เป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการเตรียมพร้อมนะครับเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ครับ
17: ค่ะระบบการเตือนภัยปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
18: แบ่งเป็น2ระดับคือถ้าระดับเป็นก็เรียกว่า National Alert หรือ T Alert นะครับก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เตือนเป็นเซลล์บอร์ดแคสไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดน้ำท่วมที่หล่มสักนะครับหรือเกิดน้ำท่วมเชียงรายนะครับหรือที่หนองคายนครพนมพวกเนี้ยในกรณีที่ในระดับพื้นที่เนี่ยขอให้ทางส่วนกลางหรือส่วนกลางเห็นนะว่ามีแนวโน้มที่จะฝนตกหนักก็จะส่งเซลล์บอร์ดแคสไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ในระดับพื้นที่นะครับใช้กลไกไประดับจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องของการบัญชาการของท่านผู้ว่าจังหวัดนายอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนร่วมกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ด้วยครับผม
17: ค่ะปีนี้ได้ประเมินไหมคะว่าสงขลาเองกับเชียงรายเองฝนที่ตกลงมาจะมีความรุนแรงและความเสียหายร้ายแรงเหมือนกับปีที่ผ่านมาไหมคะ
18: ถ้าดูจากสถิติดูจากข้อมูลเนี่ยผมเรียนนะครับว่าไม่น่าจะมีความเสียหายแบบนั้นอีกเพราะเนื่องจากว่าจำนวนพายุที่เข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศที่เดิมเนี่ยในปี68หรือปี67เนี่ยเขาเคยแช่นะครับแล้วก็พายุเช่นพายุยางีเนี่ยที่ทำให้น้ำท่วมแม่สายเนี่ยพายุแรงๆแบบนี้จะไม่มีเข้ามาฝั่งไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของปี68นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาค่อนข้างสูงเนี่ยไม่มีพายุที่จะเข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศไม่ได้แช่นานเหมือนที่เคยปรากฏนะครับที่เชียงรายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบปี67หรือ68นะครับหรือที่หาดใหญ่เองด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีลานิญานะครับแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกหนักที่หัดใหญ่โดยเฉพาะฝนตกเนี่ย3วันเนี่ยเป็นฝนหมื่นปีนะครับในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีเอลนิโญเนี่ยปริมาณฝนที่ตกซึ่งจะตรงกับช่วงที่เอลนิโญแรงๆหรือเราเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญด้วยซึ่งเป็นฝนของภาคใต้ตอนนี้เองเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 28% เลยนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณเกาะสมุยเกาะพะงันเนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ํานะครับหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอําเภอหัดใหญ่เองไม่น่าจะมีสภาพฝนที่ตกหนักแบบนั้นตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะซ่อมคลองร.1นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีรอยรั่วรอยร้าวในจุดที่เป็นคลองร.1นะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการซักซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับที่ตัวจังอำเภอใหญ่นะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เหมือนปี2568เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้น
17: พูดถึงศักยภาพรับน้ำของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอะค่ะตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะมีเขื่อนไหนที่ต้องเร่งพร่องระบายน้ำเพื่อรอรับฝนระลอกใหม่ไหมคะ
18: ถ้าดูแล้วเนี่ยเขื่อนต่างๆในประเทศไทยตอนนี้เรามีน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณ 5-6% นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามีต่ำกว่าปีแล้วประมาณ 8% นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 6,489 ล้านนะครับผมเรามีน้ำในเขื่อนที่น้ำมากเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยเช่นอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนแต่ว่าถ้าเราดูปลายปีก็คือประมาณสัก1ที่การในอ่างเก็บน้ำนี่ก็จะไม่เต็มมีประมาณ 87% เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่างนี้สามารถที่จะเก็บได้แต่เรามีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเขื่อนกระเสียวเขื่อนวชิราลงกรเขื่อนปานบุรีเขื่อนน้ำพุงเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนลำตะคองเขื่อนมูลบนนะครับเขื่อนสียะเขื่อนนฤบดินทร์ชินดาเขื่อนพวกนี้มีปริมาณน้ำน้อยนะครับผมซึ่งเราจะต้องเร่งเก็บกักน้ำในช่วงนี้ให้มากที่สุดสถานการณ์เอลนิโญมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ย 87% ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะทำให้ฝนที่ตกมาในช่วงของเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะน้อยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับผมถ้าดูตัวเลขรวมๆแล้วนะครับน้ำทั้งเขื่อนบุญวนเขื่อนสิกิจเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีประมาณ 70-80% นะครับสามารถที่จะดูแลการอุปโภคบริโภคในโซนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ได้ครับ
17: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนและเกษตรกรนะคะในการพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญรวมถึงช่วงฤดูฝนในเดือนสิงหาคมเราต้องมีการกักเก็บน้ำหรือมีการจัดสรรน้ำอย่างไรบ้างค่ะ
18: อยากให้เกษตรกรทุกคนในเรื่องของนอกเขตชลประทานเนี่ยต้องให้ระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะช่วงของฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงฤดูร้อนจนถึงเดือนเมษายนพฤษภาเนี่ยปริมาณฝนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยและอากาศจะร้อนมากนะครับควรที่จะงดกิจกรรมที่ใช้น้ำมากเช่นนาปรังนะครับหรือถ้ากรณีที่อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยกรณีที่น้ำไม่พอเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเสี่ยงปลูกข้าวนะครับในเขตชลประทานถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นเอลนิโญแรงๆเนี่ยก็จะประสบปัญหาสถานการณ์เอลนิโญค่อนข้างที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญประมาณ6เดือนนะครับที่แรงๆตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมีนาหรือเมษาเพราะฉะนั้นเราต้องสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆ
17: ค่ะ ันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยนะคะ
18: ครับสวัสดีครับผม
17: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: รัฐบาลสานต่อนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาพร้อมเสริมสร้างทักษะและโอกาสสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
20: การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษากว่า 1,25,000 คนจึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout Plusที่ไม่ได้มุ่งเพียงการนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวนโยบายดังกล่าวเริ่มต้นจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินและได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า2ปีของการดำเนินงานภายใต้4มาตรการหลักได้เกิดผลเป็นรูปธรรมเริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจากนั้นได้ช่วยเหลือส่งต่อและติดตามดูแลอย่างเป็นระบบพร้อมรูปแบบจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีคุณภาพและยังส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเดินหน้านโยบาย Thailand ZeroDropout Pass ไม่เพียงพาเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ยังมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพร้อมย้ำว่าหัวใจสำคัญของนโยบายคือการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
21: เพราะเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษานั้นไม่ได้เพียงหลุดออกจากห้องเรียนเท่านั้นแต่เขากำลังหลุดจากโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินการสานต่อสนับสนุนนโยบาย Zero Dropout นะครับและยกระดับสู่ Thailand Zero Dropout Plus ซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงแต่จะพาเด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่มั่นคงมีทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานต่างๆและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
20: ผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาลดลงจากกว่า1ล้านคนเหลือประมาณ 600,000 คนสะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและก้าวต่อไปในปีนี้รัฐบาลยกระดับการดำเนินงานสู่ Thailand Zero Dropout Pass มุ่งเน้นการป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตและขยายการดูแลครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ 2-25 ปีตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงแรงงานรุ่นใหม่พร้อมเตรียมผลักดันนโยบายสู่เวทีอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายอาเซียน Zero Dropout 2030ภายใต้แนวคิดAll for education, education for all เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทย หลังสหรัฐอเมริกากำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยร้อยละ 12.5 ติดตามจากรายงานค่ะ
3: ภายหลังสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ส่งผลให้หลายฝ่ายต่างจับตามองผลกระทบต่อการส่งออกไทยแต่เกมการค้านี้ยังไม่จบเมื่อกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไทยยังคงเดินหน้าเจรจาอีกหลายประเด็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกากำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 จากข้อกล่าวหาของสหรัฐว่าไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ทที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามไทยยังเดินหน้าเจรจาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกโดยตั้งเป้าไม่ให้อัตราภาษีสูงกว่าที่เคยได้รับที่ละ19และเพิ่มจำนวนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งปัจจุบันไทยมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นแล้ว 2,120 รายการเพิ่มขึ้นจากเดิม471รายการโดยทีมไทยแลนด์จะเดินหน้าผลักดันสี่เรื่องหลักได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ
4: ตอนนี้ 12.5 ก็ยังไม่ได้จบนะคะเราก็แจ้งสหรัฐว่าเรากำลังผลักดันกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับเราต้องเร่งสรุปในเรื่องของอาร์ตให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เราจะยืนยันในเรื่องการนำเข้าจากสหรัฐและการนำเอกชนไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19แล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
3: ขณะที่นางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าอัตราภาษีร้อยละ 12.5 อาจเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดความสามารถในการแข่งขันของไทยเนื่องจากนักลงทุนยังพิจารณาหลายด้านทั้งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโครงสร้างธุรกิจและความพร้อมในการรองรับการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังมีจุดแข็งจากระบบสนับสนุนการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขณะที่ส่วนต่างของภาษีเพียงร้อยละ 1-2 อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจแต่เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบที่นักลงทุนใช้พิจารณา
22: ท้ายที่สุดน่ะทำไมคนถึงลงทุนในแต่ละประเทศไม่ใช่แค่แท็กต่างกัน1ถึงหรือ 2% มันไม่ได้เป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจเขาต้องมามองตั้งแต่การใช้ชีวิตของพนักงานอย่างเรามี Fast Pass เกิดขึ้น One Stop One Service ของ BOI ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศประทับใจนะคะจุดที่เรามีเงื่อนไขต่างๆที่เราได้และที่เรายื่นเมืองไทยกำลังเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็น benefiter ที่มีธุรกิจหลากหลายเข้ามา
3: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกติกาการค้าโลกอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ไทยได้รับอาจเป็นแรงกดดันต่อผู้ส่งออกในระยะสั้นอย่างไรก็ตามการแข่งขันทางการค้าไม่ได้ตัดสินกันแค่ตัวเลขภาษีแต่ยังขึ้นอยู่กับการเจรจาของรัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศการปรับตัวของภาคธุรกิจและการรักษาจุดแข็งของไทยเพราะท้ายที่สุดประเทศที่จะเดินต่อไปได้ไม่ใช่ประเทศที่เสียภาษีน้อยที่สุดแต่คือประเทศที่ปรับตัวได้ดีที่สุดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะแม้กลุ่มเจนซีจะเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยีแต่กลับพบถูกหลอกในคดีอาชญากรรมออนไลน์มากที่สุดสาเหตุหลักมาจากมิจฉาชีพใช้ความสนใจของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลมาปรับกลโกงหลอกลวงเข้ากับยุคสมัยและมีความแนบเนียนมากขึ้นติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: จากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านภัยออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานการรับแจ้งเหตุคดีอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน2569พบเหยื่อภัยออนไลน์ที่ถูกหลอกเป็นกลุ่ม Gen Z เฉลี่ยอายุ 21-30 ปีมากที่สุดในคดีหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการคดีหลอกลวงโดยแอบอ้างเป็นบุคคลที่รู้จักหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเพราะกลุ่ม Gen Z ที่ ติบโตมากับเทคโนโลยีมีความคุ้นชินและเข้าใจกับโลกออนไลน์มากที่สุดแต่กลับเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มากเป็นเท่าตัวนั่นเป็นเพราะมิจฉาชีพสามารถปรับตัวและรูปแบบของกลโกงไปตามรูปแบบและความสนใจของกลุ่มเจนซีซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทำให้เกิดการหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่ออย่างง่ายดายจากข้อมูลพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อมากถึงร้อยละ 28.9 พันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ผู้ดูแลเพจเป็นตำรวจไม่รู้หรอกเตือนภัยมิจฉาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไซเบอร์กล่าวว่ามิจฉาชีพจะติดตามรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและทำการหลอกลวงแบบเฉพาะกลุ่มเช่นในกลุ่มที่มีความชื่นชอบเกมออนไลน์จะถูกหลอกขายไอเทมหรือสกินปลอมหลอกเติมเงินในเกมกลุ่มที่ต้องการหาเงินพิเศษจะถูกหลอกลวงให้ลงทุนหลอกให้ทำงานพิเศษแต่ไม่มีเงินจริงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไปจนถึงโรแมนต์สแกมแต่สิ่งที่เด็กถูกหลอกจำนวนมากและเสียหายมากที่สุดคือการถูกมิจฉาชีพข่มขู่หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ DSI โดยระบุว่าเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบและมีกรณีครอบครัวของเด็กต้องสูญเสียเงินไปกว่า17ล้านบาทจากการถูกหลอกอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้โอนเงินเข้าไปตรวจสอบ
2: เด็กเนี่ยจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมซึ่งก็เลยทำให้เป็นเทรนด์ครับว่ามิจฉาชีพเริ่มรู้ครับเพราะมิจฉาชีพมันทำการบ้านนะมันรู้ว่าเด็กเจนนี้ก็หลอกได้มันก็จะหามุกที่หลอกเด็กเจนนี้มาได้เนี่ยมาขยายหลอกต่อไปเรื่อยๆแค่ปัจจุบันมันเป็นโลกออนไลน์มิจฉาชีพมาจากทางไหนก็ได้ที่โดนถ้าทั่วไปครับก็คือการหลอกขายของบัตรเติมเงินบัตรเติมเกมต่างๆอาจจะมีเรื่องการลงทุนบ้างแต่สิ่งที่เด็กโดนแล้วเป็นเรื่องเสียหายเยอะมากๆเนี่ยก็คือการโดนข่มขู่ครับข่มขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI บอกว่าเด็กเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับไปโอนเงินไปให้ตรวจสอบโอนเงินตัวเองไม่พอโอนเงินคุณแม่ไปให้ตรวจสอบ
24: สิ่งสำคัญที่เด็กเจนซีพึงระวังคือไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดสามารถโทรศัพท์ไปหาประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการโทรไปข่มขู่ให้หวาดกลัวอย่างแน่นอนที่สำคัญหากเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่ตั้งคำถามให้ปลายสายต้องตอบว่าอยู่คนเดียวหรือไม่รวมถึงแจ้งว่าการโทรศัพท์มาครั้งนี้ถือเป็นความลับทางราชการห้ามบอกใครและยิ่งบอกว่าให้เข้าไปเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนให้รู้ทันทีว่านี่คือมิจฉาชีพแน่นอนให้วางสายหยุดการติดต่อทันทีนอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างครอบครัวควรใส่ใจแนะนำรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพให้เด็กได้รู้ไม่เข้าไปตกอยู่ในวังวนให้เด็กกล้าเปิดใจปรึกษาและขอคำชี้แนะหากถูกหลอกร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเจนซีเพื่อช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
6: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรูสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 5เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับก็สวัสดีครับผมไกรฤทธิ์มื่นโพนะครับประธานสภาเทศบาลตำบลลุงมงนะครับ
1: ผมรองประยูรบุญธรรมนะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลลุงมงนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมวันหนึ่งนะครับในนามเทศบาลตำบลลุงมงถือว่าเป็นท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดภาคประชาชนนะครับนำโดยท่านนายกขยันวิภมชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลุงมงวันนี้นะครับได้มอบหมายผมนะครับรองยูนนะครับรองนายกคนที่1พร้อมทั้งท่านประธานสภาฝ่ายนิติบัญญัตินะครับของเทศบาลตำบลลุงมงได้มาพบปะอูจ๋ากับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้รับฟังรับชมสื่อจากสวทลำพูนในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับพี่น้องท้องถิ่นนะครับในจังหวัดลำพูนหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับชมรับฟังการออกกระจายเสียงออกสื่อในวันนี้นะครับครับขออนุญาตแนะนำพื้นที่เทศบาลตำบลละมงพอสังเขปนะครับเฮ้ยครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้สัมผัสได้ผ่านไปผ่านมาได้ฮู้ว่าอุโมงค์อยู่ที่ไหนทางใดแต่นะครับก็มีแห่งส่วนหนึ่งนะครับที่พี่น้องเฮาที่ยังบ่ฮู้ว่าเทศบาลตำบลละมงนะครับจุดที่ตั้งอยู่ทางใดอยู่ที่ไหนของละปูนนะครับเทศบาลตำบลละมงนะครับณปัจจุบันนี้นำโดยท่านนายกขยันวิภมชัยนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลละมงนะครับพร้อมทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลละมงนะครับอุโมงค์นะครับตั้งอยู่ในถือว่าเป็นประตูนะครับด้านเหนือของลำพูนนะครับเขตติดต่อสารปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอสารปีเพราะว่าอุโมงค์นะเป็นพื้นที่ท้องถิ่นน้อยๆนะครับที่อยู่เหนือสุดของลำพูนนะฮะแล้วก็มีเขตติดต่อที่เชื่อมกับตังเชียงใหม่ถือว่าเป็นประตูผ่านเข้ามายังลำพูนและลูกลำพูนเข้าไปเชียงใหม่เนาะก็มีสถานที่สำคัญที่เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ก็คือศาลเจ้าป่อลักเมืองนะครับเชียงใหม่ลำพูนเป็นศาลที่มูเฮาลูกหลานได้ให้ความเคารพนะครับอยู่ที่ถนนสาย106เชียงใหม่ลำพูนสายต้นขี้เล็กต้นยางนะครับครับเทศบาลตำบลละมงนะครับเป็นพื้นที่ที่ปกครองนะครับทั้งหมดมีอยู่20.09 ตารางกิโลเมตรนะครับมีชุมชนมีหมู่บ้านอยู่11หมู่บ้านนะฮะมีประชากรทั้งหมด 12,000 กว่านะครับตึงมายิงตึงประจายก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมนะครับดินดำน้ำชุ่มมีความพร้อมที่จะรองรับนะครับการทำหรือว่าการมาลงทุนการพัฒนานะครับในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของตำบลอุโมงค์นะครับเป็นตำบลที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้นะครับก็จะได้มาอู้จ๋านะครับเกี่ยวกับตังนโยบายของท่านนายกขยันวิภมชัยนะครับท่านได้กำหนดนโยบาย9ดี9ด้านนะครับบอกว่าจะเป็นสังคมพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนของหมู่บ้านเฮานะครับก็ถือว่าเป็นท้องถิ่นที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นท้องถิ่นที่มีความฮักมีความผูกพันกับพี่น้องชาวบ้านนะครับเป็นท้องถิ่นที่ทำงานพร้อมนะครับกับเครือข่ายนะครับภาคประชาชนนะครับภาคราชการนะครับเอกชนนะครับเฮาก็ได้รับการสนับสนุนหรือว่าประสานงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับของทางเทศบาลตำบลละมงครับในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนพี่น้องที่ได้รับฟังรับชมในการถ่ายทอดในวันนี้นะครับว่าเฮามีฝ่ายบริหารนะครับที่มีเอกภาพที่มีประสิทธิภาพนะครับมีความรู้มีความชำนาญนะครับมีความเก่งแห่งด้านหนึ่งนะครับสมกับที่ชื่อนายกพื้นที่นายกขยันนี่นะ นายกคนมันเนาะนะครับวันนี้ก็มากับท่านประธานสภานะครับฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาลตำบลมงนะครับเฮาฝ่ายบริหารฝ่ายสภาแยกกันอย่างชัดเจนแต่เฮาก็ทำงานเดินไปพร้อมๆกันนะครับบนพื้นฐานบนหลักการบนเป้าหมายเดียวกันว่าเฮาจะทำจะได้ฮื้อท้องถิ่นอุโมงค์เฮานะครับที่มีประชากรหมื่นกว่าคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจสังคมและความสามัคคีนะครับในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญนะครับฝ่ายนิติบัญญัติตั้งท่านประธานสภาจะได้มาอู้นะครับถึงนะครับการทำงานการเดินหน้าการทำภารกิจที่ทรงเกียรตินะครับที่พี่น้องประชาชนได้ฮือเกียรติได้ฮือโอกาสนะครับเข้ามาทำงานด้านการเมืองในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญท่านประธานสภานะครับ
2: กับขอบพระคุณนะครับท่านรองประยูรบุญธรรม เกินนำมาให้เต็มที่วันนี้ถือว่าเฮามาอู้มาเอ่ยกันเนาะเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับภายใต้การนำของนายกขยันวิภพชัยชื่อเป็นถึงขยันสมชื่อ นะครับแล้วก็ผมนี่ก็อยู่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์เฮามีสมาชิกด้วยกันอยู่12คนนะครับตำบลอุโมงค์นี่ก็มีอยู่11หมู่บ้านเหมือนท่านรองประยูรว่านั่นนะมีแบ่งเป็น2เขตเขตไหนก็มีสทอยู่6คนรวมแล้วเป็น12ก็จะมีประธานสภาคนเลขาสภานะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นสมาชิกเฮารองประธานสภานะครับอันนี้ทางสภาเฮาก็ได้มีการทำงานนะครับร่วมกันนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนที่เฮาอาสาเข้ามานะครับตามที่เหมือนท่านนายกขยันว่าเก้าดีเข้าดันนะครับเฮาอาสาเข้ามาเพื่อจะมาทํางานเพื่อปากเป็นเสียงคือพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้เฮาก็อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติบ่ว่าจะเป็นออกเทศบัญญัติอะไรอย่างต่างๆในล่าสุดนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปเพิ่มเติมเสริมความรู้เข้ามาสู่ประธานสภาแล้วก็เลยต้องไปอบรม ไป12วันนะครับท่านรองประยูรหน่อยอบแต่อบว่าถึงทุ่มบนอ่ะเอากันจนกรอบนะครับแล้วข้อสอบก็ยากจนลวงโอ้มาให้บดีนี่ยากแต่นะครับทั่วประเทศรอบนี้ไป64คนนะครับก็ได้มีโอกาสไปเป็นตัวแทนเป็นประธานสภาทั้งนั้นนะครับก็เฮาก็ได้ไปเก็บเกี่ยวความรู้นะครับสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนบ่ควรทำอันนี้เฮาก็จะได้มาเพิ่มเติมเอามาใช้กับในตำบลของเฮานะครับโดยเฉพาะตำบลอุโมงค์เฮาเนี่ยมันมี11หมู่บ้านนะทุกพื้นที่นะครับผมว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอันอย่างต่างๆนะครับบางคนก็อยากจะได้ไว้บางคนก็ยังได้แต่การที่เฮาจะอนุมัติอันอย่างสักอย่างเนี่ยเฮาต้องมันต้องเข้าสภานะครับเฮาจะต้องมาจากปัญหาความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเช่นประชาคมนะครับเฮาต้องมีประชาคมเหมือนรอบเนี้ยก็เดี๋ยวเฮาประชุมสภาเนี่ยเพื่อจะเอามาเป็นเทศบัญญัติทุกอย่างจะต้องเข้าในเทศบัญญัตินะครับเฮาก็ถึงจะเอามาทำเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ทำแล้วมันจะผิดกฎหมายต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องตัวแล้วก็อาจจะทุกข์ใจพ่อแม่พี่น้องเฮาตัวแต่เฮาก็ในนามของนายกขยันวิภพชัยทั้งทุกกลุ่มนะครับเฮาก็บรรละกับพ่อแม่พี่น้องนะครับจะลงพื้นที่กันตลอดโดยเฉพาะบอกว่าจะเป็นงานโครงสร้างพื้นฐานนะครับเหมือนกับลำน้ำคูคลองเนี่ยต้องคือรองประยูรเนี่ยจะอู้ได้ดีมากแต่ตะวานี่ก็ตีบ้านประเซ้านะครับได้เป็นรองพักทบชวาเพราะว่าอันนี้เขาก็ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกขยันวิภพชัยเปิ้นเล็งเห็นความสำคัญล่าสุดเนี่ยทำสะพานสีเหลืองรีมครีมที่บ้านประเซ้าหมู่เก้าแล้วละเป็นสะพานเล็กข้ามลำน้ำมันมีเก้าบ่อม่วงก้นใส่มาแล้วเนี่ยแล้วมาเดียวนายกเปิ้นก็เล็งเห็นความสำคัญก็ร่วมกันอนุมัติสิ่งที่ถูกต้องมาเดียวสร้างสะพานแล้วละแล้วเขาจะตานกันวันที่9อีกนะบ้านประเซ้านี่นะแล้วก็ทำบุญตัวท่านรองประยูรแล้วก็เลยเอารถไมโครเนี่ยลำพังพระตบชวานี่มันอย่ามาใหญ่บวยล่ำบวยเหรอท่านรองประยูรถ้าลำพังคนเฮานี่แบบแป้นะ ต้องเอาคนเนี่ยไปเอาไปดึงเข้ามาข้างแล้วก็เอาแมคโครเกาะขึ้นมาเขาก็ได้ทำกัน 2-3 วันตลอดต่อเนื่องนะครับท่านรองประยุนอันนี้ก็อันนี้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะ
3: ครับอันนี้ทางท่านประธานสภาก็ได้อู้จ๋า
1: คือกับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่าภารกิจที่ตั้งฝ่ายนิติบัญญัตินะครับได้ทำร่วมกับฝ่ายบริหารนะครับถึงแม้ว่านะครับบทบาทภารกิจหน้าที่มันจะแยกกันโดยข้อบัญญัตินะครับว่าฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเราจะมาจากพี่น้องชาวบ้านเช่นเดียวกันที่คัดเลือกเข้ามาเนาะแล้วเราก็จะพิจารณาร่วมกันว่าอันใดที่มันถูกต้องอันใดที่มันเหมาะสมอันใดที่มันบังคับต่อกฎต่อระเบียบของกรมของกระทรวงนะครับเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าและก็พัฒนานะครับนายกขยันวิภูมิชัยคือความสำคัญทุกกลุ่มนะครับทุกสาขาอาชีพทุกพื้นที่ในเทศบาลตำบลมงค์นะครับกลุ่มเทศบาลตำบลมงค์ณปัจจุบันนี้นะครับเรามีหลายๆกลุ่มที่สามารถนะครับบอกฮู้ฮู้หันว่ามีความสำเร็จและมีความเข้มแข็งขนาดไหนจะได้เนาะอย่างกลุ่มอาสานะครับปันสุขของตำบลมงค์เนาะคนตำบลมงค์มันน่าเชื่อนะครับพี่น้องนะครับรวมตัวกันด้วยจิตอาสานะครับด้วยที่บำไพ่บ่ได้ไปกดไปเกณฑ์ไผบ่ได้ไปบังคับไผบ่ได้ไปชักชวนอย่างนั่นนู่นนี่นะครับแต่นะครับทุกคนที่เห็นแล้วกิจกรรมที่มันก่อเกิดประโยชน์แล้วก็สร้างนะครับความสุขใจที่จะทำความสบายใจที่เราจะทำนะครับก็คือกลุ่มอาสาปันสุขดูแลพี่น้องลูกหลานดูแลคนเฒ่าคนแก่ติดเตียงผู้ป่วยบ่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เฮาบ่ใจลูกบ่ใจหลานแต่เฮาถือว่าเฮาคือคนตำบลอุโมงค์นะครับคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเฮาจะบ่ทิ้งกันนะครับอันนี้ก็กลุ่มอาสาปันสุขเนาะ
2: คนอุโมงค
1: ์คนอุโมงค์ใช่ครับแล้วก็มีหลายๆกลุ่มที่ได้เป็นนะครับโมเดลของการนะครับทำกิจกรรมนะครับอย่างเช่นกลุ่มออมนะครับออมวันละบาทก็เริ่มมาจากท่านนายกขยันวิภูมิชัยได้คิดว่ากลุ่มออมวันละบาทเนี่ยนะฮะบ้าน่าเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและมีสมาชิกจะถือว่านักที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะครับถ้าในภาคของประชาชนเนาะอาจารย์นะ
2: นะ
1: คร
2: ับ
1: ในภาคของประชาชนที่ออมกับคนละบาทมีสมาชิกณปัจจุบันนี้ก็เกือบ 7,000 กว่าคนนะครับ 6,000 กว่า 7,000 กว่ามันก็ถือว่าเป็นกลุ่มออมที่สร้างโอกาสให้กับท้องที่อื่นนะครับได้มาศึกษาได้มาเฮียนฮู้ได้มาดูงานได้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็นำไปปรับใจนำไปทำให้ก่อเกิดประโยชน์กับภาคประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆนะคร
2: ับ ช่
1: วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน
2: แลกเกิด
1: สวัสดิการเนี่ยมันน่าเชื่อมีสาวกับข้อเนี่ยเปิ้นบอกว่าอุโมงค์ทำได้จะได้นะครับแล้วก็คณะกรรมการนะครับพ่อแม่พี่น้องดูแลเงินของกองทุนเกือบสาวล้านเนาะ10กว่าล้านสาวเกือบสาวล้านนะครับดูแลโดยที่พี่น้องประชาชนตัวแทนแต่ละหมู่บ้านนะครับเป็นคณะกรรมการเข้ามาดูแลเรื่องด้านบัญชีเรื่องอะไรอย่างนี้ฮะอันนี้ถือว่าเราสร้างกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเราสร้างกลุ่มที่มีจิตสำนึกสาธารณะพร้อมที่จะทำงานเพื่อคนตำบลอุโมงค์นะครับถึงแม้ว่าบาดเจ็บลูกบาดเจ็บหลานบาดเจ็บพี่บาดเจ็บน้องเราถือว่าคนตำบลอุโมงค์นี้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับดูแลและห่วงใยซึ่งกันและกันอันนี้ท่านนายกขยันก็ได้ย้ำตลอดนะครับว่าตำบลอุโมงค์นะครับนายกจะเก่งขนาดไหนเนาะนะครับทีมงานจะดีขนาดไหนนะครับฝ่ายนิติบัญญัติจะมีความพร้อมขนาดไหนจะได้แต่ถ้าหากว่าภาคประชาชนนะครับพี่น้องชาวบ้านบ่ให้ความสำคัญบ่หันความสำคัญบ่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือมันก็ยากนะครับที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นตำบลอุโมงค์ถือว่ามีความเข้มแข็งอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ถือว่ามีประชาชนเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการทำงานการขับเคลื่อนนะครับอันนี้ก็โอ้โหกับพี่น้องได้ครับฟังว่าอุโมงค์นี่บ่ได้อวดนะนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะครับในฐานะที่เป็นรองดูแลในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของนะครับน้ำเนาะการบริหารจัดการน้ำนะครับถือว่าจังหวัดลำพูนนะครับปี2ปีมานี้ได้รับอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทางครูบาอาจารย์ทางท่านด็อกเตอร์นะครับหลายๆท่านที่ได้งบ ได้โครงการวิจัยถอดบทเรียนนะครับหลังจากปี2567ที่ผ่านมานะครับเราได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมนะครับน้ำขังสร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นะครับจังหวัดลำพูนนะครับกว้างนะครับเกือบจะทุกตำบลอยู่ในโซนนะครับอุโมงค์เมืองง่าหิมปิงประตูปลานะครับอันนี้ก็ถือว่าเราได้มีบทเรียนเราได้มีโอกาสได้รับนะครับทางด้านวิชาการจากท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีตังกรมชมประทานนะครับได้มาร่วมกันเฝ้าระวังนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านนายอำเภอก็ดีท่านรองผู้ว่าท่านผู้ว่าก็ดีนะครับผมได้มีโอกาสได้ไปประชุมนะครับในนามท้องถิ่นเนาะหัวหน้าส่วนนะครับไปประชุมเปิดก่อได้ห่วงใยนะครับตลอดเลยแล้วว่าเราจะป้องกันเราจะเฝ้าระวังร่วมกันนะครับเพื่อเกิดเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาสร้างความเสียหายในทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สามารถที่จะประเมินมูลค่าได้นะครับเราจะพยายามจะเพื่อเกิดซ้ำนะครับทุกวันนี้นะครับท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะครับเราต้องยอมรับว่าทุกท้องถิ่นมีความพร้อมเตรียมรับนะครับถ้าหากว่าน้ำหลากน้ำล้นฝนตกนักฝนตกแช่นะครับเราก็เฝ้าระวังขุดลอกลางพัฒนาลำเหมืองคูคลองลำน้ำนะครับที่จะเป็นแนวเป็นทางน้ำที่จะผ่านจากตำบลอุโมงค์ไปลงน้ำปิงก็ดีลงน้ำกวงก็ดีนะครับพื้นที่ตำบลอุโมงค์นะครับประตูป่าหิมปิงหนองช่างคืนนะครับต้นทงเป็นพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะนะครับเป็นแอ่งกระทะและก็เป็นพื้นที่ที่มีลำน้ำสองข้างนะครับ ตั้งขวามือตั้งที่ตะวันออกก็เป็นน้ำกวงเนาะนะครับที่ตะวันตกก็เป็นน้ำปิง นะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ำที่มันจะหลากมาตั้งเชียงใหม่เราก็ได้ทำงานเชื่อมกันถึงจังหวัดเชียงใหม่เนาะ นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งเชียงใหม่ผู้ก่อให้ความสำคัญ ได้ขุดลอกลางน้ำปิง นะครับเป็นบางช่วงที่พอที่จะรองรับน้ำที่มันจะหลากลงมาเหมือนกับปี2567เขาก็เฝ้าระวัง
2: เรื่องน้ำนี่ต้อง
1: ผลกระทบต่อพี่น้องชาวบ้าน
2: เรื่องน้ำต้องยกขึ้นรองประยูนแท้ๆนะ
1: อันนี้เราหู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับบอกว่าจะเป็นภาคเกษตรเนาะท่านประธานเนาะภาคเกษตรเนี่ยผมอินดูพี่น้องเกษตรกรนะครับมันจะท่วมแล้วท่วมเลย3วัน7วันแห้งแล้วก็สามารถดำเนินการปกติได้มันต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับบางพื้นที่ใช้เวลาเป็น2เดือนกว่ามันจะแห้งกว่ามันจะดำเนินการต่อได้กว่ามันจะเตรียมดินเตรียมหว่านเตรียมไถเตรียมมันใช้เวลาเมินนะครับพอว่าใช้เวลาเมินมันก็มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตเนาะท่านประธานเนาะบ่มีกินบ่มีใจบ่มีใจก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมันมาเพราะว่าคนเฮาการครับเคลื่อนการดูแลชีวิตการดูแลครอบครัวมันจะต้องใกล้มันจะต้องใจต้องใจต้องกินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอยากจะให้มันเกิดและเราพยายามช่วยกันดูแล
2: เรื่องน้ำเน
1: า
2: ะ
1: เรื่องน้ำเพราะว่ามันเป็นอุทกภัยที่เราสามารถคาดคะเนได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดยามใดและลักษณะไหนนะครับ
2: ปีนี้ก็อาจจะบรรทุกหนักแต่ว่าเหมือน
1: ครับแม่นแต่นะครับเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับเราก็พยายามนะครับทำ MOU ร่วมกับท้องถิ่นข้างเคียงนะครับทำ MOU ทำกิจกรรมร่วมกับทางอบจ.เนาะเนาะทางอบจ.นะครับเครือข่ายภาคชนราชการส่วนท้องถิ่นอบจ.นี่ก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะท่านนายกท่านประธานสภาดีนะครับอุโมงค์นะครับมีประธานสภาอยู่ในพื้นที่นะครับเป็นชื่อว่า
2: สจ.
1: ท่านสจ.เฟรมอีกหน่อยจื่อเล่นเบิ้ล
2: พัทธิพงษ์คัดลิเองนะ
1: ท่านสจ.พัทธิพงษ์คัดลิเนี่ยเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับเป็นคนในพื้นที่ตำบลอุโมงค์แล้วก็ดูแลหนองชะคืนอุโมงค์เขต3นะครับอันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือนะครับแมคโครอันนี้ก็ได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนจากพี่ใหญ่นะครับอบจ.ผ่านการประสานงานของท่านประธานสภา
2: เรื่องแก้ไขน้ำอย่างนี้ก็
1: เรื่องแก้ไขน้ำเรื่องแก้ไขอย่างบางทีท้องถิ่นหลายๆท้องถิ่นเครื่องจักรขนาดใหญ่บ่สามารถที่จะดูแลได้เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายหนึ่งแล้วก็การดูแลมันก็ค่อนข้างที่จะยากน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงได้เปิ้งป้าอาศัยตังอบจ
2: ส่วนร่วมกัน
1: ครับ ก็ขอบคุณนะขอบคุณผ่านสื่อตรงนี้นะครับถึงท่านนายกเนาะนายกอบจนะครับ
2: อภิสิทธิ์เดี๋ยว
1: ท่านนายก
2: วีระเดชผู้พิสิทธิ
1: ์ท่านนายกวีระเดชผู้พิสิทธิ์เนาะนะครับหรือว่านายกเฮงเฮานะครับอันนี้ก็สนใจใส่ใจดูแลจังหวัดลำพูนทั่วทุกพื้นที่นะครับที่ท่านได้ให้ความใส่ใจสนใจในเรื่องอาชีพเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องความจำเป็นเรื่องชีวิตนะครับอันนี้ก็ได้รับการอนุเคราะห์การเชื่อมการทำงานร่วมนะครับกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนครับท่านประธาน
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณท่านรองประยูนเปิ้นฮู้เรื่องน้ำแต่กันน้ำท่วมอย่างเมื่อแล้วก็แก้ไขกันไปเป็นที่พอใจนะครับแทนที่ผลผลิตทางการเกษตรจะเสียหายกันนักเขาก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านไปเปิ้นว่ามาอุโมงค์นี่อายุนอน1คืนอายุยืนเป็น10ปีนี่หรอซอมพอปลาสวายมากมายงามตาปิงห่างขัวมุงห้างนาเชิดศูนย์วัฒนธรรมวายดังลำไยดีมีชื่ออร่อยล้ำแหล่งชนมีคุณธรรมเทศบาลตำบลอุโมงค์นี่หรอ
1: คร
2: ับคนตำบลอุโมงค์นี่เปิ้นว่าอายุยืนประเดี๋ยวนี้กิจกรรมผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุมีเป็น 4,000 ป่ายนะครับติบันมีนักนี่เพราะว่าประเดี๋ยวผู้สูงอายุเนี่ย60ปีนี่ยังเหมือนกับสัก 4-50 ปีสมัยก่อนนะรองประยูน
1: ใช่
2: ๆประเดี๋ยวนี้กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์เฮาอย่างวันติดเนี่ยวันเสาร์วันติดก็มาปากันมาฮ้องเพลงเปิ้นฮ้องว่ากลุ่มรวมดาวนะครับอันนี้ก็สร้างความสุขคือพ่อแม่พี่น้องตำบลอุโมงค์เฮามีกลุ่มรวมดาวแล้วก็ตอนเย็นๆเมื่อแรงนี่ก็จะมีการมาออกกำลังกันที่สนามกีฬา
1: ลาน
2: แอโรบิก
1: สุขภาพเนาะ
2: ลานสุขภาพสถานีรถไฟประเสริฐซึ่งเทศบาลเฮาก็ได้ไปดูแลนะครับและล่าสุดเนี่ยท่านรองประยุนงานที่ผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลก ตอนนี้ถ้าไผมาไผได้กินแล้วก็เปิ้นถึงติดใจขนาดผมไปประชุมสภาอย่างนี้เปิ้นก็บอกว่าโอ้เปิ้นใครจิ้มพอเขาก็ส่งไปคือเป็นจิมพอลำไยเบี้ยวเขียวนะครับที่จัดกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ย 1-2 สิงหาคมเป็นดีม่วนดีงานแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าตัวนะครับที่เปิ้นไปเปิดท่านนายกขยันวิพรมชัยนะครับเป็นแม่งานนะครับแล้วก็เชิญท่านรองผู้ว่าเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็มีคุณนายไปกันนักกันหลายทั้งภาคเกษตรนะครับก็วันที่1ที่2ที่ผ่านมาได้ครับการตอบรับนะครับช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวสวนลำไยนะครับเอาเปิ้นมาปะกันคนซื้อก็มาคนขายก็มาแล้วโดยเฉพาะการแข่งที่สนุกสนานที่สุดนะท่านรองประยุนวันนั้นเขาไปจุกลุ้นเนาะกินลำไยแข่งกัน1กิโลลำไยเบี้ยวเขียวเนี่ยประกวดกินลำไยแข่งกันโอ้สนุกสนานบางคนว่าการบ่เป็นหยังของได้กินอย่างน้อยก็กิโลปรากฏว่าก็ได้แต่ๆ1กิโลเฮาบ่จํากัดเวลาแต่เอาหมดว่าบางคนก็มาบลื่นถึงไหนก็มาหัว มันลํานะครับ ก็ได้มาละที่1ก็มีแล้ววันนั้นน่ะรู้สึกจะเป็นมันยิงเอาน่ะแล้วก็ม่วนนะครับวันนั้นผมหันมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างแล้วโดยเฉพาะนะครับสนามกีฬาของที่สถานีรถไฟที่เทศบาลเขาไปดูแลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีกีฬาอย่างหนึ่งคือวูดบอลเป็นบอลที่มาจากไม้วูดบอลเนี่ยเป็นการที่คนผู้สูงอายุของเรานะครับมีความสนใจกันนักขนาดโดยเฉพาะสถานีเนี่ยมีทั้งหลายมีหลายสนามน้อยนะครับ
1: วันนั้นเปิดแข่งมีประมาณเกือบ200เน
2: า
1: ะ
2: มาผมได้มีโอกาสได้มอบถ้วยฮื้อพี่น้องจากแม่ฮ่องสอนเปิ้นมานอนแฮมคืนกันน่ะ
1: เชียงใหม
2: ่
1: เปิ้นชอบเชียงรายมาทุกภูมิภาคก็ถือว่าได
2: ้มาก
1: ุติมันเป็นกีฬาสำหรับผู้สูงวัยที่มีความพร้อมเน
2: า
1: ะ
2: แต่ก็บ่ต้องได้ออกกำลังอย่างแต่ว่าเนาะแต่ก็ได้กำลังนะเพราะมันต้องเตียวตัวตลอดเปิดห้องกีฬาวูดบอล
1: บอสบอล
2: ฟุตบอลโอ้ประเดี๋ยวนี้เปิ้นฮิตกันแท้ๆเนี่ยท่านรองประยุทธ์หน่อย
1: ครับก็อย่างที่ท่านประธานสภาได้นำเรียนว่าอุโมงค์นะครับเฮามีของดีหลากหลายโอ้ไปก็เหมือนจะว่ามาอวดนะเมาะนี่นะแต่ก็มันเป็นพื้นฐานความเป็นจริงนะครับ ของดีหมู่เนี้ยนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับท่านประธานเนาะมันได้ตกทอดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับจากคนเฒ่าคนแก่จากปู่ย่าตายายจากปอมอนแม่มอนนะครับได้อนุรักษ์รักษาไว้มาถึงหมู่เฮาถึงรุ่นเฮานะครับเฮาก็มีหน้าที่ที่จะต้องซัพพอร์ตจะต้องสืบทอดจะต้องดูแลดียิ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้การนำของนายกขยันวิภพชัยที่ผ่านมาคืออุโมงค์เขาเนี่ยมีของดีคือลำไยอีเบี้ยวเขียวนะครับที่ขึ้นชื่อที่สุดคือลำไยอีเบี้ยวเขียวปลาเศร้านะครับอีเบี้ยวเขียวปลาเศร้าเนี่ยอย่างที่ท่านประธานบอกว่าล้ำที่สุดในโลกนะครับอร่อยที่สุดในโลกถือว่าผู้รักผู้ใหญ่นะครับที่เปิ้นเคยกินลำไยนะครับอีดอการลำไยนั่นนู่นนี่บะเกินซิปแกนซิปใบซิปลูกเนี่ยเปิ้นก็บอกว่าโอ้บ่ไหวละมันบ่ได้ละนะแต่ถ้ามากินลำไยอีเบี้ยวเขียวนะครับกิโลปลาย2โลกินหมดบ่ฮู้คิงต่ออาจารย์กินไปดูทีวีไปกินไปอู้กันไป
2: มันกรอบ
1: มันหวาน
2: หวานหวานพอสมควร
1: หวานก็บ่หวานนักนะครับหวานพอประมาณพอสมควรแต่กรอบเนื้อแน่นเม็ดน้อยอันเนี้ยสุดยอดนะครับเป็นเอกลักษณ์อีเบี้ยวเขียวนี่ลูกใหญ่นะครับประมาณ50 45 50นะครับ1ต่อ1โลนะครับ45 50แกนเนี่ยต่อ1กิโลถ้าเป็นอีดอนี่ก็60 70แกนต่อโลนะครับก็ปีนี้อย่างพี่น้องเฮาที่ทําสวนลําไยของฮู้กันว่านะครับก็พอที่จะลืมตาอ้าปากได้นะครับราคาลําไยก็พอขึ้นพอขายกันอยู่เนาะนะครับเพราะว่าลําไยนะครับเป็นลําไยเป็นเกษตรเป็นผลไม้ประจําถิ่นนะครับพ่ออาจารย์เนาะเฮาจะละเห็นเลยนะครับก็มันได้เฮาจะบ่เอาเห็นเลยก็บ่ดีนะครับเพราะว่าลำไยเนี่ยมันเป็นพืชที่มีรายได้ประจําปีนะครับนายกขยันได้ให้นโยบายว่านะครับพี่น้องตำบลอุโมงค์เฮานะครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทําภาคการเกษตรนะครับทําภาคการเกษตรปลูกผักปลูกไม้ปลูกหัวละพาตะเภาก้อมกอกกวางตุ้งกะนะผักใบผักหยังเนี่ยเปิ้นวางแผนนะครับพ่อแม่พี่น้องคนตำบลอุโมงค์เปิ้นได้มีประสบการณ์ได้เรียนรู้นะครับมันก็เป็นบรรทัดฐานที่ปรับปรุงพัฒนายกระดับขึ้นมาจนถึงวันนี้ก็ถือว่าภาคการเกษตรที่เคยอู้กันว่าทําเกษตรแล้วตุกทําเกษตรแล้วมีหนี้มีสินทําเกษตรแล้วบ่พอกินก็ถ้าบ่เป็นการรบกวนก็เชิญมาแอวอุโมงค์นะเชิญมาแอวอุโมงค์ครับอุโมงค์ทําเกษตรมีรายได้รายวันท่านประธาน
2: เน
1: าะมีกะเพราหัวละพาแมงลักเก็บตึงวันนะครับขายตึงวันอย่างน้อยก็ครอบครัวหนึ่งก็ทำสองสามพ่อแม่ลูกก็ได้บาทต่ำกว่าพันถึง2,000บาทนะครับปัจจุบันนี่นะราคา3บาท4บาทนี่นะ
2: เขาขยันอย่างเงี้ย
1: เราขยันเขาได้ทุกวันนะครับ
2: ท่านประยุทธ์อันเปิ้นว่าอุโมงค์เนี่ยมันเป็นกระทะของประเทศไทยเลยนะกระทะเพราะว่า
1: ครัวเนาะ
2: ครัวเขาเนี่ย
1: เป็นครัวของประเทศ
2: นะกะเพราหัวละพาผมไปถามในกรุงเทพเนี่ยเป็นว่ามาจากภาคเหนือก็มาจากอุโมงค์เขาเนี่ยเพิ่นว่า
1: ใช่ใช
2: ่กระทะของประเทศเขาเลย
1: พื้นที่ที่ยังได้ผมได้นำเรียนแบบดินดำน้ำชุ่
2: ม
1: นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสดีกว่าที่อื่นเยอะก็คือรับน้ำจากกรมชลประทานตลอดพื้นที่นะครับทำเกษตรได้ตลอดปีถ้าเอาบัตรเกิดกำวักก้านนะครับได้ตลอดปี
2: ถ้าคักนี่มันถึงได้ถึงวัน
1: รายวันมีพืชรายเดือนกวางตุ้งคะน้าขึ้นช่ายผักปุ้งอะอย่างเนี้ยเดือนหนึ่งได้ไข่ครั้งหนึ่ง
2: บะเขือบะโค้ง
1: ได้หมดบะเขือบะแข้งบะเขือเฮามีทุกอย่างนะครับแล้วก็พืชรายปีก็มีลำไยปีหนึ่งเนี้ยปลูกไว้นะครับคนละ2 3ให้4 5ให้ถ้าเพิ่นมีนักมีหลายเพิ่นตั้งใจจะทําลำไยแท้ๆก็มีคนในเป็น5 6 10ให้ก็มีท่านอาจารย
2: ์
1: นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทำเกษตรแล้วอยู่ได้นะครับก็น้อมนำเอานะครับทฤษฎีของนายหลวงร.9เปิ้นนะครับมาปรับใช้กับพื้นที่มาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน
2: เศรษฐกิจพอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียงปออยู่ปอกินนะครับฮู้จักใจฮู้จักจ่ายฮู้จักเก็บฮู้จักออมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของพี่น้องเกษตรกรในตำบลอุโมงค์เนาะนะครับได้มีการเฮียนฮู้ได้มีการพัฒนายกระดับบัดเดี๋ยวนี้ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นสู่ห้างขึ้นสู่เชลนะครับได้มีการทำเอยูMOU จำหน่ายครับแมคโครโลตัสบิ๊กซีนะครับก็ถือว่าสร้างงานสร้างรายได
2: ้ครับ
1: พี่น้องเกษตรกรและก็ แรงงานในพื้นที
2: ่ครับปลูกแล้วก็มีที่ขึ้นที่ขายรับรองผลผลิต
1: ครับ
2: ที่เฮาได้ทำไปแล้ว
1: เฮาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนะครับในส่วนราชการที่ก็ได้มาคือองค์ความรู้มาพัฒนามาอุดหนุนสนับสนุนนะครับในด้านวิชาการเฮอกับพี่น้องเกษตรกร
2: ถ้าเฮืออู้เรื่องเกษตรนี่ร้องประยูนเฮานี่อู้ได้วันข้าม
1: ในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของอุโมงค์นี
2: ่
1: เป
2: ็
1: นระดับหนึ่งเนาะมีความปลอดภัยมีความสะอาดนะครับสารตกค้างเอาไปเช็คเอาไปตรวจเอาไปเทส
2: บะหมี
1: ่นะครับบะหมี่ครับพอไม่พี่น้องสบายใจได้ถ้าว่าพักมาจากลำพูนมาจากอุโมงค์นี่นะนะครับอันนี้ก็
2: ส่วนมากเป็นเกษตรปลอดภัย
1: เกษตรปลอดภัยนะครับอันนี้ก็อู้จ่าเรื่องอาชีพเนาะของคนอุโมงค์นะครับด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับท่านอาจารย
2: ์
1: นะครับเป็นเดือนสิงหาเนาะ
2: สิงหาน
1: ะครับเป็นเดือนที่ประสบนิกรประชาชนคนไทยทุกหมู่เรานะครับน้อมรำลึกนึกถึงนะครับพระมหากรุณานะครับของสมเด็จพระแม่เจ้าพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถร.9นะครับตีเปิ้นได้สวรรคตไปนะครับหมู่เฮาคนไทยก็นะครับเสียสูญเสียครั้งยิ่งใหญ
2: ่
1: นะครับหลายๆเรื่องนะครับที่ปีนี้ที่โหมเข้ามาในจิตในใจก็เฮาก็มีความเข้มแข็งพอที่จะยืนยัดและก็ฮึกกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องของคุณงามความดีก็ตั้งอกตั้งใจทำกันในเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันห่วงใยซึ่งกันและกันตามพระราชธรรมนี้ตามที่พระองค์ท่านได้ตั้งจิตเจตนาไว้เฮาก็น้อมนำมาปรับใจเพื่อก่อเกิดประโยชน์คนไทยเฮาต้องฮักกันถ้าคนไทยเฮาบ่ฮักกันแล้วไผจะมาฮักเฮาเต้าคนไทยเหมือนกันเนาะก็จ้ะเนาะนะครับ
2: สุดเนี่ยท่านประยุทธ์ครับอย่างวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยเทศบาลตำบลอุโมงค์เฮานี่ก็เสนอผลงานการบริหารจัดการนะครับเมืองสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็มีหลายส่วนด้วยกันทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาครัฐภาคอย่างต่างๆที่เฮามาช่วยกันสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะครับตำบลอุโมงค์เฮานี่มันปลูกเขียวนะครับเพราะว่าจะกิจกรรมอะไรอย่างต่างๆรั้วชาไอ้อย่างหน้าบ้านหน้ามองนะแล้วก็เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรู้สึกว่าเฮาไปได้รางวัลอะไรอย่างเข้ามาแฮมนะเพื่อจะเอามาพัฒนาในตำบลอุโมงค์เฮานะครับแล้วโดยเฉพาะวันที่6ถึงที่7เนี่ยเทศบาลตำบลอุโมงค์เฮาจะเดินหน้าเข้าสู่เมืองจักรยานนะครับมุ่งสู่จักรยานลดคาร์บอนนะครับโดยเฉพาะวันที่6เนี่ยที่ศูนย์กศน.หิมน้ำปิงหางเฮาจะไปแลกเปลี่ยนแนวคิดเอาการใช้รถจักรยานนี่เหรอถ้าภาษาอังกฤษเพิ่นว่า Green and Eco Friendมีตติ้งเพิ่นจะมารวมกันนะครับไม่จะมากันหลายจังหวัด
1: เห็นว่าหลายจังหวัดนะครับเราจะเข้ามาในพื้นที่อุโมงค
2: ์แล้วก็วันที่6นะสัก6โมงเช้าวันที่6นี่เพิ่นจะอันนี้ก่อนมีประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิด
1: เปลี่ยนกันเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็ถึงจะวันที่7นะครับวันที่7เพิ่นก็จะเชิญชวนมาปั่นการใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อลดใช้พลังงานเนาะอย่างกับที่เฮาใช้แก๊สใช้น้ำมันน่ะอย่างกันเนี่ยเฮามาใช้รถจักรยานใช้ในชีวิตประจำวันปั่นไปซื้อของปั่นถ้าเส้นทางที่เฮาเคยใช้เฮาใช้รถจักรยานมันก็จะลดคาร์บอนนะครับอันนี้ก็จะทำให้อุโมงค์เฮาเป็นเมืองที่สุขภาพดีนะครับเป็นเมืองและตอนนี้เฮาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอันนี้ก็อย่างวันที่24ที่ผ่านมานะครับอันตำบลอุโมงค์เฮานี้ถ้าไผมาอยู่เปิ้นถึงว่ามันเขียวนะไปไหนก็สะอาดสะอ้านอันนี้ก็ด้วยความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องบ่ว่าจะทุกภาคส่วนพี่น้องชาวบ้านเฮาก็เปิ้นพร้อมที่จะลุกมาดูแลเมืองของตัวเองบ้านของตัวเองเหมือนกับเป็นบ้านเหมือนกับเป็นเจ้าของบ้านนะครับก็เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจที่นายกขยันวิภพชัยเข้ามาเปิ้นตั้งใจทําเพื่อพ่อแม่พี่น้องเฮาพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ขานรับตอนนี้ก็ทุกบ้านทุกจองมีการคัดแยกขยะนะครับขยะก็ลดลงไปขนาดนั้นท่านรองประยุทธ์
1: ครับ
2: อ
1: ันนี้เรื่องการบริหารจัดการของทางเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับ
2: ครับ
1: ท่านนายกขยันก็ได้ทำงานนะครับพ่ออาจารย์ภายใต้คอนเซ็ปต์ของเปิ้นเนาะวิสัยทัศน์นะครับอุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีนะครับทุกภาคีมีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีแบบยั่งยืนนะครับอันนี้วิสัยทัศน์ของอุโมงค์นะครับท่านนายกก็ได้นำมาปรับใจกับการทำงานนะครับการขับเคลื่อนนะครับการที่เขาได้ตั้งแผนรองรับแผนงบประมาณแผนพัฒนานะครับแผนที่อาจจะได้ทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆนะครับผู้ซื้อว่าเขาจะทำงานร่วมกับสำนักสามนะครับสำนักสามหรือว่าสสสเนาะที่จะมาดูแลนะสิ่งแวดล้อมนะครับเฮาคนตำบลวงและพี่น้องท้องถิ่นเฮานะครับทุกท้องถิ่นของจังหวัดลำพูนเฮาได้ตระหนักร่วมกันว่าลมหายใจคือเรื่องสำคัญนะครับชีวิตคนเฮาจะอยู่ได้แบบยั่งยืนมีสุขภาพดีนะครับมีเงินใจก็ถือว่าเป็นโชคดีอันใหญ่หลวงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมคือชีวิตชีวิตคือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมดีชีวิตเฮาดีนะครับบ่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับลมหายใจก็ถือว่าเฮาได้รับกำไรนักที่สุดในโลกเน
2: า
1: ะ
2: ท่านรองประยุทธ์แฮมซิงหนึ่งเนี่ยคนอุโมงค์มันบ่ทอดทิ้งกันนะครับ อย่างกับที่ชมรมอาสาปันสุขเนี่ยเขาจะไปไล่พอคนในบ้านในจองเขาจะบละกันเปิ้นเจ็บเป็นเปิ้นป่วยหรือว่าครอบครัวที่เปิ้นบ่มีความพร้อมโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยอย่างนี้เขาก็ไปปรับปรุงไปทำอย่างนี้เปิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าอยู่อุโมงค์แล้วนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับอย่างผมนี่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นแฮลแคร์กิเวอร์เพิ่นเฮาว่าไปดูแลผู้สูงอายุเฮาก็ใจความเสียสละนะครับคนตำบลอุโมงค์เนี่ยมันมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับบ่ว่างานอย่างต่างๆงานบุญวัดบ้านเฮานี่มี10วัดอ่ะเนาะ
1: ครับ
2: แต่เดี๋ยวก็ยังมีกิจกรรมอันนั้นน่ะอย่างธรรมสัญจร
1: ครับ
2: โดยเฉพาะนายกขยันเฮานี่โครงการแบบนี้นะครับทุกวันพระในข้าวพรรษาเนาะเขาจะเวียนกัน11หมู่บ้านเนี่ยเขาจะปากันไปเพื่อนเขาว่าไปร่วมกันธรรมะสัญจรไปฟังศีลฟังพระฟังเทศ
1: ในช่วงที่ข้าวพรรษาเนาะ
2: ช่วงข้าวพรรษา
1: ช่วงข้าวพรรษาเขาจะมี
2: ไปครบเลย10วัด
1: ครับธรรมะสัญจรนะครับก็จัดตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
2: ได้ไป
1: ในงบประมาณที่เขาจะดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับบอกว่าจะเป็นในด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจ
2: นะครับบ้านวัดโรงเรียนเฮาขาดบ่ได
1: ้บวร
2: บวรโรงเรียนโรงเรียนนี่ก็ล่าสุดนะครับ
1: โรงเรียนเทศบาลบ้านวัดโรงเรียนใช่ๆ
2: โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1เฮานี่ก็ปลดเจ้าบ่เดียวบ่ว่าจะเป็นครูเป็นนักเรียนเพิ่นก็มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างวันนั้นน่ะวันที่1 2สิงหาคมเนี่ยเพิ่นเอาครูกับนักเรียนน่ะมาเล่นโฟกซองบ่เดียวมันละออนก็เก่งนะพัฒนาไปหมดนะครับและโดยเฉพาะต้องกราบขอบพระคุณนะครับผ้าป่าสามัคคีที่เปิ้นพัฒนาการศึกษานะครับพัฒนาการศึกษาเอามาช่วยพัฒนาโดยเฉพาะนายกขยันวิภูมิชัยเนี่ยเปิ้นตั้งใจอยากฮื้อพ่อแม่พี่น้องเฮาผู้ปกครองและบ้านใกล้เลือนเคียงร่วมทำบุญกับโรงเรียนเพื่อละออนนะครับเพื่อก็ครั้งนี้ก็ได้ประสบความสำเร็จอ่ะเดี๋ยวจ่วยเอาสร้างอาคารได้เป็น 500,000 ป่ายวันสาธุกราบขอพระคุณทุกท่านทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเพื่อโรงเรียนนะครับเทศบาลอุโมงค์1อุโมงค์นี้เฮามีโรงเรียนนะครับโรงเรียน1โรงเรียนแล้วก็มีศูนย์เล็กๆแค่1ศูนย์รองรับละออนตั้งแต่เกิดมาละมันนอนมาอยู่นะครับอันนี้ก็ใหญ่มาก็เอาไปเข้าต่อที่โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1ก็บ่น้อยหน้าเพิ่นน่ะสุดยอดคุณครูก็ได้แผ่วเชี่ยวชาญ2คนกันเก่งกันทั้งนั้นบ่ว่าจะเป็น IT AI บ่เดียวนี้เฮาพัฒนาทั้งเจ้าบ้านแล้วก็คุณครูนักเรียนเฮาบ่เดียวนี้หันคอมแล้วงอมใส่เล่นกันจ้างผู้คนนะครับอันนี้ก็ท่านรองประยุทธ์นะครับ
1: ครับก็อยู่ในสังกัดของเทศบาลนะครับเนาะมีโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1แล้วก็ศูนย์เล็กนะครับแล้วก็ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์เฮามีนะครับโรงเรียนอยู่ในสังกัดของสพฐนะครับแฮมซีโรงเนาะนะครับมีป่าเศร้ามีเชตวันม
2: ี
1: ห้องกอก
2: โรงเรียนในเขตพื้นที่เฮาเนาะ
1: เขตพื้นที่เฮานะครับสังกัดอยู่ในสพฐแล้วก็มีโรงเรียนของอุโมงค์วิทยาคม
2: อุโมงค์
1: นะคร
2: ับ
1: อันนี้ก็เฮาก็ดูแลไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าในพื้นที่เฮาร่วมกันดูแลซึ่งกันและกัน นะครับด้วยความห่วงใยมีอย่างที่เขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลที่เขาจะสามารถดูแลซัพพอร์ตได้นะครับภายใต้นะครับงบประมาณภายใต้นะครับระเบียบข้อกฎหมายข้อของกรมของกระทรวงเขาก็พร้อมที่จะอุดหนุนสนับสนุนนะครับในเรื่องกีฬาเรื่องนั่นนู่นนี่นะครับ
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเขาอาจจะเดินหน้าไปพร้อมๆกันเขาจะบละภัยทิ้งภัยไว้ตั้งหลังนะครับเพราะฉะนั้นคนตำบลอุโมงค์และท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะครับมีเป้าหมายเดียวกันนะครับว่าในฐานะที่เขาเป็นเทศบาลก็ดีเป็นอบต.ก็ดีเป็นอบจ.ก็ดีงานสำคัญสุดนะครับก็คือภาคประชาชนจะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับพี่น้องชาวบ้านเขามีความเดือดร้อนห้อนใจมีเรื่องตุกเรื่องห้อนเข้ามาในท้องถิ่นเข้ามาในเทศบาลเข้ามาในสำนักงานนะครับนายกขยันเปิ้นห้ามนะครับห้ามบอกว่าบาดได
2: ้
1: บาดใจบาหมีบาเฮ้อนะครับเปิ้นบอกว่าเฮ้อห้ามเรื่องไว้นะครับแล้วก็จะเอาไปพิจารณาจะเอาไปเข้าที่ประชุมจะเอาไปดูก่อนนอกมันได้บาดได้มันได้เพราะอันยังมันได้และจะได้เมื่อใดนะครับอันนี้ก็เขาจะต้องอู้เปิ้นได้เข้าใจและได้เคลียร์ตรงนั้นแล้วก็เปิ้นปิ๊กไปเพื่อจะนอนรับแล้วนะพ่อจ๋าเนาะนะครับเพราะว่าท้องถิ่นนะครับเขาถือว่าเป็นองค์กรของชาวบ้านนะครับเป็นของประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับ
2: ทุ
1: กเรื่อง
2: ครับถ้ามาตำบลอุโมงค์นี่นะครับเข้าเทศบาลมานี่ก็ของพี่น้องเฮานายกขยันเพิ่นถึงบอกว่าเฮ้ยยิ้มง่ายไหวสวยนะครับเตรียมตัวยิ้มง่ายไหวสวยพบปะพี่น้องเฮาดันดังญาติมิตรนะครับเพิ่นเข้ามาก็ถือว่าเพิ่นมีความต้องการอยากจะมาพบปะพ่อแม่พี่น้องเฮาในวันนี้นะครับผมก็กับท่านรองประยูรนะครับก็ผมก็คงจะอู้เอ่ยนะครับถ้ามีโอกาสหน้านะครับเขาก็จะได้มาพบปะกันครับเนาะผมก็ในนามของสภานะครับสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับความเข้มแข็งเขาก็ได้ดูแลจัดสรรงบประมาณให้เป็นธรรมทั้งตำบลเลยนะ11หมู่บ้านไม่ต้องกลัวบ่ได้เหมือนกันเขาได้จัดให้ทั่วถึงนะครับบ้านน้อยบ้านใหญ่ได้พัฒนาไปพร้อมๆกันภายใต้การนำของนายกขยันวิพรมชัยวันนี้ผมนายกฤตหมื่นโพประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับก็มาร่วมนะครับคุยกันเพื่อนเขาว่าเฮลโลเทศบาลนะครับ ก็เทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับมาพร้อมกับท่านรองพยูนผมก็คงจะข้อกับเพื่อนห้องประกาศสวัสดีในโอกาสนี้โดยท่านรองพยูนนะครับเชิญเชิญท่านนะครับ
1: ครับในนามฝ่ายบริหารนะครับนำโดยท่านนายกขยันนิพมชัยและทีมงานผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลทุกคนนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทางสถานีที่ได้เปิดโอกาสได้เปิดช่องเฮ่อทางท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะครับได้มานำเสนอได้มาอู้มาจ๋าได้มาบอกเล่าข่าวขานเรื่องของดีในเรื่องนั่นนู่นนี่นะครับเราพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในฐานะที่เราเป็นท้องถิ่นนะครับขอให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมรองประยุนบุญธรรมครับวันนี้ได้มีโอกาสพบปะได้อู้ได้จ๋าได้มาออกสื่อนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณที่ทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังในโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับผมประธานสภาและในท่านรองนี่ก็ขอบคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วม

0: เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
3: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เร่งขยายผลคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเตือนผู้ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดมีความผิดตามกฎหมาย
4: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.com
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์

0: าการประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 25.3 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 24.5 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.6 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 0.6 มิลลิเมตรสำหรับปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 559.0 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่และน่านอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 35.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 30.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 3.5 มิลลิเมตรอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุด 28.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 33.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.01 มิลลิเมตรและอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอุณหภูมิสูงสุด 28.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 8.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:57 นสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นและสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
7: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

0: จะไปไปไป
1: นะจะไปไปไปนะครับมานำมาทักทายคุณผู้ฟังนะในการเข้าสู่รายการของเราวันนี้เฮาปะกันกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังหลากหลายคราวเหมือนกันเนาะนะครับแต่ในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับต้นชั่วโมงเฮาก็รับฟังกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะจากทางสวทส่วนกลางแล้วก็ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลำพูนนะครับเพราะฉะนั้นนะช่วงแรกนี่ทักทายกันเบาๆนะแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กันสักหนึ่งเรื่องกันก่อนสำหรับในเรื่องของไทยช่วยไทยนะครับก่อนที่จะไปรวมสร้างประเทศไทยไทยช่วยไทยกันก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนปีงบประมาณ2569นะครับมีขึ้นภายในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์นะเกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18ประจำปี2569นะครับก็จะมีบูธจำหน่ายกันตั้งแต่วันที่5ถึง10สิงหาคม2569บริเวณบ้านแม่สารปลาแดดนะครับถนนลำพูนดอยติไข่ขึ้นบ่ออกกติจัดงานฤดูหนาวนั่นเนาะผมฝากครับก็จะมีสินค้าเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้ก็จะเริ่มเป็นวันแรกเนอะสำหรับสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะครับแต่ว่าลงทะเบียนนี่16นาฬิกา45นาทีนะไปเลือกซื้อเลือกเสาะหานะครับข้าวของอุปโภคบริโภคน้ำมันถั่วเหลืองกาไข่ไก่กาข้าวหอมมะลิน้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะซีองซีอิ่วนี่นะครับกระจายนะครับไปซื้อสินค้าราคาพิเศษนะมีจำนวนจำกัดเนอะนะครับจำกันแถมกำหนึ่งวันเวลาจัดงานนี่วันที่5ถึง10สิงหาเวลาจำหน่ายเริ่มจำหน่ายเวลา17นาฬิกาเปิดลงทะเบียนเวลา16นาฬิกา45นาทีนะครับก็จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนกระทรวงพาณิชย์นะครับมารวมช็อปสินค้าราคาประหยัดแล้วก็แอลงานเทศกาลลำไยไปตัวนะนะครับก็ไปช็อปกันได้ไปเลือกซื้อเลือกใจกันได้นะสำหรับกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดตีโตยหาโทโตยหาดีเจโอมไปไหนตะวานี่นะครับตะวานี่นะครับดีเจโอมช่วงเช้าก็ไปประชุมเนาะคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนนะครับก่อนที่จะสร้างประเทศไทยนี่เขาต้องมาร่วมกันสร้างวินัยจราจรเนาะสังคมแห่งความปลอดภัยก็มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนปีนี้ก็ประชุมเป็นครั้งที่4แล้วนะครับก็เป็นการบูรณาการทำงานจากหน่วยงานต่างๆในเรื่องของการกำหนดมาตรการป้องกันจะลดอุบัติเหตุจะใดจะป้องกันจะใดติดตามการขับเคลื่อนแผนงานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับหน่วยงานนี้มีความคืบหน้าอย่างกันพ้องเดือนที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมามีการมาตรการอันยังกันพ่องนะครับมาอูกันมาบูรณาการกันในที่ประชุมตะวันนี่นะครับเวลา10นาฬิกานาทีจันทร์4สารกลางจังหวัดลำปูนนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนี่ให้ความสำคัญเนาะในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับเป็นก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะครับก็อย่างที่ได้บอกไว้เนาะก็เป็นการบูรณาการการทำงานเนาะกำหนดมาตรการนะลดอุบัติเหตุติดตามการขับเคลื่อนแผนงานความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะครับก็มีนางสุกุลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนนายธนานวลปลอดนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆคณะกรรมการศูนย์เจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันตะวันนี่นะครับก็ประชุมกันเมื่อนะตะวันนี่นะเพราะมีรายละเอียดเยอะนะครับคุณผู้ฟังในเรื่องของความปลอดภัยนี่นะครับซึ่งในที่ประชุมนะครับก็จะสรุปสั้นน้องผู้ฟังครับว่าที่ประชุมเนี่ยก็ได้เน้นย่ำนะครับในเรื่องของการใช้มาตรการใหม่หลายท่านก็คงจะทราบไปแล้วเนาะนั่นก็คือมาตรการที่ใบสั่งค้างชำระนะมีผลต่อการต่อภาษีรถนะครับซึ่งก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2560เก่านะโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกนะยกระดับระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการชำระค่าปรับนะหากได้รับใบสั่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคม69เป็นต้นไปนะครับ และบ่ชำระค่าปรับภายในที่เปิ้นกำหนดนะครับอาจส่งผลต่อการรับป้ายภาษีรถประจำปีนะครับแต่ยังคงสามารถต่อภาษีรถได้นะครับแต่จะได้แค่เอกสารชั่วคราว30วันต่ออันนะครับและจะยังบ่ได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีป้ายวงกลมจนกว่าจะชำระค่าปรับครบนะครับและก็หากเอกสารชั่วคราวนั้นหมดอายุและยังบ่ดำเนินการไปชำระนะอาจมีความผิดฐานใจรถโดยบ่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกำหนดนะสำหรับมาตรการดังกล่าวนี้บ่มีผลย้อนหลังนะครับใจเฉพาะใบสั่งตีออกตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะครับซึ่งต่อมานี่ครับนอกเหนือจากมาตรการใหม่นี่นะทางท่านผู้ว่าราชการแล้วก็ทางท่านปภ.ก็ได้เน้นย้ำนะครับฝากทางสวท.แล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดประชาสัมพันธ์คือพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการใหม่ตีพึ่งเริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการเมาและขับนะครับโทษฐานของการบอกขอรบกฎหมายเนาะการบังคับใจคดีนะครับการคุ้มประพฤตินี่จะเน้นย้ำเป็นพิเศษและในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจุดยูเทิร์นต่างๆของทางหลวงหมายเลข11นี่นะก็เน้นย้ำมานะครับซึ่งวาระที่ประชุมตะวานี่นะครับก็ประกอบไปด้วยนะการรายงานความคืบหน้าการจัดทำพื้นที่จอดรถชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะในการจราจรบนถนนบนทางหลวงชนบทนะครับสายทางลำปูน3083นะแยกทางหลวงหมายเลข106บ้านสีย้อยอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ยังมีการติดตามความคืบหน้าเนาะการก่อสร้างนะครับสะพานข้ามทางบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดลำพูนนะความคืบหน้าการจัดทำทางม้าลายนะบริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านดงซักงามนะครับตำบลป่าไผ่อำเภอลีนะความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจราจรนะครับบนบริเวณจราจรนะครับถนนบริเวณโดยรอบและภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีการรายงานนะครับผลนะการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนปี69นะครับแล้วก็มีการรายงานผลการดำเนินการนะตามคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนมีผลการตรวจจับนะครับผลการตรวจจับความเร็วบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11นะตอนขุนตาลอุโมงค์นะครับมีการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใจรถใจถนนกปท.เนาะการจัดทำปฏิทินความปลอดภัยจังหวัดลำพูนนะครับมีการรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุ้มประพฤติคดีเมาแล้วครับนะครับมีงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเนาะในระบบ e-report นะครับมีโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนมีการเร่งรัดบูรณาการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามเป้าหมายของจังหวัดอันนี้ก็คือวาระติอู้กันในที่ประชุมตะวานี่นะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งก็มีแหมเรื่องนึงเนาะก็จะมีเรื่องนะตีรวมกันพิจารณานะครับเรื่องของการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนนะทางหลวงหมายเลข11บริเวณหน้าบริษัทเป๊ปซี่โคลาเนาะเป๊ปซี่โคประเทศไทยนะโรงงานลำพูนเนาะนะครับในส่วนนี้ก็จะมีการติดตั้งเครื่องหมายเตือนจราจรนะครับก่อนที่จะถึงจุดเสี่ยงทางถนนทางหลวงหมายเลข11บริเวณหน้าบริษัทแบบ4โคนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเนาะบริเวณจุดกลับรถทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11นะครับเขตพื้นที่อำเภอเมืองละปูนนี่ถ้าเต่าตีรับฟังนะในตีประชุมตะวันนี่ก็อาจจะมีการปิดจุดกับรถเนาะบริเวณหน้ากาดเช่าเหนือถาวรนะครับก็จะมีการทำก่อกลางแบบถาวรบริเวณนั่นไปเลยเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ยังมีการแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรในระดับบริเวณจุดตัดนะครับทางรถไฟกับถนนสายเมืองง่าท่าจักอันนี้ก็จะมีการติดป้ายเตือนเนาะคุณผู้ฟังครับป้ายเตือนสัญญาณเตือนต่างๆนะครับเพราะว่าเขาจะติดตั้งในเรื่องของไฟแดงอย่างในไฟเขียวนี่ยังบ่ได้เตือนนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบต่อทางยกระดับที่เป็นทางเกือกมาเนาะที่เปิ้นกำลังจะเสนองบไปปี71นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ฮือทางอบจเนาะถ้าจำบ่ผิดนะครับหมู่ฝั่งก็ได้มอบอบจฮือติดป้ายสัญญาณเตือนต่างๆฮือเห็นได้ชัดนะเป็นการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟนั่นชั่วคราวไปก่อนเนาะผมฟังเนาะหมู่ฝั่งครับเพราะว่าจุดนั้นก็อันตรายจากการรับฟังในที่ประชุมตะวันนี่ก็คือสถิติการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนาะก็เกิดอุบัติเหตุไปแล้ว100 ขังนะผู้ฟังครับโดยประมาณมีการแก้ไขปัญหาการจราจรริมถนนบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลละปูนนะครับผู้ฟังครับซึ่งนะครับหลังจากที่ทางโรงพยาบาลเนาะมันก็มีจุดจอดใหม่ให้หมู่เฮาได้จอดแล้วนะก็ยังมีบางท่านนะครับผู้ฟังครับเอารถไปจอดเนาะไกลไฟแดงไกลสี่แยกบางเถื่อก็ติดเสาไฟแดงอันนี้ก็สร้างปัญหาบริเวณตีสี่แยกนั่นนะครับผู้ฟังการเลี้ยวการอันยังเนาะมันก็จะอันตรายปฏิติประชุมในตีตะวันนั่นก็คือจะมีการเว้นนะครับจากเสาไฟแดงนี่เนาะเสาไฟแดงแล้วก็เว้นไป100เมตรจะมีการตั้งป้ายเตือนตั้งบาริเออร์บอกฮือจอดรถบริเวณนั่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบริวารทั้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จราจรก้าหรืออย่างก้าอันนี้นะครับเป็นการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุนะครับเฮาบดีไปจอดตีใกล้แยกไฟแดงล่ําไปก็อันตรายนะคุณผู้ฟังครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าชีวิตของเฮาเนี่ยสําคัญที่สุดนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเว้นระยะบ่ฮือรถจอดบริเวณใกล้เสาไฟแดงเนาะคุณผู้ฟังครับประมาณ100เมตรนะครับเปิ้นก็จะเริ่มแก้ปัญหานี้กันละนะครับแล้วก็จะมีการแก้ปัญหาสภาพการจราจรนะคุณผู้ฟังครับมีการหาแนวทางแก้ไขปัญหารถบรรทุกดินนะครับบ่จัดฮือมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับบ่ฮือวัสดุตกหล่นนี่ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้นะครับอันนี้เปิ้นก็มีการอู้กันในที่ประชุมนะครับเปิ้นก็จะมีการนัดนะครับบริษัทเนาะคนดงคนดินมาอู้มาคุยกันนะครับในพื้นที่ตำบลมะเขือแจแล้วก็จะมีการสำรวจการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดละปูนกตวานี่ก็อู้กันนะครับปุ่นนะครับประชุม10โมงนะครับก็แล้วประมาณเที่ยงครึ่งตวานี่เพราะว่ามีหลายวาระแล้วก็มีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณากันในตีประชุมนะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้าเนาะข่าวอัปเดตนะครับเพื่อคุณผู้ฟังได้รับทราบส่วนเรื่องจำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างต่างๆนี่นะเดี๋ยวถ้าเอาปากันในช่วงต่อไปของรายการเนาะรายการแฮปปี้ไทม์95เวลาเพลงอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวเขาจะลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอู้หนักลำไปเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบ่ได้ฟังเพลงนะครับฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันแฮมหนึ่งเรื่องราวนะครับตะวันนี่ทีมงานสวทลปูนก็ไปนะครับสวนทุเรียนนาเตียมอำเภอแม่ท้าจังหวัดละปูนกันเดี๋ยวเรามาอู้มาคุยกันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ักนะเจ้า
1: สองเพลงต่อเนื่องนะครับฟังสบายๆนะครับเสียงใสๆนะของคุณส้มโอแล้วก็น้องเก๋นะครับสำหรับเพลงนะสองเพลงนะผู้ฟังคลาวก็เปิดนี้ได้รับฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะกลับเข้ามาปะกันในช่วงนี้นะครับตะว่านี่นะครับมีคุณผู้ฟังโทรมาถามแชทมาถามนะตะว่านี่ไปไหนบ่ได้ยินเสียงออกวิทยุอีเนาะตะว่านี่นะครับช่วงเจ้าประชุมตีสารกลางช่วงบ่ายนี่นะครับก็ไปกับทีมงานสวทลำพูนนะครับก็นำโดยท่านผอ.เนาะมีหัวหน้าช่างมีดีเจอันนะแล้วก็ดีเจโอมไปนะครับมีช่างหนุ่ยไปนะครับไปตะลุยที่สวนทุเรียนนะครับสวนม่อนทุเรียนแม่ทาอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนี่ตะว่านี่ผู้ว่าก็ประเดิมนะครับมีดแรกทุเรียนลำพูนนะครับตัดทุเรียนคุณภาพนะครับแล้วก็ยังเชิญชวนคือพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวไปลองชิมทุเรียนดีตีลำพูนบ้านเฮานี่นะครับซึ่งตะวันนี่นะช่วงประมาณ 12:30 นะครับตีสวนม่อนทุเรียนนะตำบลทาซบเซาอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับพร้อมด้วยนางณัฐพรชูวงศ์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนแล้วก็ยังมีดร.เอนะครับสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับใครที่คิดบ่ออกก็ดร.เอนี่ก็ลงสมัครนะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับที่แข่งกับท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับแล้วก็มีคณะหัวหน้าส่วนราชการนอกเกษตรจังหวัดลำพูนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปนะครับเยี่ยมชมสวนม่อนทุเรียนแม่ทานะโดยมีนายสุทินจันทร์วันนะครับเจ้าของสวนและภรรยาพร้อมด้วยนายชุติพลจันทร์วันนะครับลูกชายของเจ้าของสวนแล้วก็ยังเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่าที่เขาคุ้นหูกันก็คือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับคือการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับนะครับส่วนม่อนทุเรียนแม่ทานี่ก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวนะพี่น้องประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะครับแล้วก็ได้เลือกซื้อทุเรียนเกล็ดใหญ่ๆนะครับคัดจากต้นในเนื้อที่กว่า19ไร่นะครับก็มีคาเฟ่ไว้บริการลูกค้าบรรยากาศดีคุณผู้ฟังครับพอไปทางทิศตะวันออกนี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำเนาะอ่างเก็บน้ำซบเซาเนี่ยนะถ้าจำผมพี่นางหมูฟังบรรยากาศดีนะครับวิวดีอากาศเย็นสบายนะครับก็ไปซื้อทุเรียนกันใหญ่ๆทุเรียนลำพูนของเขาได้นะครับแล้วก็ยังมีคาเฟ่เปิดให้บริการเนาะก็จะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงแรงนะครับก็จะเปิดให้ชมสวนเลยนะครับก็จะเปิดชมสวนตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาละนะครับเข้าไปชมสวนได้ตลอดจนถึงเดือนสิงหาคม2569นะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ตะว่านี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเนาะพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจแม่แอวลำพูนนะครับนอกจากลำไยที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูนแล้วบ้านเฮานะครับยังมีทุเรียนคุณภาพดีนะรสชาตินี่อร่อยนะบอกแปะที่ไหนเลยเม็ดน้อยแก่นน้อยตะว่านี่ดิจิโอมจิ้มมาแล้วนะนอกจากนี้นะครับตะว่านี่ก็ยังมีการเปิดประมูลเนาะทุเรียนจากสวนม่อนทุเรียนแม่ทาติดตัดสดใหม่เลยนะครับซึ่งรายได้จากการประมูลนะครับตะว่านี่ก็จะมีการนำไปทำบุญเพื่อสมทบทุนการศึกษาขออภัยคุณผู้ฟังเพื่อสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะครับโรงพยาบาลละปูนเนาะซึ่งบรรยากาศการประมูลก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับทุเรียนบางลูกนี่แกนละปันป่ายนะครับผู้เข้าประมูลก็ประมูลกันส่งปันป่ายก็มีนะครับแต่ว่านี่ก็บรรยากาศการประมูลก็เป็นไปอย่างคึกคักนะเพราะทุกท่านก็ที่จะรวมทําบุญโดยได้ทุเรียนตัวนะครับเป็นการสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ให้โรงพยาบาลตัวนะครับซึ่งนะครับสวนม่อนแม่ทุเรียนแม่ทานี่นะหลายท่านอาจจะยังบ่ทราบเนาะก็อย่าอู้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักน้อยหนึ่งนะครับจุดเริ่มต้นในการปลูกทุเรียนนี่นะเกิดจากความชอบในการทานทุเรียนของทุกคนในครอบครัวแล้วก็ครอบครัวนะครับจึงมองเห็นโอกาสการปลูกทุเรียนในภาคเหนือนะซึ่งยังเป็นพืชใหม่ในพื้นที่และเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับสวนม่อนทุเรียนแม่ทานะครับก็มีพื้นที่อยู่ทั้งหมด19ไร่นะมีจำนวนต้นทุเรียนนี่ประมาณ760ต้นนะมี3สายพันธุ์หมอนทอง700นะครับไอ้อันนี้คือมักหมอนทองเนี่ย700เลยนะหมูสังคิง40ต้นก้านยาว20ต้นนะครับแล้วก็ยังมีต้นโกโก้แฮมนะครับ450กว่าต้นปุ่นนะครับได้นำผลิตแล้วก็ทางสวนก็ได้นำ ผลผลิตจากโกโก้เนี่ยมาแปรรูปเป็นโกโก้นิปส์นะครับแล้วก็โกโก้แมสนะก็มีวางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์นะครับทุเรียนของโกโก้ทุเรียนและโกโก้ของสวนม่อนทุเรียนแม่ทาเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็ได้การรับรองเนาะมาตรฐาน GAP จากหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรในปี2567แถมตัวนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็บ่ได้ลืมเนอะนะครับใครอยากจะเห็นบรรยากาศเข้าไปติเพจสวทลำพูน FM 95ไปดูคลิปฮั่นแล้วก็จะเจอดีเจน้องอั้นดีเจน้องอั้นก็จะพาไปแอวสวนนะครับม่อนทุเรียนแม่ท่าไปดูบรรยากาศดีๆการปลูกทุเรียนไปดูบรรยากาศชิวๆที่อยู่ข้างอ่างเก็บน้ำนอกของผู้ฟังกลับใครที่ว่างก็ขอเชิญช่วยกันนะครับขอเชิญนะครับไปแอลชมกันได้นะว่าทุเรียนบ้านเฮานี่รสชาติก็ดีบ่แพ้ที่อื่นบ่แพ้ที่ไหนเลยนะนอกเหนือจากลำไยลำปูแล้วเนาะก็ยังมีทุเรียนคือได้บริโภคกันตวยนะครับคุณผู้ฟังอ่ะไปดูกันได้ที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95 MHz อ่ะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามาป้ากันนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการร่วมสร้างประเทศไทยครับ

0: ไปอาย
1: ฮักแต่ฮักว่านะครับเพลงเก่าๆฟังสบายๆเย็นๆนะครับเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะครับตะกี้ก็พูดถึงในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะในชุมชนนะครับในเรื่องของการไปแอลสวนทุเรียนนะครับใครที่มากทุเรียนก็เจริญได้นะครับแล้วก็พอบริโภคทุเรียนกันแล้วใครที่กินทุเรียนหนักๆหลายๆนะก็บ่ได้ลืมนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพตัวเองคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายเนาะ Walk Run Bike นะครับครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับวันนี้จนถึง31สิงหาคม2569เนาะใครที่สนใจก็ยังบ่ได้สมัครก็เข้าใจไปสแกนคิวอาร์โค้ดสมัครกันได้นะครับที่ทางเพจ Facebook เนาะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามจังหวัดลำพูนนะครับเข้าไปสแกนคิวอาร์โค้ดกันได้สำหรับงานเดินวิ่งนี่ก็จะจัดขึ้นนะครับ1พฤศจิกายน2569ส่วนงานปั่นนี่ก็จะมีการจัดกิจกรรมในวันที่31ตุลาคม69นะครับงานเดินวิ่งนี่ถ้าจำบ่ผิดนี่นะก็จะมีฟันรันนะ5กิโลเมตรนะครับมีมินิมาราธอน10กิโลเมตรนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับก็ประชาชนทั่วไปนะครับเยาวชนอายุ 7-18 ปีก็สมัครได้นะครับไปสมัครกันเนาะแล้วก็ 30% ของเงินรายได้ก็จะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับคุณผู้ฟังครับพิเศษเนาะสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เต่าและประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับก็ขอเชิญจวนเนอร์บดีลืมเนอร์คุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมดีๆเนาะ Walk Run Bike ครั้งที่12นะ Fighting Stroke นะครับแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะสนามจังหวัดลำพูนนะครับกิจกรรมเดินวิ่งนี่ก็จะสตาร์ทนะแล้วก็เส้นชัยตีบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับผู้ฟังใครสนใจก็ร่วมรับสมัครกันได้นะครับแล้วก็ไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกันครับโอ้โดนปิดเสียงไปแล้วนะครับโดนลิขสิทธิ์ละเสียงเฟซบุ๊กเปลี่ยนไปละคุณผู้ฟังครับก็ขออภัยคุณผู้ฟังตัวเนาะแต่บ่ได้ลืมนะครับสำหรับกิจกรรมเนาะเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตนะครับครั้งที่12สนามจังหวัดลำพูนนี่ก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้เนาะที่ Facebook เดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตสนามจังหวัดลำพูนนะครับสำหรับรายการของเฮาวันนี้เนาะคุณผู้ฟังครับก็จากลาคุณผู้ฟังไปกับเสียงเพลงเพราะๆนะของคุณโบกี้ไลออนแล้วก็กลับมาป้ากันในสัปดาห์หน้าเนาะป้ากันทุกวันพุธนะครับ9โมงถึง10โมงนะครับสำหรับรายการร่วมสร้างประเทศไทยวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อ

0: เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากภาครัฐ
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในภาคการเกษตรทั้งอุทกภัยและภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานนอกเขตชลประทานอาทิกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำเพื่อดูแลการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่เกษตรระดับพื้นที่ให้เข้าช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนยังไม่รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีส่วนใหญ่ติดปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่เข้าเงื่อนไขซึ่งจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้เกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ระบบ e-form ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้รับการช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้
3: นายจุมพจน์วรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยังชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

FM 95 MHz ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนจากนี้ไปสถานีห้วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายการหมอลำปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพเจ้า

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมา
1: ปากกันทำแล้วนะ
0: เจ้ากับรายการมอลลูชวนอู้เรื่องสุขภาพนะคะท่ามกลางบรรยากาศของวันแม่นะคะวันนี้แขกพิเศษของเรานะคะคุณหมอปลานะคะแพทย์หญิงจันทิพย์จิตวงนะคะเป็นสูติแพทย์ซึ่งหลายๆคนรู้จักในนามของหมอปลาเนาะวันนี้ทางหมอปลาได้จะมาพูดคุยกับเราในรายการที่แบบว่าหัวข้อพิเศษสุดของมอลลปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพเลยนะเจ้าวันนี้เราจะมาอู้คุยในประเด็นเรื่องของรักแท้ของแม่นะเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องปิกมาเป็นภาคเสียงภาคกลาง
1: ภาคกลางก็ได้อู้เมืองก็ได
0: ้ได้จ้าหลายคนคิดว่าความรักของแม่เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ลูกลืมตาดูโลกเนาะวันคลอดเนี่ยนะคะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วความรักเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีที่แม่รู้ว่าตั้งครรภ์เจ้าค่ะในมุมมองของคุณหมอที่เป็นสูติแพทย์เนาะของคลปูเนี่ยมีไผรู้จักคนที่เวลาคลอดขึ้นมาเนาะทุกคนก็จะคิดถึงหมออย่างดีฮะนะไปฝากคันที่ไหนดีฮะไปหาหมอคนใดดีเนาะหมอปลาจะเป็นคนหนึ่งที่แบบหญิงตั้งครรภ์หรือผู้หญิงของเราเนาะเวลาท้องขึ้นมาเนี่ยจะคิดถึงเลยในมุมมองของคุณหมอเนี่ยค่ะอ้ออยากจะถามว่าความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนใดเจ้า
1: จากที่หมอเห็นคนไข้เป็นเวลาหมอเป็นสูติแพทย์มา23ปีที่ลำพูนแห่งนี้นะคะไม่รวมถึงตอนที่เรียนเนาะสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกที่คุณแม่รู้สึกว่าความเป็นแม่ได้เริ่มขึ้นคือเมื่อเขามาฝากครรภ์ครั้งแรกลูกตัวขนาดแค่2มิล3มิลเห็นหัวใจเต้นเล็กๆเบาๆน้ำตาคุณแม่ไหลแล้วใบหน้าคุณแม่มีความปลื้มมีความรู้สึกคือมีความซาบซึ้งในความเป็นแม่น้ำตาไหลข้างแก้มคุณแม่เป็นอะไรคะหนูอึ้งหนูจึ้งหนูรู้สึกว่าความเป็นแม่ได้เกิดขึ้นแล้วค่ะบางคนบอกว่ารู้สึกตั้งแต่เขารู้สึกว่าตรวจฉี่แล้วขึ้น2ขีดมีคุณแม่คนนึงตรวจฉี่ขึ้น2ขีดยังไม่เข้าห้องตรวจบอกว่าคุณหมอขอแป๊บนึงแล้วโทรศัพท์ไปแล้วว่าแกฉันท้องแล้วน้ำตาเขาก็ไหลออกมาทำให้เรารู้สึกว่าความรู้สึกดีใจเกิดขึ้นแต่รู้ว่า2ขีดท้องอยากบอกใครสักคนว่าฉันท้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะนี่คือความรู้สึกผูกพันของความเป็นแม่เกิดขึ้นตั้งแต่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็เป็นหัวข้อดีๆเนาะแล้วก็อยากจะคุยกับคุณหมอค่ะว่าในฐานะที่เราจะเป็นคุณแม่เนาะเราจะเริ่มต้นของการเป็นคุณแม่แล้วเราจะต้องมีการดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ของลูกในท้องด้วยเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาพูดคุยในฐานะที่คุณหมอดูแลเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องประสบการณ์กี่ปีนะคะจ๊ะ
1: 23ปีที่ลำพูนค่ะ
0: 23ปีที่ลำพูนเนาะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีบวกอีก
1: บวกคือตอนที่เราเรียนต่อ3ปีแล้วก็ยังเป็นแบบมีความรู้ก็คือถ้าถามว่าชีวิตการเป็นสูติแพทย์เริ่มมา26ปีแต่จริงๆเลยทำงานคือ23ปีค่ะแล้วก็อยู่ที่นี่ที่เดียวจริงๆค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะคำถามแรกเลยก็คือว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าตื่นเต้นตั้งแต่คุณแม่หลายคนใช่ไหมคะตื่นเต้นรู้ว่าตั้งครรภ์เจอ2ขีดละอยากรู้ว่าพอตั้งครรภ์แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณแม่ที่รู้ว่าตั้งครรภ์ควรทำคืออะไร
1: สิ่งแรก
0: แล้วควรจะไปฝากครรภ์เมื่อตอนไหนดีต้องรอไหมหรือว่าไปได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: สิ่งแรกที่คุณแม่ควรจะทำที่สุดคือบอกคนที่เรารักบอกครอบครัวให้เรารู้ว่าเราตั้งครรภ์เพราะการตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่มันมองไม่เห็นนะคะว่าเราท้องแต่ว่าถ้าทุกคนรู้ว่าเราตั้งครรภ์ทุกคนจะเริ่มดูแลเราเราต้องบอกคนที่เรารักบอกคนในครอบครัวบอกเพื่อนแรกสุดคือบอกคุณสามีคุณแม่เราและคนในครอบครัวว่าท้องแล้วค่ะเรากำลังจะเพิ่มสมาชิกแล้วเมื่อบอกทุกคนทราบทุกคนจะดูแลเราแบบคุณแม่ทันทีความเป็นคุณแม่จะเกิดขึ้นสายตาทุกคนจะมองว่านี่คือคุณแม่แล้วทุกคนจะดูแลว่าตั้งแต่จะกินอะไรจะนอนยังไงทุกอย่างจะรับการดูแล
0: เพราะฉะนั้นคุณแม่ความเป็นแม่ไม่ได้มีเฉพาะระหว่างแม่กับลูกในครรภ์เนาะความรู้สึกของการเป็นแม่ความเป็นพิเศษของความเป็นแม่เนี่ยจะได้รับจากสมาชิก
1: ในครอบครัวของเราเพื่อนของเราที่ทำงานของเราทุกคนจะรู้ว่าเป็นคุณแม่แล้วค่ะได้รับการดูแลแบบคุณแม่เลย
0: คือคุณแม่มือใหม่เนาะแต่ถ้าคุณแม่ที่เคยมีลูกมาก่อนก็ต้องบอก
1: ต้องบอกอยู่ดีค่ะ
0: บอกพี่เขาด้วยเน
1: า
0: ะว่าเขาจะมีน้องมาแล้ว
1: ใช่บอกทุกคนถ้ายิ่งมีน้องยิ่งต้องรีบบอกเลยว่าบอกพี่ว่ากำลังจะมีน้องแล้วจะมีจิตวิทยาในการบอกนะคะแล้วก็เมื่อบอกทุกคนแล้วสิ่งนั้นคือต้องรีบไปรายงานตัวกับแพทย์ว่าเราท้องการที่เรารายงานตัวกับแพทย์คือพูดง่ายคือฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์ทำไมเราต้องฝากครรภ์ทันทีที่รู้ตั้งครรภ์เพราะว่าเราจะได้เริ่มสู่การดูแลตัวเองว่าเราท้องเรากินยาอะไรอยู่ เราควรจะกินต่อไหมเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยจะต้องมีการวางแผนที่จะการใช้ยาต่างๆตรวจเช็คสภาพร่างกายเราว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมมีการติดเชื้ออะไรไหมมีภาวะอะไรที่ต้องเร่งแก้ไขและที่สำคัญเราจะรู้ว่าเราตั้งครรภ์ปกติหรือไม
0: ่
1: บางคนท้องในมดลูกท้องนอกมดลูกเราจะเรียนรู้แล้วก็รับรู้ในการดูแลตัวเองและที่สำคัญการรับยาเม็ดแรกทันทีที่ท้องมีความสำคัญค่ะคุณอ้อไม่ว่าจะเป็นการกินโฟลิกแอซิดหรือการรับอาหารที่มีประโยชน์คุณหมอจะแนะนำในการทานอาหารทานยาการดูแลตัวเองการพักผ่อนที่เพียงพอทุกอย่างเริ่มต้นทันทีที่เรารู้ว่าตั้งครรภ์ดังนั้นความรักที่เรามอบให้ลูกครั้งแรกของขวัญชิ้นแรกที่มอบให้ลูกก็คือการพาลูกไปฝากครรภ์ให้เร็วที่สุดเมื่อคุณแม่รู้ว่าตั้งครรภ์นั่นคือของขวัญชิ้นแรกที่เรามอบให้กับลูกรักของเราค่ะ
0: ก็แสดงว่าเวลาที่เข้าไปเนี่ยถ้าจากฟังจากอาจารย์เนี่ยก็แสดงว่าในสถานบริการเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนหรือที่ใดๆก็ตามที่รับฝากครรภ์เนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการในการที่จะมีการคัดกรองเนาะไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายการตรวจด้วยห้องแลบ
1: ใช่ค่ะตรวจเลือดอัลตราซาวด์แล้วก็ตรวจเช็คความพร้อมและค้นหาความเสี่ยงของคุณแม่ทั้งหมดว่าคุณแม่จะมีความเสี่ยงอะไรที่เป็นอันตรายหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนไหม
0: รวมถึงให้คำแนะนำแล
1: ้
0: วก็ให้ยาให้ยาในเรื่องของการส่งเสริม ในเรื่องของยาบำรุงครรภ์ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คนไข้บางคนจะคิดว่าให้โตก่อนค่อยไปตัวเล็กดูไม่ได้หรอกแต่จริงคุณแม่ลืมไปว่ายาเม็ดแรกที่สำคัญกับการสร้างท่อสมองของเด็กก็คือโฟลิกแอซิดค่ะคุณแม่ท้องได้1เดือนรับยาก็มีประโยชน์ต่อลูกแล้วเพราะฉะนั้นการไปฝากครรภ์เร็วนั่นเป็นการทำให้ลูกได้รับการดูแลและได้รับยาที่สำคัญเร็วและเร็วเพียงพอแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่แล้วก็การดูทารกในครรภ์ด้วยนะคะทีนี้พอตั้งครรภ์เนี่ยคำถามที่หลายคนอาจจะถามว่าเรื่องของการกินค่ะสำคัญมากเลยคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยอะไรที่ทานได้อะไรที่ไม่ควรทานในของหญิงตั้งครรภ์คะคุณหมอคะ
1: จริงๆแล้วเราบอกว่าคุณแม่ทานได้ทุกสิ่งที่มีประโยชน์อาหาร5หมู่ที่ทานได้หมดเลยอาหารถามว่าคำถามบ่อยที่จะโดนถามคือกาแฟทานได้ไหมชาทานได้ไหมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ค่อยๆลดและเลิกค่ะกาแฟชาไม่ค่อยแนะนำในคนท้องไม่แนะนำเลยแล้วก็ในส่วนของแอลกอฮอล์ทุกชนิดหยุดเลยค่ะที่ทานมาในอดีตช่างมันอนาคตหยุดเลยหยุดกาแฟหยุดแอลกอฮอล์แล้วก็ในส่วนอาหารที่มีประโยชน์ทานได้ของดองทานได้ไหมคะทานได้แต่ขอเน้นสะอาดถ้าทานจะให้ดีคือไม่ทานดีกว่าแต่ถ้าแบบว่าแพ้ท้องมากทานทำให้รู้สึกสดชื่นเน้นที่สะอาดเพราะว่าส้มตำได้ไหมได้ค่ะของดองได้ไหมแต่ขอเน้นสะอาดค่ะแต่ว่าถ้ามันไม่สะอาดจะทำให้คุณแม่ต้องรับยาโดยไม่จำเป็นอาหารที่เหล่านั้นไม่อันตรายแต่ถ้าได้รับยามีความเสี่ยงยาทุกอย่างที่ทานเข้าไปในช่วงนี้สำคัญกับคุณแม่มากและสำคัญกับลูกมากถ้าจะต้องทานยาอะไรแนะนำให้ปรึกษาหมอก่อนแม่เนี่ยไม่ซื้อยาทานเองเลย
0: ถึงแม้เราจะมีอาการเป็นหวัดเป็นอะไรเล็กน้อย
1: นิดหน่อยสมุนไพรบางคนคำว่าสมุนไพรไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเสมอไปสมุนไพรบางอย่างทำให้แท้งได้สมุนไพรบางอย่างมีผลเสียต่อลูกได้ยาและสมุนไพรทุกอย่างถ้าจะผ่านเข้าท้องเข้าปากคุณแม่ปรึกษาหมอก่อนทุกครั้ง
0: คุณหมอคะอย่างช่วงหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าในช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์3เดือนแรก12สัปดาห์แรกเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือต้องเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหม
1: เด็กจะพิการผิวติดจากการรับยาต่างๆมีผลเลยนะคะยาบางอย่างทำให้เด็กไม่มีใบหูทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องปากแหว่งเพดานโหว่ทำให้เด็กมีโรคอย่างบางคนทำให้เด็กเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้น3เดือนแรกกับการใช้ยาสำคัญจริงๆค่ะมันเป็นช่วงของการสร้างอวัยวะของลูกให้ครบนั้นถ้ามียาอะไรเข้าไปที่มีผลทำให้การสร้างอวัยวะเขาไม่เป็นไปตามปกติ
0: ถามเรื่องอาหารเรื่องกินยาอีกอันหนึ่งช่วงนี้กระแสมาแรงมากเรื่องของออกกำลังกายค่ะอาจารย์
1: คะ
0: หญิงตั้งครรภ์ออกกำลังกายได้
1: หญิงตั้งครรภ์ออกกำลังกายได้เขาสามารถที่จะเดินหรือวิ่งเบาๆได้ในช่วงไม่เกิน30ถึงไม่เกิน1ชั่วโมงประมาณ30นาทีกำลังดีค่ะว่ายน้ำในท่าที่สบายๆผ่อนคลายได้บ้าง
0: ว่ายน้ำได้ด้วย
1: ได้เบาๆค่ะลงน้ำสระว่ายน้ำได้เบาๆแต่ไม่เอาท่าที่แบบสปีดหรือหักโหมหรือแข่งขันเอาแบบผ่อนคลายได้แล้วก็โยคะก็เป็นการออกกำลังกายที่เดียวคนท้องแล้วก็ถ้าคุณแม่ไปฝากครรภ์ก็จะมีท่าที่แนะนำในคนท้องสำหรับการออกกำลังกายในคนท้องได้ด้วยในการฝากครรภ
0: ์แต่ถ้าวิ่งนี่คง
1: หลีกเลี่ยงไปก่อนค่ะถ้าลงอีเวนต์ไว้ก็ลองคงต้องอาจจะเป็นเดินเบาๆไปได้เดินกิจกรรมได้แต่ไม่ควรจะวิ่งสปีดแล้วค่ะพอแล้วค่ะเอาไว้หลังคลอดก่อนนะคะวิ่งกันใหม่นะคะ
0: ทีนี้เรายังอยู่ในช่วงของการตั้งครรภ์นะคะอาจารย์ทีนี้มันก็จะมีเมื่อกี้ดูอาหารยาเรื่องของ ออกกำลังกาย
1: การ
0: พักผ่อนเหรอคะ
1: พักผ่อนสำคัญมากค่ะคุณอ้อคะการพักผ่อนในคนท้องเนี่ยอยากจะบอกว่าคุณแม่บางคนพอไม่ท้องตอนนั้นก็ใส่โซเชียลไปตีหนึ่งตีสองแต่สำหรับการตั้งครรภ์ไม่ได้แล้วอยากให้นอนไม่เกิน4 ทุ่มขอประมาณสัก8 ชั่วโมงถึง 10 ชั่วโมงค่ะจะดีมากเพราะว่าทำให้เกิดการพักผ่อนของคุณแม่ที่เพียงพอการเติบโตของลูกที่ดีและที่สำคัญถ้าเกิดวันหยุดได้นอนกลางวันด้วยยิ่งดีบางคนบอกทานเท่าไหร่ลูกไม่โตแต่การนอนยิ่งทำให้ลูกเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะคะงั้นการพักผ่อนสำคัญกับคุณแม่นอกจากอาหารแล้วการพักผ่อนก็ไม่ได้น้อย
0: กลางวันนี้ควรนอนช่วงไหนคะอาจารย์คะ
1: จริงๆกลางวันแล้วถ้าคุณแม่ทำงานค่ะทานอาหารแล้วพักผ่อนสักครึ่งชั่วโมงหลังทานอาหารกลางวันนอนเหมือนเด็กอนุบาลได้เลยค่ะเพราะการนอนจะเป็นการปิดสวิตช์ของการใช้พลังงานต่างๆแล้วเลือดจะไปที่มดลูกได้มากขึ้นค่ะ
0: มีเมื่อกี้พอดีนึกได้อันนึงค่ะอาจารย์เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอาหารเนาะแล้วก็เรื่องของนมค่ะอาจารย์การดื่มนม
1: นมสำคัญกับคุณแม่มากเลยจริงๆนมที่คุณแม่ดื่มแนะนำไม่จำเป็นต้องเป็นนมยี่ห้อต่างๆที่ออกแบบเพื่อคุณแม่นมธรรมดาทั่วไปค่ะนมทั่วไปแล้วเน้นเป็นนมจืดจะดีที่สุดเพราะคุณแม่จะมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานได้มากกว่าคุณคนไม่ท้องดังนั้นถ้าเริ่มต้นด้วยการฝึกทานนมจืดได้วันละประมาณ2 กล่อง
0: อาจารย์คำถามเด็ดมากเลยควรทานตอนไหนคะดื่มนมเพราะว่าคือที่ถามนี่นะคะเนื่องจากว่าคุณแม่ทานยาธาตุเหล็กค่ะแล้วทีเนี้ยแล้วก็ไปรู้มาว่านมกับไอ้ธาตุเหล็กเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันเน
1: า
0: ะ
1: ดูดซึมธาตุเหล็กและแคลเซียมได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นแคลเซียมก็ไม่ชอบที่จะทานพร้อมนมและธาตุเหล็กก็ไม่ชอบทานพร้อมนมนั้นในมุมมองของหมอปลาเองจะทำให้คุณแม่ทานนมระหว่างมื้
0: อ
1: เช่นคุณแม่ทานอาหาร3 มื้อในคุณแม่บางคนที่ลูกตัวเล็กเพิ่มเป็นอาหาร4 มื้อเช่นเช้ากลางวันแล้วเย็นแล้วก็ก่อนนอนมื้อเบาๆ4 มื้อนมเนี่ยจะแนะนำให้แทรกเช่นเหมือนเวลาเราไปประชุมเราจะทาน10 โมงไป2จะชอบแนะนำให้คนไข้ทานนมช่วงเบรกระหว่าง10 โมงกับไป2 1คุณแม่จะไม่อืดท้อง2ไม่รบกวนการดูดซึมของยาด้วยค่ะ
0: ก่อนนอนทานได้ไหมคะ
1: ก่อนนอนได้แต่คุณแม่บางคนทานก่อนนอนบางคนอืดท้องถ้าทานได้ก็ดีคือ10 โมงบ่าย2แล้วก็ช่วงก่อนนอนได้ค่ะได้3เวลาได้เลย
0: เป็นคำแนะนำที่ต้องคุณแม่หลายคนต้องโน้ตไว้เลยนะคะ
1: แล้วจะทำให้รู้สึกสบายท้องไม่อืดท้องแล้วก็ไม่หิวแล้วก็ไม่อิ่มเกินไปไม่อืดแน่นท้องด้วยค่ะ
0: ค่ะคำถามอีกอันนึงนะคะถัดมาเลยระหว่างตั้งครรภ์มันมีสัญญาณอันตรายอะไรบ้างที่คุณแม่จะต้องรู้ว่าเนี่ยนะมันเริ่มผิดปกติแล้วนะต้องไปหาหมอแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: ในช่วง3 เดือนแรกสิ่งที่เราระวังมี2 อย่างที่จะต้องระวังก็คือ1ปวดท้อง2เลือดออกในคนท้องจะไม่มีคำว่าปวดท้องเป็นปกติแล้วก็ไม่มีเลือดออกที่เรียกว่าเลือดล้างหน้าล้างตาเด็กไม่มีดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแม่รู้สึกมีเลือดออกแม้แต่นิดเดียวติดกางเกงในเลือดสีเก่าๆสีน้ำลูกพรุนหรือแม้แต่จะเป็นปวดท้องนิดหน่อยถ่วงท้องน้อยคุณแม่ควรไปหาหมอทันทีค่ะไม่ควรจะรอถึงวันนัดบางคนบอกว่าอีก3 วันหมอนัดไม่ค่ะไปทันทีโรงพยาบาลเปิด24 ชั่วโมงนะคะสามารถไปได้24 ชั่วโมงถือเป็นภาวะฉุกเฉินถ้าคุณแม่ปวดท้องหรือมีเลือดออกทางช่องคลอดค่ะ
0: มีอาการอื่นๆอ
1: าการอื่นๆนะคะถ้าเกิดคุณแม่มีอาการเหมือนลูกดิ้นน้อยหรือท้องตึงแข็งเหมือนปวดท้องเมนตึงหายตึงหายทีๆนั่นเป็นสัญญาณที่ต้องระวังการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดอาการปัสสาวะขัดหรือแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจทำให้เกิดกระตุ้นการเจ็บคันได้นะคะหรืออาการลูกดิ้นน้อยอาการเลือดออกหรืออาการเหมือนเราฉี่แต่เราไม่ได้ฉี่ที่เรารู้จักกันว่าน้ำเดินอาการน้ำเดินอาการลูกดิ้นน้อยอาการเจ็บคันอาการปวดท้องอาการเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่ปกติและอาการบางอย่างเฉพาะเช่นปวดหัวซึ่งไม่เคยปวดหัวมาก่อนอยู่ๆเบลอตาพร่ามัวรู้สึกว่านี่ทำให้รู้สึกช่วงที่เราตัวบวมๆฉุดๆปวดหัวตาพร่ามัวจุกแน่นลิ้นปี่หรือรู้สึกตัวบวมๆอาการเหล่านี้ก็เป็นอาการที่ไม่ปกติที่เรารู้จักกันว่าอาจจะเป็นอาการของครรภ์เป็นพิษได้นะคะ
0: อาจารย์ค่ะคือเห็นหลายคนว่าพอช่วงท้องเนี่ยค่ะก็จะมีอาการบวมตามแขนตามขาเยอะขึ้นเนาะไม่เนี่ยบางคนแยกไม่ออกระหว่างอาการที่อ้วนขึ้นกับบวมมันต่างกันไงคะอาจารย์
1: การบวมของคนท้องจะเกิดขึ้นได้ตามขาจะไม่บวมทั้งตัวแต่จะบวมตามขาตามหน้าแข้งถ้ากดจะบุ๋มนะคะแต่สังเกตว่าถ้าการบวมนี่เกิดจากเลือดที่ไหลเวียนได้ไม่ดีคนท้องเนี่ยจะมีสรีระร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปสารน้ำมากขึ้นปริมาณเลือดมากขึ้นแล้วก็การไหลเวียนเลือดกลับไม่เก่งทดสอบง่ายๆเลยค่ะคุณแม่สามารถที่จะนอนแล้วก็เอาขาขึ้นนอนราบหรือเอาหมอนหรือผ้าห่มหนุนเท้าหัวเข่าให้สูงจากต้นขาประมาณ30 องศาถ้านอนแบบนั้นแล้วตื่นมารู้สึกว่าอาการบวมหายไปนั่นคือชีวิตปกติแต่ถ้าอาการบวมที่ขาแล้วบวมมากขึ้นเรื่อยๆบวมไปที่มือตามตัวใบหน้าทั้งหมดอันนี้ไม่ปกติค่ะถ้าบวมทั่วตัวต้องมาหาหมอ แต่ถ้าสงสัยแม้แต่นิดนึงว่าจะปกติหรือไม่ไม่ต้องคิดเองนะคะคุณแม่สามารถปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ได้ทุกครั้งที่ไปฝากครรภ์หรือสามารถปรึกษาได้ไปแบบด่วนหรือไปแบบก่อนเวลาก็ได้ถ้าคุณแม่สงสัยค่ะ
0: ช่วงของการตั้งครรภ์นี่กี่เดือนคะอาจารย์
1: จริงๆการตั้งครรภ์ของเราทางการแพทย์เรารู้จักกันว่า9เดือนแต่ทางการแพทย์คือ40สัปดาห
0: ์
1: 40สัปดาห์นับจากประจำเดือนครั้งสุดท้ายไป40สัปดาห์เราจะคลอดได้ครบกำหนดเรียกว่า37สัปดาห์ค่ะ
0: ต้องเกิน37
1: เกิน37ไปเรียกว่าเด็กครบกำหนดค่ะ
0: แต่ถ้าบางคนเนาะบอกว่าตั้งท้องนานๆเนี่ยค่ะเกินกำหนด
1: ไม่ดีนะคะ
0: ดีไหมคะ
1: ถ้าเกิน40สัปดาห์ไปแล้วเราจะต้องระมัดระวังยิ่งถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานเกิน38สัปดาห์เสี่ยงตายในท้องเลยนะคะดังนั้นการฝากครรภ์คุณหมอบอกว่า40สัปดาห์ก็40สัปดาห์ค่ะถ้าเกินกว่านั้นจะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าธรรมชาติจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
1: พอยิ่งเราปล่อยให้ท้องใหญ่แล้วก็ดูอยู่ในท้องนาน
0: อันตรายขึ้น
1: โรคเสื่อมค่ะอาหารของลูกหมดแล้วค่ะสภาวะในช่องท้องไม่ได้ปลอดภัยกับลูกแล้วดังนั้นเมื่อถึงเวลาคลอดก็ควรจะคลอดตามที่คุณหมอแนะนำและที่สำคัญต้องมาฝากครรภ์ตามนัด
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่มาครั้งเดียวตอนครั้งแรกเนาะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะมีการนัดในระหว่างที่ตั้งครรภ
1: ์
0: ต้องมาอย่างต่อเนื่อง
1: ยิ่งใกล้คลอดยิ่งสำคัญเราจะนัดทุกสัปดาห์เพราะนั่นคือเราจะดูแลคุณแม่ได้อย่างถี่ถ้วนละเอียดแล้วก็ลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดกับลูกแล้วก็คุณแม่
0: ทีนี้ต้องถามว่าสำหรับคุณแม่ที่ใกล้คลอดต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: คุณแม่ใกล้คลอดตั้งแต่9เดือนหรือ36สัปดาห์คุณแม่จะคลอดที่ไหนอยู่ที่นั่นนะคะไม่ควรจะคิดว่าใกล้คลอดแล้วจะไปคลอดลำปางพะเยาแพร่น่านต่างจังหวัด
0: เดินทาง
1: 36สัปดาห์ควรจะอยู่ในที่ที่มันจะคลอดแล้วนะคะเตรียมความพร้อมของตัวเองนะคะดูแลตัวเองตามที่คุณหมอแนะนำทุกอย่างและที่สำคัญกระเป๋าเตรียมคลอดต้องมาแล้วค่ะคุณ
0: อ้อ
1: คุณแม่ต้องเตรียมของคุณแม่ของคุณลูกแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ทุกคนรู้ว่าพร้อมจะไปโรงพยาบาลได้วิธีไหนเมื่อฉุกเฉินจะมีใครไปส่งเราถ้าไม่มีใครอยู่บ้าน1669ยังดูแลและบริการได้นะคะกระเป๋าของคุณแม่จะต้องประกอบด้วยบัตรประชาชนคุณแม่ประชาชนคุณพ่อทะเบียนบ้านแล้วก็ทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็เอกสารที่พร้อมของคุณแม่การแต่งกายของใช้ส่วนตัวผ้าอนามัยชนิดห่วงนะคะไม่ใช่ชนิดแถบกาวนะคะของคุณลูกเสื้อผ้าลูกกลับบ้านผ้าอ้อมของใช้จำเป็นเล็กๆน้อยๆที่ใส่กระเป๋าไว้พอที่จะใช้นิดหน่อยไม่ต้องเยอะเตรียมไว้ว่าเมื่อฉุกเฉินควักไปได้เลย
0: ไปได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่หรือสมาชิกในครอบครัวจะมีบทบาทในการช่วยคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ได้ใช่ไหมคะ
1: กำลังใจสำคัญคุณพ่อไม่ได้ท้องแต่คุณพ่อสามารถดูแลลูกด้วยการดูแลคุณแม่ให้ดีส่งผ่านความรักที่มีให้ลูกผ่านไปที่คุณแม่พาคุณแม่ไปฝากครรภ์เข้าใจอารมณ์ทุกช่วงวัยของการตั้งครรภ์ของคุณแม่บางอารมณ์คุณแม่จะมีอารมณ์ของการแพ้ท้องหงุดหงิดง่ายคุณพ่อจะเป็นผู้ที่ซัพพอร์ตคอยดูแลอารมณ์ของคุณแม่ดูแลเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตั้งครรภ์อย่างแท้จริงนะคะถ้าคุณพ่อรักลูกเท่าไหร่ก็ลงความรักไปที่คุณแม่ทั้งหมดถ้าคุณแม่มีความสุขอารมณ์คุณแม่ดีหัวใจคุณแม่มีความสุขนั่นคือร่างกายคุณแม่ดีก็ส่งไปถึงลูกทั้งหมดเลยนะคะคุณพ่อดูแลคุณแม่ก็คือดูแลลูกนั่นเองค่ะ
0: ทีนี้พอตั้งครรภ์แล้วมันต้องมาถึงวันที่เข้าห้องคลอดนะคะอาจารย
1: ์
0: ห้องคลอดเนี่ยมันจะมีบางหลายคนก็จะตื่นเต้นเนาะวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนาะทีนี้เราถ้าในวงการของด้านสูติศาสตร์ค่ะอาจารย
1: ์
0: ในห้องคลอดเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงของคุณแม่เนาะคุณแม่เสี่ยงเรื่องอะไรบ้างคะในช
1: ่
0: วงของห้องคลอดในช่วงของการคลอด
1: ถ้าคุณแม่ฝากครรภ์มาอย่างดีที่สุดเนี่ยความเสี่ยงคุณแม่จะลดลงไปอย่างมากนั่นหมายความว่าคุณแม่จะมีคู่มือสมุดฝากครรภ์สีชมพูที่จะให้คุณหมอและพยาบาลรับรู้ความเป็นไปของคุณแม่ได้ดีและจะสามารถดูแลคุณแม่ได้เหมาะสมเราจะรู้ว่าคุณแม่เป็นครรภ์ความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำคลอดในสถานที่ที่เหมาะสมความเสี่ยงต่ำคลอดที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ความเสี่ยงสูงคลอดในโรงพยาบาลที่ควรจะคลอดเช่นคนเสี่ยงสูงต้องคลอดโรงพยาบาลที่มีสูติแพทย์โรงพยาบาลลำพูนพร้อมดูแลคุณแม่ความเสี่ยงสูงทุกท่านนะคะเราจะมีทีมพยาบาลที่เชี่ยวชาญในดูแลตั้งแต่คัดกรองแล้วก็ดูแลในช่วงของการคลอดทางช่องคลอดมีการดูแลการคลอดเป็นไปตามขั้นตอนดูสูติแพทย์คลอดง่ายดูแลโดยพยาบาลได้คลอดยากหรือมีความเสี่ยงสูติแพทย์พร้อมดูแลได้24ชั่วโมงที่โรงพยาบาลลำพูนคลอดคุณภาพคลอดอุ่นใจคลอดที่โรงพยาบาลลำพูนค่ะ
0: ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจของคนลำพูนนะคะว่าเรามีโรงพยาบาลที่มีทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลที่พร้อมดูแลทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะ
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วก็พอออกห้องคลอดมาในช่วงหลังคลอดก็ถือว่าเป็นช่วง นาทีทองช่วงสำคัญมากเลยเราจะมีกระบวนการในการที่จะดูแลคุณแม่ช่วงหลังคลอดได้ยังไงบ้าง
1: เราดูแลคุณแม่หลังคลอดเป็นภาวะวิกฤตอย่างหนึ่งของผู้หญิงนะเหมือนไปผ่านสงครามมาเลยนะเราไม่รู้ว่ามดลูกเราจะหดรัดตัวดีไหมเราจะตกเลือดไหมจะเสียเลือดไหมเราจะโอเคไหมตรงนี้ค่ะเราจะมีการดูแลหลังคลอดตั้งแต่ถ้าผ่าตัดดูแลแบบนึงข้อทางช่องคลอดดูแลแบบนึงซึ่งถ้าผ่านพ้น2ชั่วโมงไปเราจะถือว่าปลอดภัยในระดับนึงแล้วก็ยังดูแลต่อเนื่องอีกภายใน24ชั่วโมงอย่างเข้มข้นเขาเรียกว่าดูแลหลังคลอดคุณภาพที่แผนกหลังคลอดโรงพยาบาลลำพูนโดยผู้เชี่ยวชาญเรามีมาตรการต่างๆในการดูแลทุกจุดทุกระดับและที่สำคัญลูกของเรานะคะจะได้การดูแลหลังคลอดถ้าเขาสบายดีเขาจะได้ดูดนมแม่ทันทีภายในชั่วโมงแรกที่ลำพูนเราเน้นการให้ลูกได้ดื่มนมแม่ได้ดูดนมแม่จากเต้าทันทีหลังคลอดบนเตียงคลอดถ้าคุณแม่โชคดีคลอดเองได้ลูกเจอบนหน้าอกคุณแม่และได้ดูดนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอดได้ค่ะคุณอ้อซึ่งเป็นก้าวแรกเป็นวัคซีนเข็มแรกของลูกก็คือนมแม่ภูมิกันเริ่มจากการได้ดูดนมแม่ IQ ได้เริ่มจากนมแม
0: ่แล้วก็ถือว่านมแม่เป็นอาหารสมอง
1: สมองอาหารสมองต้นทุนสมอง
0: ต้นทุนในเรื่องของ IQ เรื่องของการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการเด็กด้วยเน
1: า
0: ะ
1: อนาคตอะไรไม่สำคัญถ้าเริ่มต้นได้นมแม่ IQ เขาจะดีขึ้น11จุดก่อนที่โดยไม่สนใจว่าพ่อแม่จะเป็นยังไงงั้นเด็กที่กินนมแม่ดูดนมแม่ตั้งแต่แรกเป็นเด็กที่ได้เปรียบกว่าคนอื่น
0: เพราะว่านมแม่เนี่ยมันจะมีสารอาหารที่ไปบำรุงไมอลินที่อยู่ในเซลล์สมองโดยตรงใช่ไหมคะ
1: เรารู้ไหมคะว่าการดูดนมแม่นอกจากได้สารอาหารที่เพียงพอแล้วเขายังได้ภูมิกันที่ได้จากแม่แล้วยังได้ในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกความรักเขาดูดนมแม่เขามองหน้าแม่ค่ะเขาจะได้ความรักและความผูกพันซึ่งได้จากแม่เต็มๆและตรงนี้เป็นจุดที่ความรักความผูกพันสารอาหารภูมิคุ้มกันได้ทุกอย่างจากแม่หมดเลยค่ะ
0: มันถึงมีเพลงค่าน้ำนมตอนที่อินโทรเราขึ้นมา
1: แล้วน้ำตาหมอจะไหล
0: ใช่ค่ะแต่คุณแม่หลายคนก็มีปัญหานิดนึงค่ะอาจารย์คะน้ำนมน้อยน้ำนมไม่พอเรามีวิธีการทางด้านสาธารณสุขด้านการแพทย์มาช่วยบ้างไหมคะ
1: ถ้าคุณแม่ฝากครรภ์ตั้งแต่ต้นไม่ว่าหัวนมคุณแม่จะบอดหัวนมคุณแม่จะบุ๋มจะสั้นเราจะมีการเตรียมความพร้อมของหัวนมตั้งแต่ฝากครรภ์คุณภาพหลังจากนั้นเมื่อคุณแม่มาคลอดน้ำนมน้อยไม่ใช่ปัญหาสำหรับโรงพยาบาลลำพูนค่ะเรามีสมุนไพรช่วยเรามีแพทย์แผนไทยช่วยประคบเต้านมเรามียาช่วยกระตุ้นน้ำนมและมีคุณลูกที่ช่วยดูดนมแม่ทุกอย่างเราจะมีความพร้อมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีมหลังคลอดทีมกายภาพที่ช่วยดูแลน้ำนมมากเกินไปเราแก้ไขได้น้ำนมน้อยเกินไปเราช่วยได้หัวนมไม่พร้อมเราช่วยได้ขออย่าเลยค่ะให้คุณแม่มีใจที่จะให้ลูกกินนมแม่คุณแม่มีความพร้อมมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เหลือค่ะทีมงานเราพร้อมซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ค่ะในการที่จะทำให้คุณแม่สามารถประสบความสำเร็จในการที่ลูกกินนมแม่ได้แน่นอนค่ะ
0: เรามั่นใจ
1: มั่นใจค่ะ
0: อาจารย์คะในเรื่องของการดูแลหลังคลอดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงพยาบาล5วัน7วันเนาะที่จริง3วันก็ส่วนใหญ่คุณแม่ถ้าไม่มีอาการผิดปกติส่วนใหญ่ก็จะกลับไปดูแลลูก
1: ใน 2-3
0: แต่ทีนี้ในช่วงของการเฝ้าระวังอาการผิดปกติหลังคลอดเนี่ย คือมันไม่ได้เฉพาะในโรงพยาบาลนะคะอาจารย์คะคือมันต้องยาวไปจนถึงช่วงคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านด้วยต้องติดตามไปจนถึง
1: ประมาณเดือนครึ่งเลยค่ะจริงๆแล้วเราจะดูว่าคุณแม่คันเสียงสูงหรือเสียงต่ำถ้าเสียงสูงเราจะติดตามคุณแม่ภายใน2สัปดาห์เลยแล้วก็เราจะมีทีมที่เราสับติดตามถามว่าคุณแม่สบายดีไหมนะคะแล้วก็เรามีไลน์ของโรงพยาบาลลำพูเราจะมีไลน์โอเอคุณแม่หลังคลอดคลอดเสร็จแล้วเราไม่ได้แยกจากกันค่ะเรายังจะดูแลคุณแม่ผ่านระบบของ LINE OA ที่คุณแม่สามารถคอนแทคเรา1ต่อ1คือสามารถถามมาเราจะมีทีมงานที่ตอบคำถาม
0: แสดงว่าถ้าคุณแม่มีคำถามก็สามารถที่จะ
1: สามารถถามผ่านLINEคุณแม่จะเป็นเพื่อนกับเราใน LINE OA หลังคลอดกรณีคุณแม่คลอดที่โรงพยาบาลลำพูนคุณแม่จะเป็นเพื่อนกับเราสแกนเข้าไปแล้วสามารถถามได้ทั้งถามเรื่องลูกแล้วก็ถามเรื่องแม่จะมีทีมแพทย์และพยาบาลที่คอยตอบคำถามให้ได้ค่ะ
0: มีอันนึงที่คุณแม่หลังคลอดเนี่ยเป็นประเด็นหลายๆที่มากเลยก็คือเรื่องของภาวะซึมเศร้าภาวะสุขภาพจิตหลังคลอดของคุณแม่บางคนนี่รู้สึกเป็นอาการและมีผลทางพฤติกรรมด้วยคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับคุณแม่
1: จริงๆแล้วอยากให้คุณแม่มีความสุขตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วก็ทุกเส้นทางในการตลอดเส้นทางการเดินทางไม่ต้องกังวลอะไรก็ตามที่คุณแม่รู้สึกว่าอารมณ์เราเปลี่ยนไปนะคุณแม่สามารถปรึกษาหมอได้เรามีการประเมินสุขภาพจิตคุณแม่ตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์ว่าคุณแม่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำในเรื่องภาวะเครียดแล้วเราจะมีทีมแพทย์ที่ดูแลสุขภาพจิตคุณแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์นะคะแล้วหลังคลอดถ้าคุณแม่รู้สึกว่าอารมณ์เปลี่ยนไปคุณพ่อคุณยายในครอบครัวรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลูกฉันไม่เหมือนเดิมภรรยาฉันเปลี่ยนแปลงไป ็อารมณ์เขาต้องปรับตัวให้หายภายใน2สัปดาห์นะคะถ้ารอบตัวเริ่มรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คนไข้รู้สามารถปรึกษาจิตแพทย์ได้เรามีจิตแพทย์ที่คอยดูแลได้แล้วก็ให้ปรับมาสู่ภาวะปกติค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมอมั่นใจว่าหากครอบครัวอบอุ่นคุณแม่มีความมั่นใจได้รับการดูแลเราจะสามารถดักจับอารมณ์คุณแม่ได้ทันในช่วงหลังคลอด24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงแล้วเราจะสามารถที่จะดูแลคุณแม่ในเรื่องสุขภาพจิตได้แต่ทางเราจะดักจับได้ที่โรงพยาบาลแต่เมื่อกลับถึงบ้านแล้วครอบครัวค่ะจะเป็นประกันป้องกันในเรื่องสุขภาพจิตเพราะถ้าเกิดคุณพ่อดูแลหัวใจคุณแม่ให้ดีนั่นหมายความว่าคุณพ่อก็ดูแลลูกและดูแลคุณแม่ได้ดีทั้งหมดได้งั้นหัวใจคุณแม่แข็งแรงหัวใจคุณแม่ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเติบโตของลูกแล้วก็การดูแลคุณแม่ต่อไปนะ
0: อ้อย้อนกลับไปตอนที่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนที่มีลูกคนแรกแล้วก็ช่วงหลังคลอดเนี่ยมันจะมีเราก็รักลูกเนา
1: ะ
0: แต่ว่าความรู้สึกอันหนึ่งก็คือว่าเราจะเครียดโดยไม่รู้ตัวเลยก็คือว่าหนึ่งจากที่เราไม่รู้จะอุ้มยังไงจะลูกร้องอยากให้ลูกกินนมแต่โนน้ำนมไม่ไหลยิ่งเครียดก็ยิ่งไม่ไหลแล้วทำอะไรก็ไม่ถูกแล้วเห็นลูกร้องไห้ก็อยากร้องไห้ตามลูกอีกอย่างเงี้ยค่ะ
1: อารมณ์นี่ค่ะ
0: อารมณ์นี่ก็จะเกิดขึ้นตลอดเลย
1: ถ้าไปเจอบางคนมาเยี่ยมบอกว่าเธอทำไมนมไม่ไหลตอนฉันนั้นไหลตั้งแต่วันแรกคุณแม่จะรู้สึกว่าตายแล้วฉันเป็นแม่ไม่ดีพอเหรอน้ำนมฉันไม่แล้วลูกฉันจะกินคือสิ่งเหล่านี้สำคัญค่ะ
0: จะบอกต้องทำยังไงดีอะคะ
1: หนึ่งเราต้องหนักแน่นว่าเราเป็นแม่ที่ดีได้ไม่มีแม่คนไหนที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดแต่ทุกคนเป็นแม่ที่ดีสุดสำหรับลูกของเราได้ของทุกคนได้ดังนั้นสิ่งแรกคุณแม่ต้องมั่นใจว่าฉันเป็นแม่ที่ดีสุดได้คนหนึ่งของฉันในแบบสไตล์ของฉันที่เหลือครอบครัวคุณพ่อคุณย่าคุณยายให้กำลังใจคุณแม่ค่ะซัพพอร์ตเขาค่ะเพื่อนที่มาเยี่ยมทุกคนค่ะซัพพอร์ตค่ะเติมพลังบวกค่ะโยนพลังลบไปนอกห้องค่ะเติมแต่พลังบวกแล้วคุณแม่ก็จะได้แต่พลังบวกทุกอย่างครอบครัวพร้อมที่จะดูแลคนไข้มีพลังใจที่ดีคุณหมอพยาบาลเต็มที่ค่ะที่จะดูแลคุณแม่เต็มที่ถ้าทุกอย่างพร้อมยังไงก็ตามคุณแม่ต้องมีสุขภาพจิตหัวใจที่แข็งแรงพร้อมที่จะดูแลลูกแน่นอนค่ะ
0: คุณหมอคะเมื่อกี้ถามเรื่องของอาการผิดปกติที่อาจจะเกิดจากคุณแม่หลังคลอดคำถามที่ต้องตามมาดูในส่วนของลูกน้อยค่ะ อะไรบ้างที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1: ลูกน้อยแรกเกิดมาคุณแม่จะตื่นเต้นว่าจะทำยังไงจะอุ้มยังไงหน
0: ึ
1: ่งคุณแม่จะเฝ้าระวังดูการดูแลตั้งแต่เขาร้องยังไงถือว่าปกติเขาหายใจยังไงที่ถือว่าปกติท่านอนท่าไหนของลูกที่ปกติแล้วก็การอุ้มลูกยังไงที่เหมาะสมทุกอย่างนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดพยาบาลจะแนะนำอยู่แล้วว่าอุ้มยังไงดูยังไงนอนยังไงจะมีทีมงานที่คอยดูแลคุณแม่คุณแม่มือใหม่ทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะการดูแลลูกตั้งแต่อริยบทต่างๆการอุ้มลูกให้กินนมท่าไหนเหมาะสมทำไงให้น้ำนมไหลดีตรงนี้ค่ะและที่สำคัญคือลูกเหลืองลูกเหลืองก็สำคัญเด็กแรกเกิดมาจะมีภาวะเหลืองเกิดขึ้นภาวะหายใจบางทีอ้วกน
0: ม
1: ขย้อนนมเอาอุ้มเลอนมยังไงทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแม่จะได้เรียนรู้มันเป็นโรงเรียนพ่อแม่ชัดๆค่ะที่คุณแม่จะได้เรียนรู้แล้วคุณแม่จะรู้ตั้งแต่ตอนท้องถ้ามาที่โรงพยาบาลเราจะมีโรงเรียนพ่อแม่ที่จะดูแลให้แล้วก็แนะนำต่างๆในช่วงแรกและช่วงใกล้คลอดหลังคลอดก็มีอีกการที่จะแนะนำงั้นการเรียนรู้คุณแม่ไม่สิ้นสุดแล้วก็เรียนรู้ได้เรื่อยๆอย่ากังวลแล้วก็เรียนพร้อมที่จะรู้ๆไปกับเรา
0: คุณหมอคะคือถ้าเรามองไปที่โรงพยาบาลลำพูนเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือคลอดตามครบปกติบางคนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็กลับบ้านแต่มีน้องหลายๆคนคุณแม่หลายๆคนต้องอยู่โรงพยาบาลยาวนานมากเลยอยู่ในตู้อบไม่ว่าจะเป็นตู้อบที่เกิดจากภาวะตัวเหลืองหรือคลอดแล้วตัวเล็กกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมคะอาจารย์คะอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับครอบครัวที่มีน้องตัวเล็กๆอยู่ในห้องอบไหมคะ
1: กลุ่มนี้ค่ะเป็นโอกาสคือจริงๆแล้วเราไม่อยากให้ลูกใครเข้าตู้อบเราไม่อยากให้ลูกใครก่อนกำหนดเราเป้าหมายคือคลอดครบกำหนดน้ำหนักตัวดีเกิน 3.7 นะคะเป้าหมายของจังหวัดลำพูนเนาะแต่ว่าในก็มีเด็กบางคนที่ต้องเจอภาวะเด็กตัวเล็กด้วยปัจจัยของคุณแม
0: ่
1: หรือโรคบางอย่างทำให้เขาต้องคลอดก่อนด้วยความปลอดภัยแต่ไม่ต้องกังวลค่ะโรงพยาบาลลำพูนรับดูแลเด็กตัวเล็กได
0: ้
1: เมื่อถึงจุดนึงให้เรายอมรับว่าลูกเราอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่สุดเขาตรงนั้นถ้าอยู่ที่บ้านก็ไม่เท่าอยู่ที่ ICU เด็กค่ะเรามีคุณหมอเด็ก กุมารแพทย์ชำนาญไม่ว่าจะชำนาญในการดูแลเด็กติดเชื้อโรคติดเชื้อหรือทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยหรือเด็กก่อนกำหนดเรามีแพทย์เฉพาะทางเฉพาะอีกค่ะที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นโปรดไว้วางใจค่ะเมื่ออยู่ที่โรงพยาบาลใน ICU เด็กเราจะดูแลเต็มที่แล้วคุณแม่ก็แค่มาเยี่ยมตามเวลาเอานมมาให้ลูกสงสัยถามคุณหมอได้แล้วก็ขอให้อยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขและไว้วางใจว่าเราดูแลลูกของคุณแม่อย่างเต็มที่โดยกุมารแพทย์ค่ะ
0: คุณหมอคะตอนนี้เห็นโรงพยาบาลลำพูนเปิดตึกใหม่ใช่ไหม
1: คะ
0: ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าสมมติว่าออตั้งครรภ์เนาะออไปคุณแม่มือใหม่แล้วอ้ออยากไปฝากครรภ์เนี่ยไปได้ทุกวันไหม
1: หรือว่า
0: ต้องไปเฉพาะวันไหน
1: ในอดีตโรงพยาบาลลำพูนเราอะเปิดแค่บางวันแต่เนื่องจากว่าเรามีคนไข้ค่อนข้างเยอะแล้วการดูแลเราค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆคือมีรายละเอียดของการดูแลเยอะนะคะดังนั้นเราตอนนี้เราเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ
0: ไปตึกไหนดีคะ
1: ตึกอาคาร72ปีค่ะคุณอ้อคะถ้าคุณแม่มาเราให้ไปจอดที่หน้าอาคารใหม่สีส้มอาคารสีส้มนี่เป็นเพราะโรงพยาบาลลำพูนเกิดวันพฤหัสนะคะเราเลยเป็นโรงพยาบาลสีส้มนะคะแล้วก็ตึกนี้โดดเด่นมากค่ะ
0: จอดหน้า72
1: ปีเกิดวันพฤหัสค่ะเป็นเกิดโรงพยาบาลนะคะก็ไปที่จุดคัดกรองบอกว่ามาฝากครรภ์แล้วขึ้นไปใช้ชั้น4แนะนำให้ขึ้นลิฟต์เมื่อออกจากลิฟต์เปิดประตูลิฟต์นั่นคือแผนกสูตินรีเวชตรงเดินตรงไปเลยค่ะตรงนั้น
0: เป็นย้ายจาก
1: เป็นย้ายจากตึกเดิมอาคาร100ปีชั้น2ไปที่อาคาร72ปีชั้น4ค่ะแล้วคุณลูกก็จะอยู่ที่ชั้น4เช่นกันอีกฝั่งนึงคลินิกเด็กก็อยู่ฝั่งใกล้ๆกันนะคะ
0: ต้องแอบถามอาจารย์ว่าในบริการของโรงพยาบาลลำพูนถ้าคุณแม่ตัดสินใจที่จะไปตรวจครรภ์และไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลลำพูนโรงพยาบาลลำพูนมีออปชั่นอะไรที่เป็นพิเศษจัดให้คุณแม่ไหมคะ
1: โรงพยาบาลพูนเป็นโรงพยาบาลที่ฝากครรภ์โดยสูติแพทย์นะคะแล้วก็มีทีมงานที่ดูแลเป็นการฝากครรภ์คุณภาพคลอดคุณภาพดูแลหลังคลอดคุณภาพนะคะก็ที่เราบอกแล้วก็ของเรามีการตรวจนิพให้คุณแม่นะคะตรวจนิพฟรีเสียตังค์300ในค่าบริการนิดนึงปกติตรวจนิพ 7-8,000 ถึงเป็นหมื่นนะคะคุณน้อง
0: ตรวจนิพคืออะไร
1: ตรวจนิพคือการตรวจเช็คคัดกรองดาวซินโดรมแล้วตรวจโครโมโซมที่สำคัญในโครโมโซมที่สำคัญหลักๆอีก3คู่และโครโมโซมเพศอีก4ชนิดและสามารถดูเพศได้ตั้งแต่อายุครรภ์12สัปดาห์ได้เลยซึ่งคุณแม่อยากรู้อยู่แล้วว่าลูกเราผู้หญิงผู้ชายตรงเนี้ยจะตอบโจทย์โดยค่าใช้เพียง300บาท
0: แล้วอันนี้เบิกไม่ได
1: ้ไทยเบิกไม่ได้ค่ะคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ตรวจสามารถมาตรวจที่เราไม่ว่าคุณจะฝากครรภ์ที่ไหนคุณแม่ฝากครรภ์ที่ไหนสามารถมาวอล์กอินมาตรวจนิพได้ทุกเช้าวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ตอนเช้า 8:00 ถึงเที่ยงเรามีแค่ครึ่งเช้าวันจันทร์เท่านั้นยกเว้นวันหยุดราชการนะคะตัวนี้บริการสำหรับคุณแม่ทุกคน
0: ขอ
1: ฝากครรภ์ฟรีตามสิทธิ์
0: จะถามพอดีว่ามีค่าใช้จ่ายไหมเวลาไปฝากครรภ์
1: เวลาฝากครรภ์ที่เราโรงพยาบาลฝากครรภ์ฟรีตามสิทธิ์ค่ะอะไรที่ต้องเสียก็เสียถ้าฟรีตามสิทธิ์ก็ได้สิทธิ์ฟรีตรงนั้นเลยนะคะ
0: ก็ตามสิทธิสิทธิประโยชน์ตาม
1: ข้อบุตรก็เช่นกันข้อบุตรเข้าสิทธิ์บัตรทองก็ฟรีค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าอยากเข้าห้องพิเศษ
1: ห้องพิเศษก็มีค่าใช้จ่ายตามค่าห้องพิเศษเดี๋ยวนี้ห้องพิเศษเรามีค่อนข้างมีเพียงพอนะคะไม่ได้ขาดแคลนเหมือนในอดีตคุณแม่ที่ต้องการห้องพิเศษเรามีเพียงพอแล้วก็อาจจะแบบ
0: แจ้งไว้ก่อน
1: แจ้งไม่แจ้งก็ได้ค่ะส่วนใหญ่แล้วแจ้งล่วงหน้าไม่เกิน7วันแต่บางคนข้อเสร็จก็ห้องว่างก็เข้าได้เลย
0: อ๋อเราแสดงว่าเรามีการกันพื้นที่สำหรับคุณแม่หลังคลอด
1: ห้องพิเศษประมาณ17ห้องสำหรับคุณแม่หลังคลอดก็ค่อนข้างหมุนเวียนได้เพียงพอค
0: ่
1: ะ
0: แล้วในห้องคลอดหรือหลังคลอดนี้ของโรงพยาบาลลำพูนมีออปชั่นได้ข่าวว่ามี
1: ของดีๆจะเล่าให้ฟังที่เราจัดมาได้เป็นนี่ก็น่าจะ3ปีแล้วค่ะโครงการถ่ายรูปด้วยใจมอบให้ด้วยรักบางครั้งคุณแม่ก็จะหัวยุ่งแล้วก็คลอดมาแล้วก็ลืมไปว่าลืมเก็บภาพสวยๆไว้กับก้าวแรกในชีวิตของลูกนะโรงพยาบาลลำพูนได้จัดกิจกรรมเก็บภาพโดยช่างภาพมืออาชีพนะคะห้องเสร็จของอ้อส่งเราเอากล้องอย่างดีแล้วก็ถ่ายภาพอย่างสวยให้กับคุณแม่
0: มีค่าใช้จ่ายไหม
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
0: จริงเหรอคะ
1: ไม่มีค่ะแล้วเราก็อัดรูปเสร็จกรอกรูปให้1รูปให้คุณแม่เก็บไปเป็นคลอดคุณภาพคลอดอุ่นใจคลอดที่โรงพยาบาลลำพูนกับภาพสวยๆให้จำว่าวันนึงเราเคยมาคลอดที่โรงพยาบาลลำพูนค่ะ
0: ภาพจำของลูกเป็นความประทับใจของทั้งครอบครัวเลยนะคะอาจารย์คะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วก็ญาติในครอบครัวด้วย
1: แล้วก็จะแบบแต่งตัวสวยๆให้ลูกบางคนเอาภาพมาเองบางคนเรามีชุดให้แล้วก็เราจะมีภาพเป็นไฟล์ให้เลยโยนให้ทั้งไฟล์เลยไปเก็บภาพไว้เองบางคนก็เก็บไว้เป็นภาพจำแต่เราให้ภาพใส่กรอบรูปดี
0: ก็บางคนครอบบางครอบครัวเนี่ยเขาก็จะเตรียมแต่บางครอบครัวก็อาจจะมีข้อจำกัดเนาะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลลำพูนเตรียมสิ่งนี้ไว้รอง
1: ทุกคนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครแค่มาคลอดที่เราโรงพยาบาลลำพูนทุกคนมีสิทธิ์ได้กรอบรูปกลับบ้านเป็นกรอบพร้อมรูปสวยๆของลูกกลับไปเป็นสตอรี่ที่สวยงามเป็นความทรงจำ
0: ก็นอกจากของโรงพยาบาลลำพูนจริงๆแล้วเรามีเครือข่ายที่โรงที่ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และก็การคลอดในโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอด้วยนะคะ ดยเราถึงท่านจะไปคลอดแล้วก็ไปฝากครรภ์เนาะแล้วก็คลอดที่โรงพยาบาลชุมชนทางจังหวัดลำพูนเนี่ยเราทำงานเป็นเครือข่ายเนา
1: ะ
0: แล้วก็เห็นว่ามีบริการปรึกษา
1: ทางโทรศัพท์ได้ด้วยออนไลน์ได้ด้วยนะคะกรณีคุณแม่ที่จะเป็นต้องมาคลอดที่โรงพยาบาลลำพูนสามารถฝากครรภ์โรงพยาบาลใกล้บ้านได้แล้วเวลาจะคลอดก็ค่อยเดินทางมาคลอดที่โรงพยาบาลลำพูนได
0: ้แสดงว่าสูติแพทย์เขาก็จะมีการเฝ้าระวังเชื่อมโยงข้อมูลก็คือน้องที่อยู่ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยก็จะส่งข้อมูลมาเนา
1: ะ
0: แล้วก็ขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่เป็นสูติแพทย์ที่โรงพยาบาลลำพูน
1: ก็ในคนไข้ที่มีความเสี่ยงเราจะส่งต่อมาให้สูติแพทย์โรงพยาบาลลำพูนดูให้แล้วก็ส่งต่อกลับไปดูแลต่อใกล้บ้านทำให้คนไข้ไม่ลำบากที่ต้องเดินทางมาทุกเดือนทุกสัปดาห์เป็นคุณแม่ลำบากนะต้องเดินทางบ่อยๆไม่ไหวค่ะการดูแลใกล้บ้านแล้วมาเฉพาะในครั้งที่จำเป็นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องมาทุกสัปดาห
0: ์ค่ะเมื่อกี้ตอนก่อนเข้ารายการเห็นอาจารย์มีคลิป
1: ภาพมีคลิป
0: มา
1: ถ่ายภาพ
0: ไม่ไม่ถ้าสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่าน Facebook อาจจะเห็นเนา
1: ะ
0: แต่สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้คุณหมอเล่าไปละกันเนา
1: ะ
0: ว่าในภาพกิจกรรมของการดูแลคุณแม่แล้วก็ทารกในช่วงของตั้งแต่ตั้งครรภ์หรือการคลอดของโรงพยาบาลลำพูนม
1: ี
0: อะไรบ้างยังไงนะคะ
1: ค่ะโรงพยาบาลลำพูนพร้อมดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์นะคะสามารถที่จะมาพบเราได้เลยนะคะในทุกวันเวลาราชการค่ะแล้วก็การฝากครรภ์เราฝากครรภ์ตามคุณภาพตามขั้นตอนการรับวัคซีนที่ควรจะได้คุณแม่จะรับวัคซีนทุกอย่างครบถ้วนตามสิทธิ์นะคะอะไรต้องเสียเงินก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนไม่เสียก็จะฟรีทั้งหมดเลยตามสิทธิ์และที่สำคัญเราให้คำแนะนำมีโรงเรียนพ่อแม่มีคำแนะนำแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีการแนะนำอาหารมีการเฝ้าระวังการคลอดก่อนกำหนดเฝ้าระวังเด็กตัวเล็กมีการอัลตราซาวด์ดูความสมบูรณ์มีการอัลตราซาวด์เฝ้าระวังการความเสี่ยงต่างๆทั้งทางหน้าท้องและทางช่องคลอดคือว่าจะตามมาตรฐานทุกอย่างที่สตรีมีครรภ์หญิงตั้งครรภ์พึงจะได้รับจากการดูแลทั้งหมดนะคะและโดยเฉพาะตรงนี้ที่เห็นในรูปจะเป็นรูปของทีมช่างภาพมือชื่อของเราที่กำลังจัดภาพสวยๆให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็ภาพเหล่านี้ก็จะส่งมือถึงครอบครัวแต่ละครอบครัวนำไปเก็บไว้ที่บ้านให้ทราบว่าครั้งหนึ่งคุณแม่เคยมาคลอดลูกมาคลอดเจ้าตัวเล็กที่โรงพยาบาลลำพูนนี่เป็นการส่งมอบลูกให้กับคุณแม่อันนี้เจ้าตัวเล็กค่ะน่ารักมากเลยเขาเป็นช่างเขาเข้ากล้องตั้งแต่เขาได้2วันนะคะแล้วก็มีภาพจำกลับไปด้วยนะคะ
0: มีความชุดความสุขทั้งครอบครัวเลยเน
1: า
0: ะ
1: ชุดเหล่านี้เป็นชุดที่พี่ๆพยาบาลและคุณหมอสูติแพทย์ก็ช่วยกันซื้อมาให้ชุดแต่ละชุดนี้ใส่ครั้งเดียวแล้วก็ส่งซักนะคะเราจะมีการใส่ต่อกันคุณแม่จะสามารถเลือกจากตู้เสื้อผ้าของเด็กแล้วพอใส่เสร็จเราก็จะส่งซัก1ต่อ1อันนี้ก็เป็นชุดที่น้องเอฟมาให้กันพยาบาลจะแบบหาชุดน่ารักมาให้เด็กๆแล้วก็ถ่ายภาพที่สวยงาม
0: หรือคุณพ่อคุณแม่จะเตรียมชุด
1: มาเองก็ได้ค่ะหรือถ้าใครมีชุดแล้วไม่ได้ใช้จะสามารถบริจาคให้เราก็สามารถเรารับนะคะชุดสวยๆให้กับส่งต่อให้กับเด็กน้อยคนต่อไปได้มีชุดสวยๆถ้าชุดนี้เล็กเกินไปแล้วใส่ไม่ได้สามารถส่งมอบให้เราได้นะคะ
0: งั้นเดี๋ยววันครบรอบวันเกิดอ้อเนาะเดี๋ยวเราจะหาแพ็คเกจส่งเป็นชุดไปให้กับเด็กน้อยก็ได
1: ้ค่ะยินดีค่ะยินดีรับค่ะเพราะว่าชุดเราก็ใหม่ตามเทศกาลเราก็แบบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆให้กับตรงกับยุคสมัยเช่นลอยกระทงก็จะเป็นชุดลอยกระทงสงกรานต์ก็จะเป็นสงกรานต์เราก็จะเล่นให้รู้สึกว่าเขาเข้าธีมเหมือนกันนะคะโรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลแบบเอกชนค่ะเราอยากให้ทุกคนมีความเป็นพรีเมียมในความเป็นทุกคนค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นการดูแลแบบexclusive เนาะเป็นพรีเมียม
1: แน่นอนพรีเมียมคุณคือพรีเมียมของเราทุกคนนะคะ
0: แล้วก็เราก็จะบอกว่าทุกคนที่เข้ารับมารับบริการเป็นคนพิเศษหมดเลยเนา
1: ะ
0: ก็คือดูแลเข้าถึงในเรื่องของบริการเนาะและโดยทั้งทางทีมไม่ว่าจะเป็นสูติแพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับเลยนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเชิญชวนเนาะคุณแม่นะคะที่สำคัญนะคะคุณแม่นอกจากจะมาที่ฝากครรภ์หรือมาคลอดที่โรงพยาบาลลำพูนแล้วทีนี้เราจะดูเรื่องของข้อมูลในระดับพื้นที่ด้วยนอกจากจะมีทีมของโรงพยาบาลลำพูนแล้วเนี่ยเราก็จะมีทีมที่เข้าไปช่วยในการติดตามไม่ว่าจะเป็นอสม.หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระดับพื้นที่เพราะฉะนั้นคุณแม่เมื่อตั้งครรภ์แล้วมาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยขอความร่วมมือนิดนึงว่าขอไปแจ้งข้อมูลการตั้งครรภ์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลในพื้นที่ด้วยเพราะว่าเราจะช่วยกันในการที่จะดูแลเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยถ้ามองข้ามไปอีกช็อตนึงก็คือจะมีทางท้องถิ่นด้วยแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางที่ก็บางท่านเนาะก็จะได้รับเงินอุดหนุนในของส่วนของทารกแรกเกิดด้วยอันนี้ก็จะมีสิทธิต่างๆที่ตามเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นทะเบียนเนาะไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์หรือการคลอดเนี่ยให้กับหน่วยงานในพื้นที่ที่สำคัญเลยก็คือของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็ของท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตอนนี้ทราบว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยก็มีการจัดทำทะเบียนของหญิงตั้งครรภ์แล้วก็หญิงคลอดด้วยเพราะว่ามีการดำเนินงานการเข้าร่วมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าท่านจะเป็นฝ่ายด้านปกครองเนาะก็มาดูแลเพราะว่ามีอำนาจในเรื่องของการดูแลแล้วบางคุณแม่บางคนเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางมาโรงพยาบาลในช่วงคลอดก็สามารถที่จะร้องขอไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้นะคะในช่วงท้ายนะคะอาจารย์มีเวลาประมาณ 2-3 นาทีก็อยากให้คุณหมอปลาเนี่ยมีคำแนะนำถึงคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หรือครอบครัวที่กำลังจะต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นอีกนิดนะคะคุณน้อยอยากจะบอกว่าอยากให้ชุมชนดูแลคุณแม่ที่ไม่ได้มาฝากครรภ์เรารู้สึกว่าสงสารลูกน้อยและคุณแม่ที่ได้โอกาสเรายังพบคุณแม่ที่ไม่ฝากครรภ์เลยมาถึงก็มาคลอดเลยอยู่ในชุมชนซึ่งชุมชนจะช่วยดูให้เราได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็มีคนท้องที่ไม่ได้ฝากครรภ์อยากให้พาเขาแนะนำเขามาฝากครรภ์เราอยากให้ลำพูนคุณแม่ทุกคนได้ฝากครรภ์เพื่อลูกน้อยที่เกิดมาจะได้เป็นเด็กที่แข็งแรงและฉลาดตามที่คุณอ้อบอกข้อเครือข่ายเราเข้มแข็งมากนะคะสำหรับในช่วงนี้อยากจะบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามไม่มีแม่คนไหนที่สมบูรณ์ 100% แต่เชื่อนะคะว่าคุณแม่ทุกคนเป็นคุณแม่ที่ดีที่สุดสำหรับลูกของเรานะคะด้วยความรักการดูแลลูกแล้วก็การใส่ใจสุขภาพตัวเองเมื่อคุณแม่ดูแลตัวเองได้ดีนั่นหมายความว่าคุณแม่ก็จะดูแลลูกในครรภ์เพราะลูกในครรภ์บ้านหลังแรกของเขาก็คือคุณแม่นะคะก็อยากทุกคนดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้วก็ในมองของสูติแพทย์นะคะเราถือว่าความรักความผูกพันเริ่มตั้งแต่ในครรภ์แล้วก็เรากำลังจุดเริ่มต้นของชีวิตให้หัวใจดวงน้อยเต้นอย่างแข็งแรงแล้วเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นเยาวชนที่ดีของเราในภายภาคหน้าค่ะก็ลำพูนพร้อมที่จะดูแลเด็กทุกคนที่เกิดมาให้เป็นเด็กที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็คุณแม่ปลอดภัยคุณลูกแข็งแรง
0: ค่ะก็ในช่วงท้ายนะคะวันนี้เราคุยกันในประเด็นรักแท้ของแม่เนาะเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์แต่ว่ามันไม่ได้เริ่มต้นอย่างเดียวเนาะมันต่อเนื่องมาจนถึงการคลอดหลังคลอดแล้วก็ดูแลต่อเนื่องมาจนเติบโตจนมาถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะรักของแม่ไม่เคยจางหายนับตั้งแต่รู้ว่าลูกมี
1: ตั้งแต่ท้องก็ความรักเกิดขึ้นทันที
0: แล้วไม่จางหาย
1: ไปไหน
0: ใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงบรรยากาศของวันแม่นะคะก็กลับไปก็ไปอบกอดคุณแม่เนาะ
1: ใช่ค
0: ่ะก็ในวันช่วงท้ายนะคะก็เราสองคนนะคะดิฉันพิมพวรรณเขยตานะคะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนนะคะพร้อมด้วยคุณหมอปลานะคะคุณหมอจันทิพย์จิตวงศ์นะคะท่านเป็นสูติแพทย์นะคะแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนด้วยวันนี้ให้เกียรติกับรายการหมอลำพูนจวนอู้เรื่องสุขภาพเป็นอย่างยิ่งมาพูดคุยกับพวกเรานะคะวันนี้เราสองคนก็ขอโอกาสนี้ลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนก็เดี๋ยวโอกาสถัดไปก็จะขอเชิญคุณหมอมาคุยกับเราต่อนะคะอาจจะมีประเด็นหลายๆประเด็นที่หลายคนสามารถที่จะตั้งคำถามท้ายเพจรายการได้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเพจของสวท.ลำพูนหรือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเราสองคนวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติน
5: ายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 43และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UNโดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้แล้ว

0: นีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไป
1: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางพักขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางพักขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทางสวิสาประทุมมารายงาน
0: ฟิลิปปินส์พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเมืองซัมโบอังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายและมีผู้ป่วยสะสมราว 1,241 รายโดยในเมืองแห่งนี้มีจำนวนประชากรยุงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยถึง12เท่าส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ประชาชนยกระดับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะพบได้ทั่วไปในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมซึ่งในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
6: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หือ
9: ทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมาก

0: ทางสายด่วนปปช. 1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
0: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับส

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะอยู่กับดิฉันนางสาวนาทีหันกล้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถค่ะช่วงสายๆแบบนี้นะคะใครที่กำลังเดินทางหรือขับรถไปธุระอยู่อย่าลืมเช็คในกระเป๋าสตางค์นิดนึงนะคะว่าใบขับขี่ยังอยู่กับเราไหมและที่สำคัญหมดอายุหรือยังหลายคนคงคิดว่าการต่ออายุใบขับขี่ต้องไปนั่งรอคิวที่ขนส่งทั้งวันแน่ๆแต่บอกเลยนะคะปัจจุบันอะไรก็ง่ายๆขึ้นเยอะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่ที่ทำง่ายๆไม่ต้องรอนานเพราะเราอยากให้ทุกคนมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดด้วยกันนะคะ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะการต่อใบขับขี่สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้180วันค่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อใบขับขี่นานๆหรือไปก่อนเวลาหลายชั่วโมงแล้วนะคะแค่จองคิวออนไลน์โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกวันและเวลาและสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านที่สะดวกได้เลยค่ะสำหรับท่านไหนที่ไม่ได้จองคิวผ่านแอปพลิเคชันมาไม่ต้องกังวลนะคะทางเรายินดีให้บริการเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีระยะเวลาในการรอคอยตามปริมาณผู้ใช้บริการที่เขาจองคิวมานะคะรบกวนให้เผื่อเวลาสำหรับการรอคอยตามลำดับคิวสักนิดหนึ่งค่ะอย่างที่สองนะคะการอบรมออนไลน์ค่ะสำหรับใบขับขี่ประเภทรถส่วนบุคคลชนิด5ปีที่หมดอายุยังไม่เกิน1ปีหรือต้องการต่ออายุล่วงหน้าพิมพ์คำค้นหาที่ Google ว่าอบรมใบขับขี่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dltelearning.com ค่ะสามารถดูวิดีโอผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะใช้เวลาในการอบรมประมาณ1ชั่วโมงเมื่อเราดูจบแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอหรือบันทึกผลผ่านการอบรมไว้ด้วยนะคะเพราะผลอบรมนี้มีอายุ180วันค่ะส่วนใบขับขี่ชนิดชั่วคราว2ปีเปลี่ยนเป็น5ปีที่สิ้นอายุไม่เกิน1ปีแล้วท่านที่จะมาทำถ้ามีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่ต้องอบรมออนไลน์ค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้า

0: ก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องพกไปนะคะมีแค่4อย่างเท่านั้นให้ทุกท่านจดไว้ได้เลยนะคะอันดับแรกค่ะบัตรประชาชนตัวจริง2นะคะใบขับขี่ใบเดิมนะคะหากใบขับขี่ใบเดิมหายไม่ต้องแจ้งความกับทางตำรวจนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งที่เราติดต่อยื่นเอกสารได้เลยค่ะ3ใบรับรองแพทย์ค่ะโดยเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนสามารถขอที่คลินิกก็ได้ค่ะและต้องมีอายุไม่เกิน30วันค่ะ4ค่ะหลักฐานการจองคิวและการอบรมที่เราบันทึกผลหรือถ่ายรูปไว้ค่ะนำเอกสารและหลักฐานยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามวันและเวลาที่สำนักงานขนส่งที่เราจองคิวได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดให้เราไปถึงสำนักงานขนส่งก่อนเวลาสัก 15-20 นาทีนะคะเพื่อไปยื่นตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะจากนั้นเราจะให้เจ้าหน้าที่ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินและถ่ายรูปค่ะค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์นะคะคือ505บาทส่วนรถจักรยานยนต์นะคะ255บาทเตรียมเงินสดไปให้พอดีหรือสแกนจ่ายก็ได้ค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เห็นไหมคะว่าการต่อไปกับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยค่ะเวลาผ่านไปไวมากจริงๆค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วในวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันนางสาวนาทีหานกราเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในนามตัวแทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบคุณทุกท่านทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเรื่องงานใบขับขี่นะคะงานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ไปจนถึงเที่ยงตรงทางขึ้น FM 95 MHz แห่งนี้ค่ะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ106ค่ะหรือ053-525-551ค่ะสายด่วน1584นะคะหรือทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเพื่อความปลอดภัยของคนลำพูนค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ขอฝากไว้สักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี
1: ้ผู้นำสหรัฐหารือกับเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เกี่ยวกับการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตะกร้อลอดห่วงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจพร้อมเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที่
2: นายศิริศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้อยู่แล้วทั้งนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนแต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสซึ่งไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้ง

0: ดูแลผลประโยชน์ของเราได้เต็มที่แน่นอนเราก็ยังยืนยันท่าทีเดิมยังไม่น่าจะถึงกระบวนการนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายใต้อันครอสในระดับทวิภาคีและที่กัมพูชาอ้างว่าเราไปเลิก MOU เขาถึงต้องไปกระบวนการกลไกประนอมภาคบังคับเนี่ยที่เราเลิกเราก็บอกกับเขาไปหลายรอบแล้วว่าเราเลิกเพราะ MOU 44มันไม่มีความคืบหน้าเราเลิกเพื่อที่จะเริ่มต้นการเจรจาใหม่
1: นายศิริศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีที่ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของ UN แถลงข่าวพาดพิงไทยระหว่างการเยือนกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวที่อยู่นอกเหนืออานัตหน้าที่ซึ่งเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาโดยฝ่ายไทยแสดงข้อกังวลไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกลุ่มเจนีวาเพื่อเตือนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางการเมืองและไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังย้ำจุดยืนการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องอำนวยความสะดวกควบคู่กับระเบียบตรวจคนเข้าเมืองพร้อมขอความร่วมมือเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยร่วมสร้างความเข้าใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีความวุ่นวายของนักท่องเที่ยวชาวจีนบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่พำนักอยู่ตลอดจนเดินทางกลับโดยในส่วนของขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองนั้นแม้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้เกิดความราบรื่นมากที่สุด
0: อาจจะมีกระแสในหมู่คนไทยซึ่งผมก็เคยบอกท่านทูตท่านทูตต้องมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะครับแล้วท่านทูตก็ต้องออกมาพูดชี้แจงนะครับแล้วก็ไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนอย่างเดียวต้องทำความเข้าใจเพราะท่านทูตเนี่ยท่านทูตอยู่ที่นี่เนี่ยหน้าที่หลักส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนะครับเพราะนั้นการแถลงต่างๆของท่านทูตเองก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านทูตนะครับไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้นะครับก็ได้เรียนท่านทูตไปแล้วเข้าใจท่านทูตท่านก็เข้าใจนะครับคือบางครั้งเป็นทูตก็จะออกมาปกป้องแต่บางครั้งต้องหน้าที่ของทูตที่นี่แล้วก็ทูตไทยที่นู่นก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
2: ส่วนประเด็นการทำความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนการชี้แจงหรือการแถลงข่าวต่างๆต้องทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นซึ่งฝ่ายเอกอัครราชทูตจีนมีความเข้าใจในบทบาทดังกล่าวเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางการไทยยืนยันว่านักการทูตของทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายที่มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุก่อความวุ่นวายของแฟนคลับศิลปินชาวจีน
3: นาวาอากาศเอกชนันนัทรอดกุลผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 ปลายทางกรุงปักกิ่งได้ก่อความวุ่นวายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าว่าแม้การเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาต ตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์และยืนยันว่า

0: จะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมขีดชื่อนิติบุคคลกว่า 10,000 รายออกจากทะเบียนหลังพบการไม่ประกอบธุรกิจและไม่ดำเนินการชำระบัญชี
2: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมดำเนินการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนจำนวน 11,234 รายเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันหลังตรวจพบว่านิติบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการแล้วโดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่นิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีซึ่งเข้าข่ายไม่มีการประกอบการค้าจำนวน 8,446 รายและนิติบุคคลที่ตรวจทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จจำนวน 2,788 รายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลนิติบุคคลไทยและป้องกันการนำข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจไปแอบอ้างหรือหลอกลวงประชาชนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อในวันที่19สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศยื่นคำชี้แจงต่อนายทะเบียนภายใน90วันหากพ้นกำหนดจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคลทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเตือนภาคธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการนำส่งงบการเงินและการดำเนินการตามขั้นตอนการเลิกกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายและบทลงโทษรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและคู่ค้าปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภากำชับกระทรวงพาณิชย์ใช้งบปี2570อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมุ่งยกระดับเศรษฐกิจและช่วยประชาชน
3: นายวุฒิชัยกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์พร้อมกำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดูแลราคาสินค้าเพิ่มรายได้เกษตรกรและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้บูรณาการฐานข้อมูลและยุทธศาสตร์การค้าเสริมบทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและศิลปะหัตถกรรมไทยพร้อมเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ลดอุปสรรคทางการค้าและผลักดันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความต้องการการค้าเสรีอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกำหนดดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ยกระดับบริการดิจิทัลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
1: ประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปพร้อมตั้งข้อสงสัยการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดสอบด้วยเหตุผลด้าน TOR
4: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางพักขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางพักขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง
5: วันนี้หน่วยงานที่ไม่เคยเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการไหนเลยเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นมอบุรพาที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตัวแทนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลว่า TOR ไม่มีความรัดกุมและอาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่า TOR เกิดจากผู้ว่าจ้างไม่ใช่ผู้รับจ้างการกล่าวหาและบอกว่า TOR ฉบับนั้นเนี่ยอาจจะเปิดช่องมันเป็นความผิดของใครวันนี้เนี่ยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเราตั้งทงกันไปไกลมากกว่าสืบหาผู้กระทำผิดแต่เราตั้งทงกันไปไกลว่าคนที่อนุญาตและสร้างระบบการโกงคือใครดิฉันคิดว่าสิ่งนี้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนต้องได้รับรู้รับทราบค่ะ
4: นางพักขมลระบุว่าประชาชนควรได้รับคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้บังคับการสูงสุดในเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนให้ถึงต้นตอของระบบการทุจริตไม่ควรยุติการดำเนินการเพียงระดับผู้บริหารกรมเพราะหากแก้ไขปัญหาเฉพาะการสอบปี2568แต่ไม่แก้ไขช่องโหว่ของระบบอาจทำให้เกิดปัญหาทุจริตซ้ำในการสอบท้องถิ่นครั้งต่อๆไปได้ชวิสาประทุมมารายงาน
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้นายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้โดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชน
8: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ช่วงเช้ามืดของวันนี้เมื่อเวลาประมาณ3 นาฬิกาส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลบ้านโตกหมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่12รวมถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข21ฝั่งตรงข้ามห้างไทยวัสดุตำบลบ้านโคกหมู่ที่1หมู่ที่8และหมู่ที่13ตำบลป่าเลาหมู่ที่6หมู่ที่9และหมู่ที่13ตำบลนาป่าหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่8และในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์บริเวณสระกลางเมืองSR แม่และเด็กและคลองศาลาโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อประเมินผลกระทบให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงทางนี้หากประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
7: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนเข้าช่วยประชาชนหลังฝนตกหนักหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
9: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้วอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
7: และจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้แม่น้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้3แม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,373.93 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 292.84 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 96.60 ล้านลูกบาศก์เมตรกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือซึ่งจากการประเมินคาดการว่าปีนี้จะมีลักษณะเป็นน้ำหลากมากกว่าน้ำท่วมขังรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้พร้อมแล้วรวมถึงมาตรการต่างๆในระดับจังหวัดเพื่อการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมส่วนในด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำที่จะเข้าช่วยดูแลพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อให้การจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมและการรับมือสภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในบางจุดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติโดยเน้นความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
11: ก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยในเรื่องของน้ำท่วมช่วงระยะเวลา1เดือน12เดือนเนี้ยก็ทางอุตุด้วยแล้วก็ทางรู้สึกว่าจะเป็นทางชลประทานนะเขาก็บอกว่าน่าจะมีสทนชบอกว่าน่าจะมีแนวโน้มแค่เป็นน้ำหลากแต่ว่าไม่ได้ท่วมขังหนักเหมือนของปีก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งเราก็มองว่าโอเคถ้าเป็นการคาดการณ์เนี่ยก็แต่เราก็ต้องมีการรับมือคือ worst case เราก็ต้องมีดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชนก็บอกว่าให้เตรียมความพร้อมไว้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นจุดในการพักพิงด้วยจุดนู่นจุดนี้ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยทางท่านเจเซตก็เพิ่งไปเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปลองดูนะคะว่าถ้าเกิดสถานการณ์นั้นเนี่ยมันจะมีการรับมือกันอย่างไรบ้างอันนี้ท่านเจเซ็ตก็ลงไปเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดเชียงรายด้วย
7: ส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้รับรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากบางกรณีมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เข้าตามเงื่อนไขแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เน้นย้ำและเชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook หรือ eForm บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากรัฐกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นใน8จังหวัดจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
12: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นการทำงานร่วมกันในพื้นที่8จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกโดยรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการและเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ส่วนแผนการรับมือภัยแล้งเน้นการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเราให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคกับประชาชนเป็นลำดับแรกรวมถึงการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการซึ่งส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทุกจังหวัดต้องมีความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือและแผนปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีเพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าในฐานะประธานคณะกรรมการในพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคจะประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดแจกอาหารคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะพร้อมเชิญชวนบริจาคผ่านบ้านอิ่มใจและโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตเพื่อส่งถึงผู้เดือดร้อนโดยตรงและคืนความปลอดภัยให้ประชาชน
13: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินกลางร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านในพื้นที่จากการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายมีความเห็นว่าการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านมารวมตัวกันจนสร้างปัญหาด้านความสะอาดกีดขวางการสัญจรและเสี่ยงต่อการเกิดอาญากรรมจึงกำหนดให้ถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวดแต่กำลังเทศกิจร่วมกับตำรวจตั้งจุดตรวจตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึงเช้าวันรุ่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดจอดรถแจกอาหารบนถนนราชดำเนินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำถึงการจัดระเบียบสวัสดิการอาหารโดยขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคอาหารสามารถมอบผ่านบ้านอิ่มใจหรือโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตซึ่งกรุงเทพมหานครมีระบบกระจายอาหารที่ส่งตรงถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดการรวมตัวของคนไร้บ้านและคืนความปลอดภัยบนทางเท้าแก่ประชาชนทางนี้ยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันคนไร้บ้านโดยปราศจากทางเลือกแต่ได้เตรียมระบบรองรับทั้งที่พักอาหารและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตณบ้านอิ่มใจเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประชาชนหรือผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 20:00 นหรือโทร02-221-3255ชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: ความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยซักถาม11รายเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยอีก3ราย
14: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิด ดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากมาตรการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีลงจากพื้นที่และนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยังกล่าวสดุดีตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละพร้อมยืนยันว่าจะปรับยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์สนับสนุนอุปกรณ์แก่กำลังพลและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโทรสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
16: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
15: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
16: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: 12:31 น.ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักพระราชวังกาตาร์เปิดเผยว่าเชคตะมีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและเพิ่มโอกาสสำหรับการยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้เจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาและการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านลงนามร่วมกันเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยทันทีทั้งนี้ทางการกาตาร์เปิดเผยว่าความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าขณะที่กาตาร์ปากีสถานและโอมานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
7: สำนักงานในอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จับกุมชายต้องสงสัยพกพาอาวุธที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในแรนโชปาโลสเวเดสเมืองริมชายฝั่งทะเลในเทศมณฑลลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพียง2วันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเยือนสนามกีฬากอล์ฟแห่งนี้สำนักงานนายอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของหน่วยงานรัฐบาลกลางพบเห็นผู้ต้องสงสัยรายนี้เดินสำรวจรวมทั้งถ่ายรูปและวิดีโอทั่วบริเวณสนามกอล์ฟก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและนำไปสู่การตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยซึ่งพบอาวุธและหลักฐานหลายชิ้นที่มีความน่ากังวลขณะที่สำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้จะตัดสินใจว่ายื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยหรือไม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนนำเสนอคดีในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาของสหรัฐ
1: มูลนิธิ CST ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลความปลอดภัยของชุมชนชาวยิวในสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569สหราชอาณาจักรมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการแสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวรวม 1,926 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นถึง121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีชาวยิว2คนถูกแทงได้รับบาดเจ็บในย่านโกลเดอร์สกรีนทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนในฐานะคดีการก่อการร้ายขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศจัดสรรงบประมาณ 2,500 ล้านปอนด์ ช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆในชุมชนชาวยิว
7: สถาบันความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหราชอาณาจักรหรือ AISI เปิดเผยผลการทดสอบระบบ AI Agent รุ่นใหม่ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยตนเองของบริษัท Open AI และ Anthropic พบว่าระบบ AI Agent บางตัวดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยทั้งการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามหลอกให้มนุษย์อนุมัติการใช้งานของโค้ดดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบครั้งนี้ด้านบริษัท Anthropic ระบุว่าทางบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับสถาบัน AISI ขณะที่บริษัท Open AI ยืนยันว่าจะร่วมมือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ AI ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม Bนัดที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยบุกไปเฉือนเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ถึงถิ่น1-0จากลูกโมงช่วงท้ายเกมของวาริชชูทองส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วส่วนฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้2ตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเมียนมาเวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปโคเวนทรีซิตี้น้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวคาร์ลลัดเวิร์ดผู้รักษาประตูวัย25ปีจากไบรตันมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวสถิติสโมสร 22.5 ล้านปอนด์ขณะที่อิปสวิชทาวน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันประกาศคว้าตัวฟอร์เรนติโน่หลุยกองกลางวัย26ปีจากเบอร์ลี่มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก3ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2031ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ติดต่อหาจอร์เก้เมนเดสเอเย่นของอิบราฮิมเอ็มบายเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเตะซึ่งเอ็มบายมีข้อเสนอจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมาเช่นเดียวกันแต่นักเตะให้ความสำคัญกับโปรเจกต์ของลิเวอร์พูลเป็นอันดับแรกการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39อีสตาฟเวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลทีมตะกร้อไทยเปิดฉากผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงโดยในประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บได้710คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่เมียนมาคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียและลาวด้านประเภททีมหญิงทีมชาติไทยทำได้670คะแนนคว้าเหรียญทองมาได้เช่นเดียวกันส่วนเหรียญเงินเป็นของเมียนมาขณะที่จีนและลาวคว้าเหรียญทองแดงร่วมส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยประเดิมการแข่งขันด้วยการคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300โคเรียนมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบแรกคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ63ของโลกเอาชนะจียองบินกับยีนาลีคู่มือ97ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-17 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีโซมินกับลียอนวูมือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่หาไทยทิพมิจาดกับนภากรตุงคาสถานคู่มือ34ของโลกแพ้ฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซะคู่มือ51ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม9-21 17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รายการสิงห์ TATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลีเดียพอสโกลิชานี 6-2 ทั้ง2เซต คว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทจะแข่งขันในระหว่างวันที่11ถึง16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมนักตบสาวไทยชุดนี้มีชื่อของบุ๋มบิ๋มทัชชุออนโมกศรีหัวสาวตัวเก่งของไทยร่วมทีมหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรียกตัวกลับมาอีกครั้งหลังจากหายอาการบาดเจ็บจนพลาดการแข่งขันเนชั่นลีก2026สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบกับฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยทำผลงานคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับกรณีที่นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยเคยทำผิดกฎในการแข่งขันกีฬาซีเกมเมื่อปีที่แล้วได้หารือร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการการคัดเลือกนักกีฬาอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำพร้อมเชื่อมั่นว่าการเตรียมทีมครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและนักกีฬาทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยการแข่งขันอีสปอร์ตในเอเชียนเกมครั้งที่20จะชิงชัยรวม11เหรียญทองจาก11ประเภทเกมได้แก่เกมต่อสู้โปเกมอนยูไนท์ Honor of King League of Legends PUBG Mobile Mobile Legends Bang Bang Identity 5 Naraka Blade Point Gran Turismo 7 eFootball และปูโยแชมเปี้ยนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติรายการ eSport Championship 2026แอดอยุธยาในระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ eFootball Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: ประกาศสำคัญถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดปี 67/68 เพิ่มเติม69บาทต่อตันเพื่อร่วมกันลดฝุ่น PM 2.5 และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา3กลุ่มได้แก่ผู้ที่ตัดอ้อยสดไม่มีอ้อยเผาและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานผลิตเอทานอลผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานน้ำตาลทรายแดงอย่าลืมเช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนรีบด่วนใน3ขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย Lotus Big C และ 7-Eleven ยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหรือสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 สมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมทาง i.industry.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอ.น.กระทรวงอุตสาหกรรมหรือเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8ในพื้นที่
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
20: ์วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้น ปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 15:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 5:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: ขณะนี้เวลา 12:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการรอยเท้าอาโคซอจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไปหลายตำแหน่งโดยเป็นครูสอนประถมวัยครูประถมศึกษาครูสอนวิทยาศาสตร์ครูสอนภาษาไทยและครูสอนสังคมและครูสอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราโดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นๆที่กคศรับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังครับชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีและเป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารหลากหลายเมนูทั่วโลกนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ชีสยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมชีสหรือเนยแข็งคือผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้แปรรูปจากนมของสัตว์ต่างๆเช่นวัวแพะแกะอูฐกวางเรนเดียมีคุณค่าที่ให้พลังงานต่อผู้รับประทานสูงสามารถเก็บรักษาได้ดีเมื่อบริโภคไปจะย่อยง่ายเหลือเพียงกากเล็กน้อยในลำไส้ซึ่งอาจจะรับประทานเปล่าๆเข้าไปได้เลยหรือนำมาเป็นส่วนผสมของอาหารของหวานขนมและเครื่องดื่มชีสส่วนใหญ่มักถูกเรียกชื่อตามแหล่งกำเนิดหรือกรรมวิธีการผลิตอย่างมอสซาเรลล่าชีสเป็นชีสที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีเดิมผลิตจากน้ำนมควายก่อนจะมีการใช้นมวัวอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีเนื้อสัมผัสนุ่มยืดได้เมื่อผ่านความร้อนชีสสวิสมีต้นกำเนิดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดเด่นคือมีรูพุนขนาดใหญ่ที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการหมักโดยแบคทีเรียเชดดามีต้นกำเนิดจากหมู่บ้านเชดดาประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในชีสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีสีตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงส้มรสชาติจะเข้มข้นขึ้นตามระยะเวลาการบ่มครีมชีสผลิตจากครีมหรือนมที่มีไขมันสูงจึงมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มรสชาติละมุนและมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยริคอตต้าหรือชีสสดของอิตาลีผลิตจากเวที่เหลือจากการทำชีสชนิดอื่นมีสีขาวเนื้อนุ่มรสชาติอ่อนหวานและมีไขมันต่ำกว่าชีสบางประเภทดัตชีสหรือชีสดัตมีต้นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์เช่นกูดาและเอดัมมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้มรสชาติกลมกล่อมออกหวานมันและเค็มเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบ่มชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แคลเซียมโฟเลตและกรดอะมิโนซึ่งล้วนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายการรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านทั้งช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนช่วยป้องกันฟันผุจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางชนิดและด้วยโปรตีนกับไขมันในชีสยังช่วยให้อิ่มท้องนานลดความหิวระหว่างมื้อได้อีกด้วยแม้ว่าชีสจะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่หากรับประทานมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนและอาจกระตุ้นให้เกิดสิวได้ในบางคนนอกจากนี้หากเป็นชีสที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานก็อาจปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารได้เพื่อสุขภาพที่ดีควรรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมเลือกชนิดที่มีโปรตีนสูงไขมันและโซเดียมต่ำรับประทานคู่กับผักและผลไม้รวมทั้งสลับกับรับประทานอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีนจากพืชเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างสมดุลครับจบบทความประจำวันเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เรียบเรียงโดยกรวรรณทรัพยุงณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข่งขันอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
5: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
4: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
6: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
5: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
6: โอเคครับลูก
7: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: าะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะเจ้าเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้ากับรายการมองลำปูนนะเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเนาะวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่5สิงหาคมนะเจ้า2569นะเจ้าเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้าที่วันนี้ท่านก็ทางสวทท่านก็ได้ให้ความอนุเคราะห์นะเจ้าทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปูนแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะเจ้ามาบอกเล่าสิ่งดีๆต่างๆเนาะสำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเฮาในวันนี้นะเจ้าสำหรับวันนี้เองนะเจ้าเนาะจะเห็นได้ว่าผู้ดำเนินรายการก็เป็นเช่นเคยนะเจ้าน้องนุ่นนะเจ้าจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปูนนะเจ้านางสาวณภาพรเขื่อนคำนะเจ้านักวิชาการยุติธรรมนะเจ้าแล้วก็วันนี้เองนะเจ้าเนาะจะเห็นว่าแขกรับเชิญที่เข้ามาในวันนี้นะเจ้าก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดลำปูนเฮามีหลากหลายหน่วยงานมากเลยนะเจ้าเนาะวันนี้นะเจ้าถือว่าเป็นวันพิเศษอีก1วันเนาะซึ่งที่เฮาจัดรายการกันมาทุกวันพูดเว้นพูดนะเจ้าก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ดูแลในเรื่องของภารกิจแต่ละหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกกลุ่มวัยนะเจ้าเนาะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเป็นวัยผู้ใหญ่นะเจ้าแต่สำหรับวันนี้เองถือว่าเป็นพิเศษอย่างใดน้องนุ่นได้นำเรียนไปแล้วว่าช่วงวันนี้จะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะเจ้าที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะเจ้าได้เรียนรู้ในเรื่องของสาระหรือว่าความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะเจ้าซึ่งเดี๋ยวเฮาก่อนจะเฮาจะเข้าสู่รายการเนาะจะขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญของเฮาในวันนี้ก่อนนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเฮาจะได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามกับปีเบิ้นก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาจะได้ฮ้องถูกว่าวันนี้แขกรับเชิญเฮาเนี่ยเป็นไผนะเจ้าเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางขออนุญาตฮ้องพี่ตึงนะเจ้าแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังเลยเจ้า
2: ครับสวัสดีครับชื่อตึงนะครับเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะครับชำนาญการอยู่ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับจังหวัดลำพูนครับชื่อจริงนายธวัชชัยหิรันบริลักษ์ครับ
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นบนหัวว่าครั้งแรกเนาะพี่ตึงเนาะในการจัดรายการวิทยุแต่ในส่วนของหน่วยงานสารพินิจเองก็เข้ามาร่วมในการจัดรายการเนี่ย อยู่เรื่อยๆนะเจ้าแต่วันนี้เองเนาะอาจจะมีบางท่านนะเจ้าที่กำลังหมุนคลื่นเข้ามาฟังทางสวทหรือว่ารับชมทางไลฟ์สดนะเจ้าบางทีท่านก็กำลังแวะเวียนมาชมรายการก็ยังบางท่านก็ยังบ่ได้รู้เรื่องของบทบาทภารกิจเนาะแต่บางท่านที่เป็นแฟนคลับของรายการสวทนะเจ้าก็น่าจะค่อนข้างที่จะมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของเด็กและเยาวชนแล้วนะเจ้าเนาะวันนี้ก็จะขออนุญาตเข้าสู่รายการโดยนำท่านผู้ฟังเนี่ยเข้ามาสู่รายการในเรื่องของเด็กและเยาวชนนะเจ้าสำหรับบางท่านที่ยังไม่เคยแวะเวียนเข้ามาเนาะเราก็จะขออนุญาตรีลันในเรื่องของเด็กและเยาวชนอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะเจ้าเนาะสำหรับบางท่านนะเจ้าก่อนที่เราจะไปรู้จักคำว่าเด็กและเยาวชนแล้วเนาะตะกี้น้องนุ่นนำเรียนไปว่าหน่วยงานในวันนี้คือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปูนเราจะไปรู้จักเด็กและเยาวชนได้เราต้องรู้บทบาทภารกิจของหน่วยงานก่อนนะเจ้าเนาะวันนี้จะขออนุญาตพี่ตึงนะเจ้ามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังหรือว่าบอกเล่าในส่วนของบทบาทภารกิจของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเจ้า
2: ครับในภาพรวมนะครับในส่วนของบทบาทภารกิจนะครับหลักๆเลยด้านที่1 นะครับเป็นเรื่องของการสืบสอบประมวลข้อเท็จจริงนะครับของคดีอาญาคดีครอบครัวนะครับการกำกับดูแลรักษาทรัพย์สินนะครับสิทธิประโยชน์ของผู้เยาว์นะครับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมในเบื้องต้นนะครับส่วนที่สองนะครับจะเป็นการโดยตรงเลยนะฮะการควบคุมนะครับการดูแลเด็กและเยาวชนนะครับที่กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับด้านกิจกรรมนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นการหาเครือข่ายเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็ครอบครัวต่อไปแล้วก็เป็นการทำตามภารกิจต่างๆเพื่อคุ้มครอง

0: ดูแลเรื่องของสิทธิ์เน้นเรื่องของสิทธิ์นะครับให้กับเด็กและเยาวชนและครอบครัวครับนะครับแล้วก็ยังมีนะครับขออนุญาตชี้ไปลึกๆนะครับในเรื่องของการควบคุมนะครับการควบคุมการดูแลนะครับเด็กเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นรูปแบบของการให้การประกันตัวในชั้นศาลอาจจะเป็นในรูปแบบของการไม่ได้รับการประกันตัวแต่จะต้องถูกส่งไปที่สถานควบคุมนะครับซึ่งสถานพินิจของเราที่จังหวัดลำพูนเราเนี่ยเป็นสถานพินิจที่ไม่มีแลกรับครับเนาะดังนั้นการควบคุมตัวนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะต้องส่งไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ทางแม่ริมครับที่เขาจะดูแลอยู
1: ่เจ้าอันก็แสดงว่าเด็กๆที่กระทำผิดในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะถูกส่งตัวไปควบคุมที่จังหวัดเชียงใหม่หมดเลยนะเจ้าเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เจ้าอันก็สารพินิจก็อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในบทบาทภารกิจซึ่งวันนี้เองนะเจ้าเนาะบทบาทภารกิจวันนี้ยังมีแหมหลากหลายช่องทางที่วันนี้น้องนุ่นมาจัดรายการเองแหละจะขออนุญาตสอบถามแทนท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนาะว่าในส่วนของการควบคุมตัวเนาะตะกี้เฮาอู้ในเรื่องโอเคไปแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็คือน้องนุ่นเนี่ยอาจจะต้องถามแทนท่านผู้ฟังละกรณีที่บางฮู้เนาะบางท่านเนี่ยแยกแยะบ่ออกระหว่างเด็กและเยาวชนจ
0: ้
1: าวันนี้ก็สายพินิจมาโดยตรงละจะขออนุญาตถามเลยแล้วกันว่าคำว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะมันต่างกันอย่างไรค่ะพี่ตึก
0: เยาวชนในเบื้องต้นในทางกฎหมายนะครับก็คือแบ่งตามช่วงอายุเลยนะครับในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงในส่วนของเด็กนะครับในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน15ปีนะครับนี่จะเป็นในช่วงของเด็กแต่ว่าในทางกฎหมายอีกนัยยะหนึ่งนะครับจะที่เคยได้ยินว่าช่วงอายุ12ปีขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน18ปีจะเมื่อกระทำความผิดจะมีการดำเนินคดีนะครับเป็นข้อกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจนในปัจจุบันนี้ในการเข้าสู่กระบวนการนะครับเด็กที่กระทำความผิดที่อายุไม่ถึง12ปีนะครับเราจะมีการดำเนินการในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเด็กจะไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ในกระบวนการนี้นั้นเนี่ยจะเป็นกระบวนการในชั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอาจจะเป็นบ้านแพ็กเด็กด้วยนะครับมีการวางแผนมีการเยียวยาหรือว่ามีการพูดคุยร่วมกันนะครับว่าสำหรับเด็กที่กระทำผิดในช่วงอายุนี้เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรนะครับอาจจะมีแนวทางการบำบัดส่งบำบัดหรืออะไรหรือว่าแยกเคสออกไปอยู่กับสถานคุ้มครองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนเด็กที่อายุ12ปีขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน18ปีเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการโดยชัดเจนนะครับซึ่งกระบวนการอย่างที่ผมบอกในเบื้องต้นว่าก็จะมีเรื่องของทั้งการประกันตัวและไม่ประกันตัวผมขอวนมาวนมาสู่ในหมวดของการประกันตัวนะครับซึ่งตั้งเป็นตัวอย่างเลยนะครับถ้าเด็กถูกจับมาคนหนึ่งนะครับกระทำความผิดเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะนะครับซึ่งมีหลายรูปแบบเนาะอาจจะมาโดยลำพังนะครับทำผิดชั้นลักทรัพย์ชิ้นเดียวคนเดียวนะครับมีการมาขึ้นศาลศาลพิจารณาแล้วในภาพรวมในเบื้องต้นว่าอัตราโทษแล้วไม่เกิน5ปีหรือว่าเกินก็ตามนะครับแต่ว่ายังพอที่จะดูแลได้ครอบครัวชุมชนยังพอดูแลได้ยังพอที่จะให้โอกาสก็จะให้โอกาสในการประกันตัวซึ่งการประกันตัวไม่ใช่การที่จะสิ้นสุดคดีนะครับขอย้อนไปอีกเนาะย้อนแล้วย้อนอีกย้อนแล้วอีกเพราะการประกันตัวหมายถึงนะครับการวางเงินการวางตำแหน่งของผู้นำชุมชนหรือข้าราชการนะครับในชั้นศาลเนาะโดยที่เมื่อสิ้นสุดคดีแล้วทุกอย่างก็จะกลับสู่คืนปกตินะครับถ้าวางเงินเท่าไหร่เอาเงินกลับไปนะครับเนาะหรือว่าใช้ตำแหน่งค้ำประกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งโดยปกติก็จะเป็นครูเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่จะดูแลน้องๆนะครับส่วนในส่วนของการประกันตัวเนี่ยเมื่อเด็กถ้าเกิดว่าได้กลับไปอยู่บ้านในช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยพบเห็นว่าลูกบ้านนี้ถูกจับเมื่อวานนี้แล้วทำไมได้กลับบ้าน
1: ได้กลับบ้าน
0: นี่แหละครับเข้าสู่กระบวนการการประกันตัวนะครับซึ่งพอประกันตัวเรียบร้อยแล้วเด็กก็ยังไม่ใช่ว่าจะอยู่บ้านแล้วก็ทำนู่นทำนี่ได้ปกติไม่ใช่ครับสถานพินิจแล้วก็ศาลอัยการเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องตามเก็บรวบรวมข้อมูลกันอีก นะครับมีการสืบเสาะหาข้อเท็จจริงจากตัวเด็กจากตัวครอบครัวจากชุมชนของเด็กนะครับว่าเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาซึ่งเราจะเอาข้อมูลตั้งแต่แรกเกิดเลยครับทุกอย่างจะเป็นข้อมูลสำคัญนะครับเป็นข้อเท็จจริงสำคัญที่จะมาประมวลกันว่าเด็กคนนี้กระทำความผิดมาจากอะไรมาจากอดีตมาจากปัจจุบันหรือว่าเป็นเพียงแค่ความคิดชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบในแต่ละรอบไป
1: แต่ก็คือเด็กก็คือได้รับการประกันตัวแล้วจะได้อยู่กับผู้ปกครอง
0: ได้อยู่กับผู้ปกครองมีหน้าที่ไปเรียนมีหน้าที่ไปทำงานอะไรก็ตามปกติครับก็ยัง
1: แต่มีข้อจำกัดอะไรอย่างก็ค่ะในระหว่างที่แบบโดนประกันไปแล้วเนี้ย
0: อันนี้ก็จะมีในเรื่องของถ้าเกิดว่าเด็กทำผิดนะทำผิดเพิ่มเติมมีการทำผิดซ้ำในรูปแบบอะไรต่างๆก็คือเป็นเงื่อนไขของระหว่างศาลกับตัวผู้ปกครองกับตัวเด็กนะครับว่าถ้าเกิดว่าผิดซ้ำนี้อาจจะยึดเงินประกันหรือจะอะไรยังไงนะครับนี
1: ่
0: ก็แล้วแต่ตามกระบวนการไปนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่เด็กที่โดนเข้ามาแล้วก็จะเริ่มประพฤติตัวดีขึ้นเพราะว่าเกรงกลัวถ้าเด็กใหม่ๆนะครับ
1: เด็กใหม่ๆ
0: อาจจะเกรงกลัวอยู่นะครับอาจจะหรือว่าเด็กที่รู้แล้วว่าถ้าถูกจับแล้วจะต้องปรับยังไงนะครับแน่นอนครับพื้นฐานในการปรับปรุงตัวเอง1คุณเป็นนักเรียนกลับไปเรียน2ไม่เที่ยวกลางคื
1: น
0: 3สำคัญมากครับ3ทำยังไงก็ได้เพื่อให้ไม่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำเนาะอาจจะลดการไปเที่ยวไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนหรืออาจจะทำอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อเป็นการปรับปรุงตัวเองซึ่งระหว่างนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทางสถานพินิจบ้างทางศาลบ้างทางอัยการบ้างก็จะลงพื้นที่บ้างหรืออาจจะ
1: ไปแวะเวียนไปเยี่ยมเนาะ
0: ไปเยี่ยมแล้วก็เก็บข้อมูลรวมไปถึงสถานศึกษาด้วยครับถ้าทราบว่าเด็กยังอยู่ที่สถานศึกษาก็จะมีการไปสืบสอบขอข้อมูลจากสถานศึกษาโดยเป็นชั้นความลับนะครับโดยไม่เปิดเผยประมาณนี้ครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมานะครับก็จะเสนอต่อท่านพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาในการพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือจะดำเนินงานในเรื่องของคดีอย่างไรต่อไปนะครับต่อไปก็ในส่วนของควบคุมตัวเนาะผมขออนุญาตเล่าไปเลยแต่ควบคุมตัวเนี่ยมันก็จะค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละว่าเด็กไม่ได้กลับบ้าน
1: มันเหมือนกับว่าพูดง่ายๆก็คือไม่ได้ประกันตัวประมาณนั้นเนาะแต่ไม่ใช่แต่มันเป็นการควบคุมตัวมั้งคะประมาณไหนคะพี่ตื่น
0: ก็
1: ประมาณไหน
0: ชัดเจนเลยว่าเด็กควบคุมตัวเนี่ยหนึ่งแหละอัตราโทษหรือว่าเรื่องของคดีเนา
1: ะ
0: พฤติการของคดีดูแล้วมันน่าจะเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำได
1: ้
0: หรือว่าอาจจะเป็นคดีที่มีความน่าเป็นห่วงเนาะชุมชนสังคมมองว่าน่าที่จะแยกออกจากสังคมละเอามาดูแลไว้ก่อนนะครับศาลก็พิจารณาที่จะให้ควบคุมตัวนะครับอย่างที่บอกว่ามาอยู่ที่นี่นะครับสถานพินิจลำพูนเราไม่มีที่ให้นอนที่ให้พักแต่เราส่งต่อสถานแรกรับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งสถานควบคุมเนี้ยจะดูแลพื้นฐานครับปัจจัย4ทุกอย่างให้หมดนะครับเนาะ
1: ไอ้เมื่อกี้ที่เมื่อกี้เป็นสถานพินิจเนาะแต่อันนี้เป็น
0: สถานพินิจเหมือนกัน
1: แต่ว่า
0: ในการที่เด็กที่ควบคุมตัวอยู่ระหว่างรอตัดสินเนี่ยเป็นเราเรียกว่าสถานแรกรับต
1: ั
0: วแต่จริงๆแล้วเป็นสถานที่เดียวกันคือสถาน
1: แล้วศูนย์ฝึกนี่แหละค่ะ
0: ศูนย์ฝึกจะแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งศูนย์ฝึกจะเป็นหลังที่ตัดสินพูดง่าย
1: ๆ
0: ในชั้นแรกพอน้องนุ่นถามอย่างนี้ละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ชั้นแรก
1: นุ่นก็ถามแต่ไม่ฟังเนาะว่าคืออะไร
0: นะครับพอโดนจับมาถ้าไม่ได้ประกันตัวมาอยู่สถานพินิจดังนั้นเด็กจะอยู่ในความดูแลทั้งสถานพินิจลำพูนและก็เชียงใหม่นะครับเพียงแต่ว่าย้ายไปนอนที่นู่นแต่ลำพูนก็ยังไปสืบสอบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู
1: ่
0: รวมทั้งข้อมูลของผู้ปกครองข้อมูลของโรงเรียนก็ยังกลับไปเก็บข้อมูลตรงนั้นอยู่เอามารวบรวมกัน
1: ประกอบกัน
0: นะครับเพราะว่ารายงานทุกฉบับที่ออกจากหน่วยงานเนี่ยตัวเด็กคนหนึ่งจะต้องเหมือนสวมเสื้อครับเขาต้องสวมเสื้อให้มันเข้ารูปตัวบุคคลดังนั้นสภาพปัญหาของแต่ละบุคคลทั้งพื้นฐานด้านครอบครัวด้านการเป็นอยู่แล้วก็สภาวะความเป็นอยู่ของปัจจุบันแต่ละคนแตกต่างกันนะครับดังนั้นการมาอยู่รวมกันหรือว่าการเอาข้อมูลตัวเนี้ยมามันจะได้เป็นการพิจารณาที่ชัดเจนซึ่งในการออกรายงานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรายงานจำแนกนะครับเป็นรายงานจำแนกเฉพาะรายนะครับซึ่งเป็นการจัดทำโดยภาพรวมทีมสหวิชาชีพเนาะ ทีมสหวิชาชีพ
2: เจาะเลย
1: มาต่อเลยค่ะ
0: เจาะเลยนะครับทีมสหวิชาชีพนะครับมีทั้ง
1: มี
0: นักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยานะครับพนักงานคุมประพฤติซึ่งเป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านทางกฎหมายนะครับแล้วก็ด้านการพยาบาลนะครับเพราะสถิติเด็กอยู่ในสถานควบคุมเนี่ยจะชัดเจนมากแล้วก็จะมีครูที่ปรึกษาซึ่งจะเป็นครูวิชาชีพด้วยนะครับเนาะแต่ส่วนขอย้อนไปอีกในเรื่องของการจำแนกเนี่ยในส่วนของประกันตัวเราก็มีครับแล้วก็มีการจัดแฟ้มรายงานจำแนกเช่นกันอย่างที่ว่าเราไปเก็บข้อมูลมาเราก็รวมประชุมทีมสหวิชาชีพก่อนที่จะออกรายงานของแต่ละรายไปนะครับเช่นกันครับก็เสื้อต้องให้ตรงกับคุณ
1: เนาะ
0: ครับตรงไซส์ตรงขนาด
1: จะต้องมีปนดีไซเนอร์ของแต่ละคนมานั่งรวมตัวกัน
0: ออกแบบ
1: ชิ้นงานชิ้นนี
0: ้โดยที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางว่าคุณมีปัญหาหรือคุณมีอะไรที่จะอยากต้องการหรืออะไรยังไงเราจะช่วยเหลือหรือจะสนับสนุนหรือจะส่งเสริมด้านไหนเพื่อเป็นการบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูเด็ก
1: ค่ะนั่นก็แสดงว่าเด็กก็มีส่วนร่วมในการที่จะเหมือนกับพัฒนาตัวเองตัวในการอันนี้ตัวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเพราะเด็กส่วนหนึ่งก็ออกเรียนกลางคันเยอะนะเยอะครับเยอะในส่วนของที่ว่าเรียนตอนนี้ณปัจจุบันเนี้ยเท่าที่สอบมาเท่าที่ทำงานมาเนี่ยจะพบว่าเด็กออกเรียนในช่วงจบป.6แล้วไม่เรียนต่อ1ส่วนนะครับเยอะอยู่เด็กที่ได้เรียนมัธยมนะครับออกเทอม2ของม.2ก็มี
1: อ
0: ันนี้เยอะเลยครับม.2ของเทอม2เป็นช่วงที่ออกเท่าที่ลองโดยเฉพาะตัวผมเองเนา
1: ะ
0: ตัวผมเองเท่าที่สอบมาเท่าที่สัมภาษณ์มาเนี่ยวิเคราะห์แล้วว่าที่ออกม.2เพราะว่า1แหละเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเริ่มมีเพื่อนที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากตอนประถมตอนประถมอาจจะยังเป็นเด็กที่เล่นกันสนุกสนานอีกแบบแต่พอโตขึ้นมาเราจะเล่นกันอีกแบบนึงนะครับถ้าใครมีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่ค่อยดื้อมากนะใช้คำว่าไม่ค่อยดื้อมากเนาะไม่ใช่นักซิ่งไม่ใช่เด็กแว้นไม่ใช่อะไรมันก็จะอยู่ในโลกของการเรียนที่ชัดเจนแต่ถ้าใครที่มีโลกของการเรียนแล้วพอออกจากโรงเรียนหมดเวลาเรียนแล้วไปเจอกับเพื่อนกลุ่มแบบนี้แหละครับเรื่องของเรื่องเพื่อนของเพื่อน
1: ก็ชวน
0: กันมันก็เลยก่อให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมาเนาะถ้าเพื่อนมียาถ้าเพื่อนมีอะไร
1: เพื่อนห้องว่ายิ่งเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยสำคัญเนาะเป็นวัยที่แบบว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอารมณ์และพฤติกรรมอะไรอย่างกับเปลี่ยนแปลงได้นะ
0: คะโอเคนะครับ
1: แล้วก็ตะกี้เด็กและเยาวชนไปแล้วมันก็แล้วก็อยากจะถามแทนท่านผู้ฟังว่าในจังหวัดลำปูนเฮานี่เองในส่วนของสารบินนี่เองที่ในรับในเรื่องของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดส่วนใหญ่แล้วนักหรือว่าน้อยแล้วก็มีประเภทคดีอย่างพ้องที่เด็กกระทำผิดในพื้นที่เจ้า
0: ในพื้นที่เนาะณปัจจุบันนะครับยอดรวมนะขออยากให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเลยยอดรวมตั้งแต่มกราจนถึงเมื่อวานนี้นะครับขออนุญาตครับเก็บยอดจนถึงเมื่อวานนี้วันที่4สิงหานะครับรวมแล้ว28รายนะครับรวมแล้ว28รายก็ยังถือว่าจังหวัดเรายังน้อยนะ
1: ค่ะ28รายนี้ถามแทนท่านผู้ฟังเนาะเป็นเพศชายหมดเลยหรือมีเพศหญิง
0: มีเพศหญิงด้วย
1: เพศหญิงตัว
0: นะครับมีเพศหญิงด้วยนะครับก็จะเป็นกลุ่มควบคุมตัวมี17รายนะครับไม่ควบคุมตัวหรือประกันตัวนั่นแหละ11รายนะครับนะครับเท่าที่เห็นนะครับแต่ในส่วนของปีที่แล้วเนี่ยยอดเด็กอยู่ที่89รายในภาพรวมนะครับในภาพรวม89รายซึ่งก็ยังถือว่า
1: ขออนุญาตสอบถามนะคะถ้าสมมติเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงไม่ได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เนาะลำปางลำปางแม่ฮ่องสอนเองเนี่ยเทียบกับ2จังหวัดเนี่ยถือว่าลำพูนอยู่ในลำดับที่เท่าไหร
0: ่
1: ลอง
0: ถ้าเชียงใหม่ลำปางแล้วลำพูนแม่ฮ่องสอนนะครับ
1: ก็ได
0: ้ลำพูนอยู่ที่ล่างสุดเลยครับ
1: แสดง
0: ยังถือว่าเด็กเรายังดีย
1: ังน้อย
0: เด็กยังน้อยครับอันนี้ถ้าเทียบยอดนะครับ
1: โจเชียงใหม่กับเชียงรายนี่เป็นจังหวัดที่ใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ลำปางก็ใหญ่ครับลำปางก็ใหญ่ลำปางก็รวม
1: ดีแล้วค่ะที่จริงจังหวัดลำปูนเฮานี่เป็นจังหวัดเมืองเล็กๆเนาะแต่ก็คื ในเรื่องของการกระทำความผิดเนี่ยมันก็อาจจะมีเล็กน้อยตามประชากรในพื้นที่ก็ได้แต่อย่างใดแล้วเนี่ยก็บ่อยากให้เกิดขึ้นละกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เจ้าหื้อน้อยที่สุดละกันนะเจ้าอันนี้อันผู้ดำเนินรายการนี่คุยเสียงเบามากเลยหื้อน้อยที่สุดเลยนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: ให้มันน้อยนะครับขอชี้แจงหน่อยฐานความผิดนะครับฐานความผิดของจังหวัดเราเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมีหลายรูปแบบเนาะแต่รูปแบบหลักๆก็คือยาเสพติดแหละนะครับเพราะว่าเราเป็นจังหวัดที่ทั้งทางผ่านด้วยมีอะไรมีเด็กอยู่ใกล้เคียงนะครับใกล้จังหวัดใหญ่อาจจะมีอะไรที่เข้ามาม
1: ีประชากรแฝงตัว
0: ใช่ครับประชากรแฝงเยอะ
1: อ
0: นะครับก็จะมีนะครับในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กเยาวชนนี้ยังมีอยู่นะฮะในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีอยู่นะครับต่อมานะครับคดีฉ้อโกงอันนี้เริ่มมาแล้วบัญชีม้านะครับการที่เด็กมีบัตรประชาชนและมีเพื่อนของเพื่อนมาขอยืมนะนี่แหละครับบางคนบางเคสเนี่ยเป็นเรื่องของแฟนนะครับแฟนยืมบัตรประชาชนเพื่อไปดำเนินการในเรื่องของเปิดบัญชีนะครับ
1: แล้วในไอ้เคสที่เกิดขึ้นของผู้กระทำผิดของเด็กเนี่ยมีบัญชีม้าอยู่ในห้างตัวเองไหมคะสักประมาณกี่คนนะคะพี่เด็กถ้าเทียบสมมุติว่า10ถ้าสมมุติ10คนนี้สักกี่คนนะคะ1ใน10กี่คนสักกี่คนนะคะ
0: ในปีนี้เนา
1: ะ
0: ในปีนี้ในยอดจาก28คนเนี่ยมีบัญชีม้าอยู่ประมาณนะครับประมาณนะครับ6-7 คน
1: โอ้ย6-7คนเลยค่ะ
0: เรามันไม่ใช่แค่ที่จังหวัดเรานะครับคือที่มาเนี่ยไหลมาจากจังหวัดอื่นนะครับแต่ว่า
1: หมายถึงผู้เสียหายอยู่จังหวัด
0: ผ
1: ู้
0: เส
1: ีย
0: หายอยู่จังหวัดผู้เสียหายอยู่จังหวัดเรา
1: จังหวัดเรา
0: ด้วยก็มีครับมีทั้งผู้เสียหายอยู่จังหวัดเรามีทั้งเด็กจังหวัดเราแล้วก็เด็กจังหวัดอื่นที่ต้องตามมาถูกจับดำเนินคดีที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะบัญชีมาเนี่ยจะไหลมากจะไหลไวมากครับบัญชีวันช่วง5นาทีนี้อยู่จังหวัดนี้อีก5นาทีไปอีกจังหวัดหนึ่งครับแล้วดังนั้นผู้เสียหายอาจจะกระจายในช่วงเวลาอันสั้นนะครับอันนี้น่ากลัวมากนะครับดังนั้นเรื่องของบัตรประชาชนเรื่องของการเปิดบัญชีเนี่ยสำคัญนะครับระวังกันให้ดีๆนะครับ
1: นี่ผู้ใหญ่ก็เจอนะคะพี
0: ่ผู้ใหญ่ก็เสี่ยงเนาะ
1: ใช่ผู้ใหญ่ก็
0: เจอ
1: เจอเคสตรงนี้เหมือนกันที่เข้ามาปรึกษาที่ทางสำนักงานยุติธรรมเจ้า
0: แล้วลำดับที่3เนาะต่อมาจะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายพกพาอาวุธอย่างเงี้ยครับซึ่งอาวุธเนี่ยอย่าเพิ่งมองถึงแค่ว่าปืนลูกซองหรือปืนปากกานะครับปัจจุบันแม้กระทั่งปืนยิงนกยิงหนูลำยาวๆนี่แหละครับนะครับ
1: ก้อนหินนี่ได้ก่อน
0: ก้อนหินก็ถ้าเกิดเหตุแล้วคุณเอาไปคว้างปลาจนผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บนั่นแหละครับนั่นก็คืออาวุธ
1: ก็คืออาวุธเหมือนกัน
0: นั่นแหละครับ
1: แต่น้อยมากไม่ก่อน
0: ใช่ครับเพราะว่ายังไงฝากด้วยนะครับว่าเวลาไปนาเวลาไปอะไรอย่าคิดว่าโอ้ไปแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เห็นมีอะไรสมัยนี้โดนได้ง่ายๆนะครับเป็นคดีนะครับปืนยิงหนูที่โอ้โหเป็นเม็ดเนี่ย
1: บางทีน้องสงสัยนะว่าเด็กๆเขาเอาลูกไหนมาฮะหรือว่าเอาจากผู้ใหญ่ขโมยจากพ่อจากแม่หรือเปล่า
0: หรือว่ามรดกตกทอดด้วยก็มี
1: หรือว่าหารายได้เองหารายได้เสริมแล้วเอาเงินไปซื
0: ้อ
1: มันก
0: ็หลายอย่างครับ
1: หลายอย่างเนาะ
0: เท่าที่ถามมาหนึ่งมีอยู่แล้วจากครอบครัว2ถามซื้อจากเพื่
1: อ
0: นและที่สำคัญถามซื้อจากYouTube จากออนไลน
1: ์อันนี้
0: นะครับ
1: ซึ่ง
0: น่ากลัว
1: เนาะใช่
0: ครับ
1: แต่ใช่ว่าในเรื่องของอาวุธอย่างเดียวเนาะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าตัวก็
0: โอ้อันนี
1: ้โอ้ยอันนี้ได้ยินข่าวที่สารพินิจมา
0: ครับ
1: เหมือนกันเนาะในเรื่องของรณรงค์เรื่องของการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้า
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นของนำเข้านะครับเป็นผิดกฎหมายที่ชัดเจนมากนะครับดังนั้นก็ยังไม่ควรจะมีนะครับป
1: ั
0: จจุบันนี้น่าจะไม่มีแล้วมั้งไม่เห็นแล้วนะโอเคลำดับสุดท้ายที่เห็นที่จะเป็นมานะครับนะขับขี่รถด้วยประมาทนะครับก็คือการระมัดระวังนี่แหละครับเนาะเด็กนักเรียนนี่ครับส่วนใหญ่ออกจากโรงเรียนบ้างตอนช่วงเย็นบ้างฮะหรือว่าอะไรเงี้ยตามสี่แยกนะครับอยากให้มองกันดีๆนะครับจอดก่อนนะครับลำพูนเรานี่เนาะการขับรถไม่ว่าจะคุณจะมาสายเอกสายโทยังไงครับจอดก่อนบ้างก็ดีนะครับหรือชะลอหน่อยนะครับนะเพื่อความปลอดภัยนะครับบางทีเรารถใหญ่บางคันนะครับขับรถยนต์มาในทางเอกนี่แหละถูกแหละแต่ว่าเด็กๆนะครับ
1: ด้วยความคึกขนองหรือว่าด้วยความไม่รู้หรือว่าอย่างของเด็กอะเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะรีบอาจจะรีบไปหน่อยนะครับโดยที่เด็กก็คือความเป็นเด็กนะครับความระมัดระวังก็จะน้อยกว่าผู้ใหญ่อยู่ละนะครับความคิดความอ่านอะไรก็อาจจะ ทำให้เกิดปัญหาครับเฉียวชนเล็กน้อยจนถึงขั้นเสียชีวิตบ้างแขนขาขาดบ้างนะครับในคดีที่ผ่านมานะครับก็ประมาณนี้นะครับ
1: เจ้าโอ้ตะกี้ลองมาฟังพี่ตึงคุยในเรื่องของการกระทำความผิดของเด็กแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่เด็กอย่างเดียวเนาะขึ้นอยู่กับผู้ปกครองกับครอบครัวด้วยในการที่จะดูแลเด็กเนาะเจ้าในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยเฮามาฟังดูละเนี่ยเฮาอยากมีแนวทางในการที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขอะค่ะในส่วนของสถานพินิจเองนี่มิติในด้านของการรณรงค์ป้องกันหรือแก้ไขในด้านของบังคับเด็กกระทำผิดเนี่ยมีห้องก่อค่ะได้มีการทำกับเด็กห้องก่อ
0: ครับก็มีทั้งแบบภายในและภายนอกเนาะถ้าแบบในรูปแบบของภายในในคือเด็กที่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยเราจะต้องรีบเลยรีบชี้แจงรีบให้ข้อมูลรีบทำยังไงก็ได้เพื่อให้เด็กที่ทั้งประกันและไม่ประกันตัวเนี่ยได้รับรู้ก่อนว่าผลกระทบจากการกระทำผิดคืออะไรนะครับแล้วเราก็จะมาหาแนวทางการป้องกันร่วมกันผ่านกิจกรรมนะครับการปฐมนิเทศนะครับการตั้งแต่แรกรับตัวเลยเราก็เรียกว่าการจัดทำแผนแนวทางการบำบัดนะครับการบำบัดแก้ไขหรือฟื้นฟูนะครับภายใน30วันแรกเราจะต้องรีบมาวางแผนกันเลยว่าเด็กคนนี้นอกจากได้รายงานจำแนกละเราต้องมาดูโดยคณะทีมทางวิชาชีพอีกว่าเราจะช่วยกันดูแลเคสนี้อย่างไรนะครับเนาะต่อมา
1: แล้วครอบครัวล่ะคะพี่ตึงครอบครัวมีส่วนในการที่จะเข้ามาร่วมวางแผนด้วยไหมหรือว่ายังไง
0: ใช่ครับอันนี้สำคัญเลยเราต้องขอความเห็นจากผู้ปกครองเด็กว่าอย่างเช่นถ้าเกิดมาไม่ได้ก็เป็นการสอบถามทางออนไลน์ทางโทรศัพท์ทางเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ให้คำแนะนำร่วมกันแล้วก็จะมีการนัดหมายมาทำกิจกรรมด้วยนะครับถ้าอย่างที่ลำพูนเรานะครับมีการจัดประถมนิเทศเดือนละครั้งนะครับแต่พักหลังเคสค่อนข้างน้อยนะครับเคสค่อนข้างน้อยบางเดือนก็ว่างเว้นเลยนะครับก็เลยจากการประถมนิเทศโดยการจัดกิจกรรมกลายเป็นการตั้งแต่การพบปะพูดคุยในครั้งแรกก็เลยเป็นการประถมนิเทศเป็นตัวเป็นการให้ข้อมูลเป็นการหาแนวทางร่วมกันเลยชัดเจน
1: แต่ถ้าสมมติว่าน้องถามน้องแทนท่านผู้ฟังว่าถ้าสมมติเด็กที่อยู่ห่างไกลอย่างกับห่างไกลในพื้นที่ที่จะเข้ามาในเมืองนี
0: ้
1: ใช้กระบวนการอย่างไรคะ
0: ผ่านโครงการครับ
1: อ๋อก็
0: มีเราเรียกสั้นๆว่า1สถานพินิจ6สถานศึกษาเนาะนะครับอันนี้
1: เป็นยังไงคะ
0: ก็คือ1สถานพินิจก็คือ1สถานพินิจของเรานี่แหละเราจะพยายามขยายเครือข่ายไปให้ความรู้กับสถานศึกษาให้ได้อย่างน้อยปีละ6แห่งถ้าเกิดเพิ่มได้มากกว่านั้นก็จะเพิ่มนะครับแล้วแต่รอบของปี
1: คือไปให้ความรู้เด็กนี่แหละ
0: ใช่ในข้อมูลตรงนี้ทั้งเด็กทั้งครูทั้งถ้าเกิดโรงเรียนไหนพร้อมหรือสะดวกที่จะให้ผู้ปกครองมาร่วมรับฟังด้วยก็ยินดีครับน
1: ะ
0: ก็จะเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนนะครับต่อมานะครับก็คือการร่วมกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ของจังหวัดนี่แหละนะครับหน่วยที่ก็ไปลงบูธนะครับร่วมกันกับหน่วยงานเราร่วมกันอยู่ละนะครับกับยุติธรรมจังหวัดนะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของโครงการ To Be Number One อันนี้ทุกแห่ง
1: สำคัญเลย
0: ทุกแห่งนะครับมีอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็โครงการสร้างเครือข่ายนะครับเราจะหาเครือข่ายชุมชนมาร่วมเพื่อหาแนวทางถ้าเกิดว่าเป็นการวางแผนให้กับเด็กหลังปล่อยนะครับสมมติว่าเด็กใกล้ปล่อยแล้วเราจะรีบประสานหาชุมชนว่ามีความพร้อมยังไงหรือเราจะจัดการยังไงกับเคสนี้เป็นการช่วยเหลือกันเป็นการวางแผนร่วมกันควรส่งเคราะห์ไหมหรือว่าควรที่จะประสานหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมนะครับหน่วยงานภาคีหลักๆก็แน่นอนครับพมจ.บ้างนะครับ อะไรประมาณนั้นครับ บ้านพักเด็กก็ดูแลร่วมกันไปนะครับเนาะแล้วก็เราหลักๆเลยนะครับช่องทางในการพูดคุยนะครับในการสอบถามในการขอคำปรึกษานะครับก็มีทั้งโทรศัพท์แล้วก็ทาง Facebook ครับ
1: ค่ะ อันนี้ก็ถ้ากรณีที่ท่านผู้ฟังที่ฟังในวันนี้นะเจ้าอาจจะมีข้อเสนอแนะดีๆนอกที่จะแนะนำทางสถานพินิจนอกเหนือจากที่ว่ากิจกรรมที่เราทำร่วมกับเด็กแล้วในการที่จะป้องกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะโทรมาหรือว่าให้คำแนะนำผ่านทาง Facebook ได้ว่าเอ้ยหน่วยงานสถานพินิจน่าจะไปทำกิจกรรมหรือไปทำอะไรอย่างสักอย่างเนาะในการป้องกันเด็กในเชิงแบบนี้ก็ได้เน
0: า
1: ะพี่เด็กเน
0: า
1: ะ
0: ได้ครับในเชิงลุกมาได้เลยครับหน่วยงานไหนก็ได้ครับประสานงานมาครับเรามีทีมวิทยา
1: ซึ่งจุดตรงนี้แหละค่ะทำให้น้องนุ่นคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนหรือว่าเครือข่ายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยถือว่าสำคัญเหมือนกันเนาะซึ่งของทางยุติธรรมก็มีในส่วนของปุ้นห้องว่าคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนนั่นแหละเนาะก็มีส่วนหนึ่งสำนักงานคุมประพฤติก็มีในส่วนของอสค.อาสาสมัครคุมประพฤติแต่สารพินิจก็มีเหมือนกันแต่อยากจะรู้ว่ามีเนี่ยเปิ้ลเป็นภัยอย่างใดแล้วอำนาจหน้าที่อะไรอย่างในการช่วยเหลือเด็กเนี่ยเปิ้ลช่วยได้มากน้อยเพียงใดจ้ะ
0: ในตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าเป็นอาสาแต่ว่าในของสารพินิจในของกรมพินิจนะครับเรียกว่าคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนนะครับสำหรับสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนนี่ชื่อเต็มๆนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าถ้าเรียกง่ายๆก็คือคณะกรรมการสงเคราะห์นี่ครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นทีมงานที่มาช่วยดูแลเรามาช่วยผลักดันมาช่วยสนับสนุนแล้วก็รวมไปถึงช่วยเรื่องของการสงเคราะห์การดูแลต่างๆให้กับทั้งเด็กเยาวชนทั้งสถานพินิจด้วยนะครับและหลักๆก็คือการให้คำปรึกษาแนะนำน
1: ะ
0: เพราะว่าการทำงานโดยที่ทีมงานภาครัฐอย่างเดียวนะครับบางทีอาจจะมองไม่รอบมองไม่ครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆนะครับการมีทีมงานทีมนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ มีทั้งในตัวอำเภอเมืองแล้วก็กระจายไปนะครับตามอำเภอต่างๆเนี่ยนะครับแต่ละท่านก็มีความสามารถครับร่วมกันทั้งกำกับติดตามดูแลครับ มีการหาทุนหาอะไรอย่างเงี้ยครับมาสนับสนุนให้กับเด็กน้องๆกลุ่มนี้นะครับครับ
1: แล้วในส่วนถ้าท่านผู้ฟังเกิดอยากมีส่วนในการที่จะช่วยเหลือภาครัฐในส่วนที่จะสงเคราะห์เด็กอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะเข้าไปปนห้องว่าสมัครเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์นี้ได้ไหมหรือยังจะได้ค่ะ
0: ได้
1: ยังได้อยู่ไหมคะ
0: เราวาระของคณะกรรมการจะเป็นวาระรอบละ3ปีนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการประกาศเป็นรอบๆไปเมื่อหมดวาระในแต่ละรอบปีนะครับก็ยินดีครับย
1: ิน
0: ด
1: ีแสดงว่าเขาก็แจ้งอาจจะแจ้งความประสงค์เบื้องต้นกับหน่วยงานทิ้งไว้ก่อนนะเจ้า
0: ได้ครับมาแจ้งได
1: ้
0: เลยคร
1: ับมาแจ้งเปิดรับสมัครเรื่อยๆมันก็
0: ครับในช่วงจะหมดวาระก็จะมีการเปิดรับสมัครแล้วจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเลยครับให้รับทราบกันทั่วกันนะครับ
1: เจ้าอันนี้เดี๋ยวจะขอทิ้งท้ายไว้ตอนท้ายก่อนว่าสารพินิจมีอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังพ่องเนี่ยยังมาถามเจ้าจะเก็บขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะเจ้าเนาะ
0: ครับครับ
1: ในส่วนของถามตะเกียน้องย้อนถามไปเนาะในเรื่องของถ้าชุมชนถ้าเด็กที่อยู่บ้านไก
0: ่
1: กรณีที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เชียงใหม่เนาะแล้วเนี่ยแล้วญาติมีความประสงค์ที่จะไปเยี่ยมเด็กแต่ว่าเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ในการเดินทางมาจะไปเยี่ยมเด็กเนี่ยสารพินิจลำพูนมีส่วนในการที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองในตรงนี้ได้อย่างไรพ่อมาเจ้า
0: แนวทางของกรมพินิจนะครับเราไม่ใช่จ่าครับเราเริ่มดำเนินการมาได้หลายปีแล้วครับประมาณ 4-5 ปีละในเรื่องของการเยี่ยมเด็กทางออนไลน์นะครับเป็นการพูดคุยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เลยสำหรับเคสที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้โดยที่ต้องลงทะเบียนผ่านในระบบ Google Form กับทาง Facebook ของสถานพินิจนะครับซึ่งตัวนี้เราจะมีการดำเนินการให้แล้วก็อธิบายตั้งแต่ในช่วงที่น้องโดนจับนะครับซึ่งเราจะพูดคุยกับผู้ปกครองแล้วก็มีการแอดไลน์กันมีการสมัครสมาชิกกันเพื่อที่จะสามารถจองเยี่ยมซึ่งต้องเป็นการจองเยี่ยมนะครับในการเยี่ยมแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาไม่นานครับให้เวลาแค่เคสละ20นาที10ถึง20นาทีแล้วแต่เคสไปนะครับเพราะว่าถ้าเราทิ้งเวลาไว้นานเนี่ยอาจจะมีการจากการพูดคุยด้วยความคิดถึงด้วยความห่วงหาก็จะกลายเป็นการร้องขออ เป็นการพูดคุยเรื่องอื่นไปนะครับแล้วก็กดเหล็กสำคัญเลยนะครับแฟนกันเยี่ยมกันไม่ได้นะครับแฟนกันเยี่ยมกันไม่ได้ครับ
1: จะใช้วิธีอย่างไรคะ
0: ก็ผ่านแม่เอา
1: ผ่านแม่
0: คิดถึงรักหรือบอกบอกผ่านพ่อผ่านแม่เราจะให้ผู้ปกครองเท่านั้นครับที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าเยี่ยมเว้นแต่ว่าคุณมีทะเบียนสมรสซึ่งในวัยเด็กวัยนี้ก็ยังไม่มี
1: นะฮะ
0: เว้นแต่ว่ามีก็สามารถเยี่ยมได้ครับแล้วก็ไม่ให้บุคคลอื่นนะครับที่ไม่ใช่คนนามสกุลหรือในทะเบียนบ้านเดียวกันนะครับแต่น้าอาได้ครับให้แต่เราจะมีการสำรวจข้อมูลก่อนว่าบุคคลใดที่จะสามารถจองได้ เราจะอนุมัติเฉพาะบุคคลที่เป็นคนในครอบครัวเท่านั้นเพราะว่ากันหลายๆอย่างครับถ้าเกิดว่าเป็นคู่คดีเก่าเป็นโจทย์เก่า
1: าม
0: าหาเรื่องการหรือมาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดเหตุอะไรที่มันขยายใหญ่โตไปได้อย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เราก็ต้องกันอะไรหลายอย่างส่วนการเยี่ยมในพื้นที่สมมติว่าสะดวกว่าจะไปเยี่ยมก็จองเยี่ยมไว้แล้วก็ไปตามวันเวลาที่เขากำหนดนะครับถึงอยู่ไกลแค่ไหนสามารถติดต่อได้นะครับไปที่สถานพินิจจังหวัดนั้นๆได้เลยนะครับอย่างเช่นอยู่ภูเก็ตแต่ลูกเราถูกจับอยู่ที่เชียงใหม่หรืออยู่ที่ลำพูนนะครับก็ประสานกับสถานพินิจทางภูเก็ตเดี๋ยวภูเก็ตประสานกับทางเชียงใหม่กับลำพูนให้แล้วก็นัดวันเราก็ออนไลน์เข้าหากันใช่ทีนี้ผู้ปกครองก็จะได้คุยกับลูกเจอหน้าเจอตากันแบบอย่างเช่นตอนนี้เช่นกันครับ
1: อันนี้เป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมเนาะที่ทันสมัยเนาะในการเอามาใช้ประกอบในการทำงานเพื่อลดปัญหาว่าลดกระบวนการหลายๆอย่างเนาะลดค่าใช้จ่ายลดอย่างหลายๆอย่างของชาวบ้านลงได้เยอะเยอะเลยเหมือนกับยุติธรรมเองเหมือนกันค่ะคือยุติธรรมก็ตั้งฟอนออฟฟิศไว้ที่อบต.ทุกแห่งอบต.เทศบาลทุกแห่งในการเข้าไปรับงานบริการด้านกระบวนการยุติธรรมได
0: ้
1: ชาวบ้านบ่ต้องเดินทางมาที่ยุติธรรมละยุติธรรมก็จะมีเซ็นเตอร์ก็คือจะมีฝ่ายเลขารับเรื่องอยู่ตรงนั้นแล้วส่งเรื่องมาที่ยุติธรร
0: ม
1: ก็คล้ายๆกับเทคโนโลยีตัวนี้แหละแต่เราใช้ในเรื่องของภาคประชาสังคมภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะเจ้า
0: ถือว่าดีครับ
1: ถือว่ากระทรวงยุติธรรมเฮานี่คือความสนใจในเรื่องของทั้งเทคโนโลยีทั้งอิเล็กทรอนิกส์เนาะทั้งสื่อของภาคประชาชนโดยนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็ถือว่ากระทรวงก็เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้เนาะซึ่งตอนนี้น้องนุ่นเหลียวดูเวลาละค่อนข้างที่จะมีเวลานิดนึงตะกี้ยังมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมเห็นนิดนึงอยู่ยังคาใจอยู่
0: ว
1: ่
0: า
1: สถานพินิจกับศูนย์ฝึกที่อยู่ติดกันเดี้ยเลยเนี่ย ความแตกต่างหรือว่าบทบาทภารกิจของทั้งสองหน่วยเนี่ย มันเชื่อมโยงอย่างกับเด็กแล้วเด็กอ่ะต้องเข้าที่ไหนก่อนต้องเข้าสถานพินิจก่อนแล้วหลังตัดสินถึงไปศูนย์ฝึกหรืออย่างจะใดค่ะเดี๋ยวเฮือกตึงอธิบายให้ฟังนะจ๊ะ
0: ครับขอตั้งง่ายๆเลยว่าโดนจับมาจากศาลนะครับประกันตัวกลับบ้านไม่ประกันตัวมาอยู่ที่กันนะครับมาอยู่ลำพูนได้แค่ครึ่งวันนะครับตอนเย็นรีบส่งเลยเรารีบทำเอกสารให้เสร็จรีบส่งเลยทันทีหรือว่าภายใน2ชั่วโมงนี่แหละครับรีบส่งต่อเลยไปที่เชียงใหม่นะครับนั่นคือสถานพินิจหรือว่าสถานแรกรับซึ่งเด็กจะอยู่ที่นี่ในห้วงเวลาของการสืบสอบข้อมูลอะไรทั้งหลายเนี่ยในทางกฎหมายให้เวลาในกระบวนการ3เดือนเนาะผมขอใช้ตัวเลขอย่างนี้เลยนะ3เดือนครับภายใน3เดือนนะครับกว่าที่จะดำเนินการว่าพิจารณาในชั้นศาลในชั้นพนักงานอัยการทีนึงว่าจะพิจารณาว่าจะอย่างไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการตัดสินชัดเจนว่าโดยชั้นศาลตัดสินว่าโอเคไปรับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเต็มระบบนะครับคำว่าเต็มระบบหมายถึงว่าคุณจะได้ทั้งได้การเรียนอย่างจริงจังนะครับ มีการสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพอย่างจริงจังมีใบเซอร์ทุกอย่างเรียบร้อยถ้าจบมานะครับจบหลักสูตรมาแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องของการวางแผนการทำงานนะครับตรงนี้แหละใช้เวลาหน่อยซึ่งในการอยู่ของสถานแรกรับเนี่ยใช้เวลาภายใน3เดือนผมก็ย้ำนะครับเว้นแต่ว่าคดีนั้นอาจจะต้องยืดไปหน่อยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าการตัดสินในเบื้องต้นอาจจะใช้ตามมาตราอื่นๆอย่างเช่นไม่อยากลึกเนาะแต่ว่าเอาเบื้องต้นเขาเรียกว่า132วรรค1และวรรค2ครับวรรค1คือศาลให้โอกาสเด็กได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะครับได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วก็มารายงานตัวในชั้นศาลคล้ายๆกับคุมประพฤติ
1: ค่ะ
0: เนาะต้องรายงานตัวต
1: ้
0: อง
1: คล้ายกับผู้ใหญ
0: ่คล้ายๆผู้ใหญ่ครับไม่ต้องว่าห้ามออกนอกลู่นอกทางห้ามทำผิดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็มารายงานตัวจนครบกำหนดก็จะยุติคดีไปนะครับนั่นคือในชั้นเบื้องต้นแต่ถ้าอย่างที่ว่าแหละครับตัดสินว่าให้อยู่ต่อถ้าอยู่ต่อ132วรรค2คำว่าวรรค2ก็คือมาอยู่ที่สถานพินิจเชียงใหม่อีกละนะครับทีนี้แหละก็มีเหมือนกันครับไฟบังคับที่น้องๆจะต้องเจอก็คือใครที่เป็นนักเรียนหรือไม่เป็นมาก่อนต้องเรียนครับสกลแม่ริมครับชัดเจนเลยนะครับเราจะต้องเน้นในเรื่องการศึกษาเป็นหลัก ก็ให้เรียนเลยแล้วก็ส่วนน้องสนใจวิชาชีพใดๆนะครับในนั้นซึ่งก็ส่วนของสารพิษจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าศูนย์ฝึกเนาะแต่วิชาชีพพื้นฐานนะครับก็จะมีช่างตัดผมช่างไฟเกษตรอย่างเงี้ยครับเนาะแต่ส่วนระหว่างอยู่ล้อเนี่ยก็จะมีทีมคณะกรรมการสงเคราะห์อย่างที่เราพูดในเบื้องต้นนะครับหรือว่าทีมจากพวกผมด้วยจากลำพูนด้วยไปร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆนะครับเป็นการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูร่วมกันนะครับซึ่งทีมคณะกรรมการก็จะเอาเรื่องของวิชาชีพเรื่องของเสริมทักษะชีวิตองค์ความรู้ต่างๆจากแต่ละท่านท่านถนัดในเรื่องของพุทธศาสนาถนัดในเรื่องของปรับปรุงพฤติกรรมอย่างเงี้ยครับก
1: ็
0: จะไปช่วยกันหนุนกันสอนกันไปนะครับซึ่งของเชียงใหม่ก็จะมีกรรมการสังเคราะห์ของเขาด้วยนะครับที่จะมาร่วมกันดังนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็จะแต่ละวันไม่ได้อยู่ว่างๆหรอกครับน
1: ะ
0: จะมีกิจกรรมเช้ายันเย็นเลยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนถึงกำหนดตามที่ศาลว่าไว้นะครับได้ให้คำสั่งไว้นะครับดังนั้นตัดสินในรูปของ132จะอยู่ที่นี่นะครับซึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือการบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกว่านั่นแหละครับจำคุกนะแต่ของเด็กเราให้ไปบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูหรือว่าได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพิ่มเติมโดยโรงเรียนประจำแห่งนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าเราดูแลแบบเด็กและเยาวชนและครอบครัวนะครับเราดูแลเต็มที่เลยนะครับก็ตรงนี้แหละจะค่อนข้างชัดเจนหน่อยระยะเวลาก็จะมีกำหนดตั้งแต่3เดือน6เดือน1ปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยครับจนอยู่จนถึงบางรายให้ที่โทษหนักๆแล้วก็เขาไม่มีแผนเรื่องของการเรียนหรือการทำงานที่บ้านเลยไม่สามารถที่จะจัดการได
1: ้
0: ศาลยังบังคับให้อยู่จนอายุ24ปีก็มีครับหรือว่าให้จนเรียนจบม.ต้นหรือม.ปลายก็มีฮะนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่ผมบอกว่าสูตรแต่ละตัวกับเด็กนะครับตามสภาพปัญหาของเคสว่ากันไป
1: ครับ
0: โอเคนี่คือความแตกต่าง
1: น
0: ี่
1: คือความแตกต่างก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดเนาะถือว่าวันนี้น่ะศาลพินิจเนี่ยเป็นหน่วยงานค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแต่วันนี้เราสามารถที่จะยกภารกิจของหน่วยงานทั้งหมดที่หน่วยงานใหญ่เนี่ยมาไว้ในชั่วโมงมาถึงชั่วโมงเนาะในการจัดรายการวิทยุของเราในวันนี้ซึ่ง เดี๋ยวช่วงท้ายเนาะจะให้ทางพี่ตึ่งเนี่ยฝากอันอย่างถึงเด็กๆและน้องๆเด็กน้องๆเด็กและเยาวชนเนาะซึ่งช่วงนี้ค่อนข้างมีความเสี่ยงที่จะกระทำผิดเพราะว่าเต่าที่เห็นเนาะหนึ่งคือการเที่ยวในช่วงเทศกาลซึ่งตรงเนี้ยสำคัญที่สุดช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลลำไยความห่วงใยในเรื่องของน้องๆก็มาพร้อมลำไยมาในเรื่องอะไรยังการขับรถโดยประมาทเหมือนกันหรือว่าการประพฤติตนเองในการไปเที่ยวงานคนเยอะๆเนาะน้องๆอาจจะไปเจอควอลิเก่าเนาะหรือว่าเกิดเรื่องกันเมื่อหลายปีละมาเจอกันแล้วก
0: ็
1: หรือว่าไปเดินไปชนรายการอีกนะในการดูคอนเสิร์ตอย่างก็คืออาจจะเป็นความอีกหนึ่งความห่วงใยหนึ่งแต่อันนี้ของสำหรับผู้ดำเนินรายการเองที่เป็นห่วงแต่สำหรับสารพินิจเองวันนี้พี่ตึงในนามของตัวแทนเนาะม
0: ี
1: อะไรอย่างที่จะบอกกล่าวหรือว่าฝากท่านผู้ฟังในเรื่องของความห่วงใยในเรื่องของเด็กและเยาวชนเราในช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้เลยค่ะ
0: ครับเที่ยวให้สนุกก็อย่าเที่ยวกับแก๊งครับ
1: แสดงว่าเที่ยวคนเดียวได
0: ้เที่ยวกับครอบครัวเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไปกับเพื่อนก็ไปได้ครับแต่ว่าการวางตัวเนาะเราก็ต้องทบทวนนะครับว่าเราไปเราจะต้องเจอกลุ่มแบบนี
1: ้
0: นะครับเราไปกับทีมอย่างนี้นะครับสืบดูให้ดีก่อนครับตั้งแต่เริ่มสตาร์ทรถจากออกจากบ้านเลยเปิดเบาะเลยครับว่ามีอาวุธมีใครพกอะไรไห
1: ม
0: อ
1: ัน
0: นี้อันตรายนะครับอย่าพกนะครับเอาออกเลยนะครับ
1: เปิดดูอีกหน่อยนึงได้ไห
0: ม
1: ถังน้ำมัน
0: ถังน้ำมันด้วยนะครับ
1: มีน้ำมันไหม
0: อันนั้นเออใช่ใช่ใช่
1: ใช่อันนี
0: ้ขับไปแล้วจะกลับไม่ได้เนาะ
1: ใช่
0: น
1: ั
0: ่นเลยครับเนาะอันดับแรกก็ตรงนี้แหละครับแล้วก็ควบคุมอารมณ์นะครับนึกถึงไว้ถ้าทำแล้วเกิดเหตุแล้วได้ระบายไปแล้วแต่ผลที่ตามมาครับบางทีนะครับแค่ขว้างก้อนหินไปก้อนเดียวเข้าไปที่เขากำลังเต้นๆกันอยู่เนี่ยนะครับแต่บังเอิญก้อนหินก้อนนั้นมันไปเข้าตาคนแล้วคนตาบอดขึ้นมาแล้วครับมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสมัยนี้กล้องวงจรปิดอะไรมันชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าคุณทำแล้วจะสามารถหนีได้เลยนะครับคุณจะสตาร์ทรถ
1: มีเน
0: า
1: ะ
0: หลักฐานมีทั่วเมืองครับ
1: มันมีค่ะ
0: นะครับหน้าบ้านหน้าร้านอะไรต่างๆนะครับกล้องวงจรปิดเรามีนะครับเนา
1: ะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินการได้ง่ายเลยครับแต่สิ่งที่อยากฝากจริงๆก็คือ ความอบอุ่นในครอบครัวครับ
1: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยใช่ไหมในการที่เด็กและเยาวชนจะกระทำผิดเนาะก็คือเป็นสาเหตุหลักๆเลยแล้วกัน
0: ลูกจะไปไหนลูกจะทำอะไรพ่อแม่รู้หรือเปล่าครับถ้ารู้ก็ควรที่จะรู้มากขึ้นนะครับลูกมีเพื่อนชื่ออะไรลูกจะขอไปไหนกี่ชั่วโมงมีการจำกัดหรือกำหนดเวลาไหมกลับมาตรงเวลาไหมเป็นการรีเช็คครับว่าเขามีวินัยในตัวเองไหมสามารถควบคุมตัวเองได้ไหมนี่คือเบื้องต้นนะครับ
1: ซึ่งช่วงวัยรุ่นเนี่ยพี่ตึงยอมรับเลยว่าพ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่เยอะมากๆอย่างกับกรณีลูกของน้องนุ่นเองเนาะก็คือค่อนข้างที่จะเข้าสู่วัยรุ่นและคือทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยจากที่เคยเป็นเด็กอายุไม่ถึงตอนอายุประมาณสัก10เนี่ยตอนนี้ขึ้นมา14 15ละคือพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแต่ก็คือพ่อแม่อย่างนึงก็ต้องเข้าใจในช่วงที่เขาเปลี่ยนแปลงเป็นวัยรุ่นตัวเนาะตรงนี้ก็สำคัญในเรื่องของผู้ปกครองเหมือนกัน
0: ครับเช่นกันครับน้องนุ่นพูดถูกครับอย่างเช่นเราต้องมองย้อนว่าตอนเราอายุ14เราทำอะไรอยู่ครับเราดื้อเรื่องอะไรนะครับนี่แหละครับเอามาสอนลูกบางทีบางอย่างเราบอกได้นะ
1: ค่ะ
0: เราก็ผ่านตรงนี้มา
1: เนาะเอาประสบการณ์ของแม่นี่แหละมาสอนลูกเน
0: า
1: ะ
0: คุยกับลูกให้มากขึ้นครับไม่ต้องอะไรมากเลยพ่อแม่ทำงานอยู่ที่อื่นอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะครับแค่วันละ5นาทีก็ได้ครับโทรมาคุยโทรมาปรึกษากันโทรมาคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างถามกันบ้างนะครับแล้วคุณลูกก็ควรที่จะโทรหาพ่อแม่ด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับโอเคครับ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่น้องนุ่นกับพี่ตึงได้นำเสนอคือท่านผู้ฟังในวันนี้นะเจ้าหากมีประเด็นไหนเนาะที่ท่านผู้ฟังอยากมาปรึกษาในเรื่องของเด็กเปิ้นฮ้องว่าสายพินิจก็ยังฮ้องแหมแบบนึงก็คือคลินิก
0: ครับ
1: แม่นก็ค่ะ
0: ม
1: ีคลินิกคือคำปรึกษาในด้านของเด็ก
0: อ
1: ันนี้คิดค่าใช้จ่ายก็ค่ะคำว่าคลินิกเนี่ยค่ะ
0: ฟรีครับไม่คิดตังค์สักบาทนะครับสายหลักๆเลยนะครับ0535106694ครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นเบอร์เดียวกับสำนักงานตัว
0: เบอร์สำนักงานเลยครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโอนสายเข้านะครับกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะเปิ้นฮ้องว่าคลินิก
0: คลินิกให้คำปรึกษา
1: ค่ะถ้าสมมติว่าอู้กันคำขำเล่นๆเนาะถ้าละออนถ้าลูกน้องหายหรือเกี่ยน้องเอาไปฝากไว้สารพินิจได้ก็
0: โอ้บ่ได้ครับ
1: บ่ได้เนาะอันนี้อ้าวแล้วแต่กี้ยังบอกว่าคุ้มดูแลเด็กเลยว่าชนนี้บ่ได้ไปก่อน
0: ให้คำปรึกษาได้ครับแต่ว่าถ้าน้องไม่ทำผิดร้ายแค่ไหนถ้าไม่ทำผิดยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะ
1: ประเด็นคือน้องต้องทำผิดถ้าบ่ทำผิดนี่ถ้าเขารู้สึกว่าลูกเขาหายเอาไปฝากสารพินิจนี่บ่ได
0: ้ได้ครับมีนะครับเคยมีโทรมาปรึกษาครับว่าลูกเริ่มดื้อละจะส่งสถานพินิจได้ไหมโอ้ไม่ได้นะครับเน
1: า
0: ะ
1: นน
0: แล้วก็อยากให้กระบวนการของครอบครัวสำคัญและดีที่สุดครับเพราะว่าถึงเข้าสู่กระบวนการของสถานพินิจเราก็จะเชื่อมโยงกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อยู่ถึงภูเก็ตเราก็จะเชิญให้คุณมาร่วมกิจกรรมครับเพราะครอบครัวสำคัญที่สุดครับ
1: ใช่ครอบครัวต้องเป็นหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: นั่นแหละครับไม่ว่าจะมาด้วยตัวเองหรือรูปแบบออนไลน์เราก็จะทำให้ได้ครับเนาะเราก็เชื่อมโยงกันให้ได้ครับ
1: ไอ้สโลแกนสารพินิจว่าอย่างกะคะ
0: พินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจ
1: อ๋อยังเป็นสโลแกนที่ปนของว่าวิสัยทัศน์หรือสโลแกนที่ใช้มาหลายๆปีคือมันเป็นคำที่แบบโอเคเนาะพินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจ
0: นะ
1: คะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสารพินิจที่ฝากไว้เนาะยังอื่นมีอย่างฝากไว้ก็ค่ะเดี๋ยวจะถึงช่วงเวลาที่น้องนวลจะฝากรายการแล้วก็ทิ้งท้ายท่านผู้ฟังละเจ้า
0: ก็ประมาณนี้แหละครับก็อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวดีขึ้นนะครับถ้าลูกทำดีนะชมเท่าหน่อยนะ
1: เนาะเด็กๆกันเน
0: า
1: ะ
0: วันนี้ล้างจานโอเควันนี้ซักผ้าเองโอ้วันนี
1: ้เล็กๆน้อยๆเนาะ
0: รดน้ำต้นไม้เองด้วยเหรอโอเคนะครับชื่นชมพาไปกินหมูกระทะไปกินอะไรก็ได้กินชาบูอะไรก็ได้ครับไปกันบ่อยๆนะครับกิจกรรมร่วมกันไม่จำเป็นจะต้องเสียตังค์เยอะครับแค่นั่งคุยกันหรือดูทีวีร่วมกันแล้วถามว่าเรื่องนี้เป็นยังไงอะไรยังไงลูกเล่นเกมอะไรแค่นี้คุณพ่อคุณแม่รู้ละว่าลูกมีความชอบหรืออะไรยังไงนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยแล้วก็เป็นข้อคิดหรือว่าเป็นอย่างไรหลายอย่างที่ทางสารพินิจวันนี้พี่ตึงเองเป็นตัวแทนของสารพินิจในการที่จะบอกเล่าคือท่านผู้ฟังได้รับฟังนะจ๊ะว่าในส่วนของสารพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปูนเฮาเนี่ยมีเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเหมือนกันเนาะเอาในส่วนของภารกิจของหน่วยงานแล้วก็การดำเนินงานของหน่วยงานเนี่ยมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังเป็นเคส เคสฮื้อบ่ฮื้อว่ามีเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นนะเจ้าเพราะนอกจากนี้แล้วเขาก็อยากเห็นตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเนาะเนาะอยากจะในเรื่องของการป้องกันมากกว่านะเจ้าก็สำหรับวันนี้เองเนาะเจ้าเนาะก็เหลือบดูเวลาแล้วค่ะก็ใกล้จะถึงการบอกลาในส่วนของชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะเจ้าซึ่งวันนี้เองเนาะทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปูนนะเจ้าแล้วก็สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็ต้องขอพระคุณนะเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้า FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าที่วันนี้ได้จัดสรรช่วงเวลาดีๆ1ชั่วโมงอย่างนี้ให้ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะเจ้าซึ่งเฮาก็จะจัดรายการวิทยุอย่างนี้นะคะในช่วงของยุติธรรมพบประชาชนนี่แหละทุกวันพุธเวียนพุธนะเจ้าเฮาก็จะกลับมาเจอกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะมาบอกเล่าบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดแห่งกรรม1ในวันพุธที่19สิงหาคม2569นะเจ้าคือท่านผู้ฟังนะเจ้าติดตามข่าวสารดูเนอร์ว่าวันที่19สิงหาจะมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเฮาเนี่ยหน่วยงานอะอย่างพ่องมาจัดรายการนะเจ้าสำหรับวันนี้แล้วนะเจ้าเนาะเดี๋ยวน้องนุ่นขออนุญาตฝากในส่วนของทางเบอร์โทรศัพท์ของทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปูนไว้ตัวนะเจ้าซึ่งสำนักงานเองเนี่ยเป็นตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่เนาะในการที่จะประสานหน่วยงานทั้งสถานพินิจทั้งเรือนจำทั้งบังคับคดีทั้งคุมประพฤตินะเจ้าก็เป็นตัวแทนของทางกระทรวงยุติธรรมนะเจ้าถ้ามีปัญหากฎหมายจะปรึกษาหรือจะปรึกษาทั้ง4หน่วยจะบ่ฮู้ว่าปรึกษาใครโทรมาที่เบอร์ยุติธรรมก่อนก็ได้นะเจ้าที่เบอร์โทรศัพท์053093455นะเจ้า053093455หรือสะดวกไปติดต่อเองก็ไปที่ทางไปสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปูนแล้วก็ติดกับสถานีอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็สำหรับวันนี้เองนะเจ้าเนาะก็ต้องขอทิ้งท้ายเพียงตะอี้ไปก่อนแล้วก็ต้องขอฝากความห่วงใยกับท่านผู้ฟังตัวนะเจ้าช่วงนี้เนาะก่อนมารายการเข้ารายการตะกี้กับฝนตกนะเจ้าเนาะก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็การระมัดระวังตัวเองในการขับขี่รถดาก็ขอให้ขับขี่รถด้วยความปลอดภัยนะเจ้าแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใส่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ใส่เสื้อกันฝนขับรถยนต์ก็ขอให้คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ดูแลคนรอบข้างแล้วก็ดูแลเด็กและเยาวชนแล้วก็ครอบครัวตัวนะเจ้าอย่างใดแล้วก็ขออนุญาตกราบลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ชุมที่เลื่อนมาจากเมื่อวานนี้ซึ่งโดยการประชุมปกตินั้นประชุมทุกวันอังคารแต่เนื่องจากว่าทางนายกรัฐมนตรีท่านติดภารกิจในการไปเยี่ยมเยียนประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีการเสนอร่างของแถลงการร่วมในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมานะครับโดยมีกำหนดการรับรองร่างแถลงการร่วมระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569ด้วยนะครับนี่คือเรื่องโดยประมาณนะครับในวันนี้และนอกจากนี้ขณะนี้ทีมโฆษกนะครับทั้ง4ท่านรวมทั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะแถลงแล้วนะครับโดยนำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเราไปรับฟังกันเลยครับ
1: ประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันที่5สิงหาคมวันนี้มีหลายประเด็นด้วยกันค่ะดิฉันขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ท่านนายกห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างมากนะคะจากการที่ขบวนการพี่น้องประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่เรียกย่อๆว่า PMOVE ได้มาร้องเรียนในเรื่องของความเดือดร้อนเกี่ยวกับโฉนดชุมชนซึ่งท่านนายกมีความเป็นห่วงแล้วก็สั่งให้มีการเร่งดำเนินการเพื่อเข้าไปดูแลความเดือดร้อนตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะคะต้องขออธิบายที่มาที่ไปนิดนึงค่ะว่าจากที่ได้มีการปรับการบริหารการจัดการที่ดินให้มาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือตามพรบ.คทช.นั้นกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เป็นเอกภาพมีมาตรฐานเดียวกันลดความซ้ำซ้อนนะคะและในเดือนพฤษภาคมปีนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติครม.ให้ทางคทช.เนี่ยเร่งดำเนินการในเรื่องของการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนแต่หลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องในครั้งนี้ท่านนายกไม่พอใจนะกับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะท่านรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในคณะรัฐมนตรีนะคะข้อสั่งการของท่านก็จึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนนะคะนี่คือข้อสั่งการข้อแรกให้คทช.ไปเร่งดำเนินการข้อที่2ค่ะเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งถึงเรื่องของการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องค่ะและในอีกเรื่องนึงนะคะท่านก็สั่งการให้คทช.ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของที่ดินอื่นๆเช่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์หรือรับรองสิทธิ์นะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนจะต้องได้รับผลกระทบจากการถูกขับไล่หรือรื้อถอนนะคะรวมไปถึงการดำเนินการอื่นๆที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในช่วงเปลี่ยนผ่านอันนี้ค่ะเรื่องที่2ค่ะก็จะเป็นเรื่องของผลสำเร็จจากการที่ท่านนายกได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการณประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานะคะท่านก็ได้เล่าต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบว่าการเดินทางครั้งนี้ก็ถือว่าบรรลุความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากก็คือการต้อนรับจากท่านประธานาธิบดีพราโบโวนั้นเรียกว่าเป็นไปอย่างอลังการและยิ่งใหญ่มากนะคะโดยในวันแรกการต้อนรับนั้นก็มีขบวนม้านับร้อยมานำขบวนรถของท่านนายกนะคะแล้วก็การเลี้ยงต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น และในวันสุดท้ายที่จะเดินทางกลับท่านประธานาธิบดีปราโบโวก็เดินทางมาส่งท่านนายกด้วยตัวเองถึงเครื่องบินเลยนะคะอันนี้เป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแล้วก็จะเปลี่ยนจากข้อตกลงต่างๆที่ได้มีการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียที่ในครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนจากแค่แผนให้เป็นแอคชั่นแผนหรือว่าแผนปฏิบัติการให้มีความชัดเจนรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆระหว่างรัฐกับรัฐแล้วก็เอกชนกับเอกชนรวมถึงประชาชนกับประชาชนด้วยนะคะในส่วนของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลนั้นรัฐบาลก็จะจับมือกันในเรื่องของการปราบปราม

0: ภูมิภาคเนี่ยจะทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งศักยภาพแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆด้วยนะคะเพราะโดยเฉพาะแค่ไทยกับอินโดนีเซียก็มีประชากรรวมกันมากถึง350ล้านคน280ล้านคนก็เป็นประชากรอินโดนีเซียซึ่งก็แปลว่าเป็นโอกาสของภาคธุรกิจประเทศไทยด้วยและการค้าขายที่โฟกัสในครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเกษตรสินค้าอาหารธุรกิจฮาลาลนะคะครบวงจรไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นก็ยังมีถึงเรื่องของการบริการการท่องเที่ยวเรื่องของสายการบินเรื่องของการศึกษาความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำร่วมกัน
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจ
0: การสนับสนุนให้มีการลงทุนใน Data Center นั้นจะต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและการใช้ทรัพยากรนั่นหมายถึงทรัพยากรน้ำไฟฟ้าที่ดินสิ่งแวดล้อมนะคะของประเทศและประชาชนรวมถึงความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศด้วยมันจึงมีความจำเป็นค่ะที่รัฐบาลจะต้องมีคณะกรรมการเพื่อออกนโยบายที่กำกับดูแลกิจการในหมวดนี้และในวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะก็เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รองนายกประกรณ์นินประพันธ์เสนอค่ะโดยสาระสำคัญของระเบียบนี้คือ1คือจัดตั้งให้มีคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Centerซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายนะคะเป็นประธานกรรมการและจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและในองค์ประกอบนี้ก็จะต้องมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกก็จะเป็นผู้แต่งตั้งอีกไม่เกิน3คนนะคะสิ่งสำคัญของชุดนี้ก็คือว่ามีหน้าที่และอำนาจในการเสนอนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการอนุมัติอนุญาตหรือให้บริการต่างๆแก่ผู้ประกอบธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยนะคะรวมถึงจะต้องมีอำนาจในการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลกระทบของการประกอบกิจการ Data Center แล้วนำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะนั่นแปลว่าจะไม่ได้ปล่อยให้ใครก็ได้มาลงทุนในธุรกิจนี้นะคะทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่คณะกรรมการชุดนี้กำหนดแล้วก็จะต้องถูกติดตามประเมินผลด้วยโดยสรุปนะคะการที่มีคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อมุ่งให้มีการใช้พลังงานสะอาดการรักษาความมั่นคงทางพลังงานเพื่อให้ราคาพลังงานเป็นธรรมไม่ใช่นำไปสู่ภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะคะจะต้องให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดมีประสิทธิผลในการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำการผังเมืองและการรักษาความปลอดภัยสาธารณะโดยเฉพาะในเรื่องของอัคคีภัยรวมถึงจะต้องรักษาข้อมูลของประเทศด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีกลไกที่จะเยียวยาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบค่ะนี่ก็คือเป็นความปรารถ

0: ณะดีทั้งเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจ Data Center แต่จะต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่างแท้จริงนะคะขอเพิ่มข้อสังเกตของท่านนายกอีกนิดนึงค่ะเป็นประเด็นการเมืองนะคะจากที่มีสอบถามกันมาอยู่เยอะนะคะไปถามท่านรัฐมนตรีบ้างถามท่านนายกว่าเสถียรภาพของรัฐบาลนี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งดิฉันมั่นใจว่าสื่อมวลชนเองก็ได้รับทราบคำตอบจากพรรคร่วมรัฐบาลจากท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่ารัฐบาลนี้มีเสถียรภาพและทำงานร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในวันนี้ในครม.ท่านนายกก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะว่าท่านก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้งนะคะมีการแย่งงานกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งท่านนายกไม่ได้หนักใจเพราะท่านเห็นผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ท่านรับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายไหนแต่ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนเราทำงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภานะคะมีเป้าหมายชัดเจนและท่านมั่นใจกับทุกคนค่ะรัฐมนตรีทุกท่านว่าทำงานอย่างเต็มที่ท่านไม่มีความกังวลใดๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้รัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจไม่ต้องไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีการพยายามยุโยงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเชิญรองลลิดาต่อค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีมติสำคัญนะคะมติครม.ที่สำคัญอีก3เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่ความร่วมมือการจัดการคุณภาพน้ำนะคะระหว่างไทยและเมียนมาค่ะแล้วก็การเสริมความร่วมมือสกัดกั้นยาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะลาวโดยประเทศเพื่อนบ้านนะคะจะได้แก่ประเทศ3ประเทศค่ะได้แก่ลาวเวียดนามแล้วก็เมียนมาค่ะและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศค่ะโดยจะขอเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมไทยเมียนมาด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำชายแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศค่ะพร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมไทยเมียนมาเพื่อเดินหน้าความร่วมมือในการติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบค่ะอันจะช่วยคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงิน16ล้านบาทค่ะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามนะคะโดยมุ่งยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยค่ะรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาความร่วมมือด้านข่าวกรองและปฏิบัติการร่วมตามแนวชายแดนซึ่งจะช่วยลดปัญหาผลกระทบจากปัญหายาเสพติดข้ามชาติค่ะเพิ่มความมั่นคงของประเทศและตอกย้ำบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะประเด็นถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570นะคะเพื่อวางกรอบอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยตั้งเป้าบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ30เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 250,000 ไร่ขยายพื้นที่ที่กฎหมายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเป็น40ระบบหาดและยกระดับดัชนีคุณภาพมหาสมุทรให้ไม่น้อยกว่า75คะแนนค่ะพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงินลดขยะและมลพิษทางทะเลรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเปิดให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพื่อให้ทะเลไทยยังคงเป็นฐานทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะโดยข่าวถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องมติการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น10รายด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มที่กระทรวงต่างประเทศก่อนนะคะจำนวน3รายค่ะได้แก่ ดับที่1 นะคะนายธานีแสงรัตน์ค่ะดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะดับที่2 นายเบนจามินสุการจนัททีดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสสำนักงานปลัดกระทรวงลำดับ3 ค่ะนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายค่ะกระทรวงแรงงานจำนวน3รายค่ะได้แก่นางสาวบุพผาเรืองสุดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอันดับ2นายสมชายมรกตศรีวันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงอันดับ3นายสมาร์ทปัทธสุคนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมจัดหางานค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจำนวน1รายค่ะได้แก่พลตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพาโลไทยค่ะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดองค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะจำนวน1รายค่ะได้แก่นายพุนพงษ์นายนาภากรค่ะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะจำนวน2รายค่ะได้แก่นายยงยุทธนาควิโรจน์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายชิชนกสุขมงคลดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะยังมีข่าวอื่นที่น่าสนใจนะคะติดตามกับท่านรองพลอยทะเลค่ะ
2: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้ในการประชุมครม.ค่ะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นคำสั่งการของท่านนายกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์การที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับโลกได้แก่ GASTEX Exhibition and Conference 2026โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนะคะ2569ณกรุงเทพมหานครซึ่งคาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากต่างประเทศและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศประมาณ50คนและนักลงทุนจากต่างประเทศอีก150ประเทศทั่วโลกค่ะเดินทางมายังประเทศไทยการจัดงานประชุม GASTEX นะคะถือเป็นงานประชุมเชิงวิชาการและนวัตกรรมทางพลังงานที่ใหญ่ระดับโลกในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวเชื้อเพลิงไฮโดรเจนพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศที่เป็นเจ้าภาพ GASTEX ล้วนเป็นประเทศที่มีศักยภาพและเป็นผู้นำด้านพลังงานเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหราชอาณาจักรเกาหลีใต้และสิงคโปร์ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเตรียมงานสำหรับเป็นเจ้าภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติโดยคณะกรรมการระดับชาติจะประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานกรรมการเป็นต้นค่ะเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการลดไฟในจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางหรือโมโนเรลโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองหวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองหวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้โดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1ที่ไว้บริเวณสถานีคลองหวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกติค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะสำหรับดิฉันร้อยเอกหญิงพัดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบูรณ์ตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีวงเงิน 14,700 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ10ปีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวค่ะโครงการจะดำเนินการปรับปรุงคลองเดิมและก่อสร้างคลองระบายน้ำสายใหม่ระยะทางรวม 38.92 กิโลเมตรจากอำเภอท่ายางถึงอำเภอชะอำเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้สูงสุด350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนค่ะเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะคะจะช่วยบรรเทาอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,690 ไร่ลดความเสียหายจากน้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ50และเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดเพชรบุรีค่ะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ป่าชายเลนที่จำเป็นต่อการก่อสร้างภายใต้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้กระทรวงเกษตรเร่งรัดการจัดหาที่ดินการจ่ายค่าทดแทนผู้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีหรือทีดอขององค์การสหประชาชาติต่อรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอแนะในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและเด็กหญิงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการภายในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2570สาระสำคัญของข้อเสนอแนะที่รัฐบาลจะเร่งผลักดันนะคะได้แก่การปรับปรุงความเท่าเทียมระหว่างเพศให้ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติต่อสตรีมากยิ่งขึ้นการป้องกันและปราบปรามการคุกคามทางเพศทั้งในชีวิตประจำวันและบนโลกออนไลน์ค่ะการส่งเสริมบทบาทสตรีในกระบวนการสร้างสันติภาพการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุ้มครองสิทธิ์ของสตรีกลุ่มเปราะบางค่ะรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและการเป็นผู้นำมากขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายของดิฉันในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาค่ะพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามเพื่อปรับปรุงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมการจ้างงานข้ามชาติผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะไทยและเมียนมานะคะมีความร่วมมือด้านแรงงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการยกระดับความร่วมมือให้ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะแรงงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศค่ะทั้งนี้นะคะควบคู่กับการป้องกันการค้ามนุษย์และการจ้างงานผิดกฎหมายค่ะขณะเดียวกันนะคะความบันทึกข้อตกลงการร่วมจ้างแรงงานได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนตั้งแต่การจัดส่งแรงงานการคุ้มครองสิทธิแรงงานการงับข้อพิพาทไปจนถึงการส่งแรงงานกลับประเทศเมื่อครบสัญญาค่ะเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถเข้าถึงแรงงานผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะรัฐบาลเชื่อมั่นนะคะว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติลดปัญหาการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองและการจ้างงานผิดกฎหมายควบคู่กับการตอบสนองความต้องการแรงงานของภาคเศรษฐกิจไทยและการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแรงงานนายจ้างและทั้งสองประเทศในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: มีข้อสักถามสำหรับประเด็นมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
4: ยังไม่ได้เข้าค่ะ
1: แต่ก็คาดว่าจะเป็นไปตามที่รับทราบกันอยู่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงปลายเดือน 31-1 แต่ว่า รอให้เข้าครม.อีกทีแล้วจะมาเรียนให้ทราบค่ะคือท่านนายกจากที่ได้ไปเยือนอินโดนีเซียนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าเรื่องที่ท่าน
0: กังวลและเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของที่ดินทำกินการอยู่อาศัยของประชาชนประเด็นความเดือดร้อนจากกลุ่มพีมูฟที่หยิบยกขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นในครม.ก็ใช้เวลาในส่วนตรงนี้ที่ท่านนายกก็ได้ย้ำเพราะว่าครม.เมื่อเดือนพฤษภาคมก็มีมติออกมาแล้วให้ทางคทช.เร่งดำเนินการเพราะเล็งเห็นได้ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของสถานะสิทธิในที่ดินทำกินตรงนี้อยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปการดำเนินการมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายจนความเดือดร้อนตรงนี้เกิดขึ้นท่านนายกก็หยิบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆมีอีกประเด็นที่สอดคล้องกันด้วยก็คือว่าท่านก็ได้สั่งว่าการดำเนินการทุกอย่างมันต้องเป็นเชิงรุกกว่านี้คือไม่ต้องรอให้ชาวบ้านมาหามาชุมนุมก่อนหน้านี้ท่านก็ได้พูดอยู่แล้วอะค่ะว่าการที่ชาวบ้านต้องมาชุมนุมถึงทำเนียบเนี่ยแสดงว่าเราทำงานอย่างเชิงรุกไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้รูปแบบการแก้ปัญหาเป็นไปโดยให้เวลาไปผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ย้ำมากในเรื่องของการเร่งแก้ปัญหาเรื่องของที่ทำกินแต่ก็ต้องพูดให้เคลียร์นะคะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่เปิดโอกาสให้คนที่มาบุกรุกรายใหม่เข้ามามีสิทธิในโฉนดที่ดินทำกินด้วยไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในพื้นที่เดิมแต่ว่าด้วยการที่มันมีการปรับระเบียบการบริหารราชการใหม่ตรงนี้มันเกิดความซ้ำซ้อนหรือความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้คทช.ไปทำแล้วท่านก็พูดถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแต่ขอข้ามไปจนมาถึงสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องประเด็นการเมืองเพราะว่าในช่วงที่ท่านไม่อยู่แล้วก็ก่อนหน้านั้นอยู่บ้างก็มีการชอบมาถามอะค่ะว่าครม.มีความขัดแย้งหรือเปล่าไม่ใช่แค่ถามท่านนายกยังไปถามรัฐมนตรีรัฐมนตรีพรรคร่วมซึ่งทุกท่านก็ได้ให้ความชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่ารัฐบาลนี้มีเสถียรภาพและทุกคนโฟกัสที่การทำงานเพื่อประชาชนการแก้ไขปัญหาก็ไม่อยากให้เอาเรื่องการเมืองมาแทรกหรือว่ามายุยงให้เกิดต้องเสียเวลามาตอบคำถามเหล่านี้ค่ะท่านนายกก็เลยพูดให้ทุกคนสบายใจว่าท่านมั่นใจแล้วก็รับทราบถึงความตั้งใจและผลงานของทุกๆคนที่ดำเนินการอยู่ค่ะนะคะขอบคุณค่ะ
5: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพุธที่5สิงหาคมจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยทีมโฆษกที่แถลงประกอบไปด้วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกและรองโฆษกอีก3ท่านคือนางสาวละลิดาพืชวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยก่อนนะครับสำหรับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่น่าสนใจพอจะสรุปให้ฟังคร่าวๆสั้นๆนะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็สามารถติดตามได้ในช่วงของการนำเสนอข่าวและรายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเรื่องแรกคือการร้องเรียนเรื่องโฉนดชุมชนของกลุ่ม PMOVE ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่ชัดเจนในเรื่องของการแสดงโฉนดชุมชนในการเป็นอยู่ของประชาชนนายกก็ค่อนข้างจะเป็นกังวลเป็นห่วงกังวลอย่างมากต่อประเด็นนี้ต่อความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดินทำกินที่กลุ่ม PMOVE ได้เข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้เร่งให้ทางคทช.คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยไปให้การรับรองสถานะโฉนดชุมชนโดยเร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนให้กับประชาชนที่เดือดร้อนภายใน1เดือนแล้วก็ให้กลับมารายงานความก้าวหน้าของการพิจารณาตรวจสถานะต่างๆตรวจรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใน1เดือนให้กลับมารายงานครม.ด้วยนะครับและนอกจากนี้ให้กำหนดมาตรการให้หามาตรการที่จะมาช่วยเหลือชั่วคราวเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจากการถูกขับไล่หรือถอนในช่วงของ การตรวจรับรองพิจารณาสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนของประชาชนให้ถูกต้องตามกฎหมายครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องความสำเร็จจากการได้ไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความร่วมมือที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งในด้านหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจฮาลาลนะครับด้านความมั่นคงการทหารด้านภาครัฐด้านวัฒนธรรมนะครับนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีนั้นก็จะมีมติเรื่องแรกที่ได้มีการแถลงคือคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center โดยต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงครับนี่คือเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ครม.ให้ความเห็นชอบถึงเรื่องความร่วมมือในการจัดการคุณภาพน้ำระหว่างประเทศไทยและเมียนมาในแม่น้ำชายแดนของทั้งสองประเทศและแม่น้ำที่ไหลผ่านทั้งสองประเทศด้วยนะครับและยังมีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อโครงการความร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติระหว่าง3ประเทศหลักๆด้วยกันคือประเทศไทยเมียนมาและก็ประเทศลาวนะครับเพื่อที่จะจัดการกับขบวนการยาเสพติดให้มันหมดไปอย่างสิ้นซากเพื่อไม่ให้มาเป็นปัญหากับทั้ง3ประเทศนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบในเรื่องของโครงการการจัดหาในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยรวมทั้งให้คำนึงถึงเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยนั้นให้บริหารจัดการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในอนาคตกันด้วยครับ
6: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีในการสั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมแก๊สเทคนะคะซึ่งจะมีกำหนดการประชุมในระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานะคะซึ่งคาดว่าจะมีหลายประเทศนะคะที่มาเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งก็จะเป็นการประชุมเชิงวิชาการระดับโลกในด้านของพลังงานนะคะพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานระดับชาติไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันนะคะเป็นคณะทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะในการเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชโดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้รับทราบในส่วนของข้อสังเกตในการเลือกปฏิบัติต่อสตรีขององค์การสหประชาชาติของประเทศไทยนะคะในส่วนของการปรับปรุงความเท่าเทียมระหว่างเพศการคุกคามทางเพศการคุ้มครองสตรีในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะคะเพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับเพศในส่วนของสตรีนะคะและนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบในส่วนของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเข้าใจเรื่องของแรงงานนะคะของประเทศไทยและเมียนมาเพื่อที่จะปรับปรุงการจ้างงานข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางด้านแรงงานของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือประเด็นในส่วนของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจนะคะประจำวันอังคารที่5สิงหาคม2569ค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ radiothailand.prd.go.th และทางข่าวภาคต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้คุณภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์คุณจิรศักดิ์ขออภัยค่ะคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติแท่นมณีนะคะผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศและดิฉันคณิษฐายิ้มดีค่ะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
10: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
9: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
12: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

รับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับไปกันตีข่าวที่ได้เกริ่นไว้เมื่อต้นชั่วโมงเนาะเดี๋ยวจะบ่ตันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับนะท่าอวกาศยานไทยเพื่อสันตินะครับพอดีไปเห็นข่าวนี่ในสื่อออนไลน์นะก็คิดว่าน่าสนใจนะเพราะว่าจะมีความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจภายใน10ปีข้างหน้านะครับมาทำความรู้จักท่าอวกาศยานไทยเพื่อสันติก่อนนะครับคำว่าท่าอวกาศยานไทยเพื่อสันติและก็เศรษฐกิจอวกาศนี้ได้รับความสนใจนะภายหลังจากนะครับนายศนันท์วงศ์สวัสดิ์เนาะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ก็ได้ตอบกระทู้ถามสดในที่ประชุมวุฒิสภานะครับในเรื่องของท่าอวกาศยานไทยเพื่อสันตินั้นมันคืออันยังนะครับอ่ะอันนี้รัฐมนตรีอว.เปิ่นก็ได้เน้นย้ำนะว่าไทยเนี่ยจะศึกษาอย่างจริงจังเพราะว่าจุดแข็งของประเทศไทยนั่นก็คืออยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรระหว่างลาติจูดที่5ถึง20องศาเหนือนะครับหลายท่านสงสัยว่าข้อมูลนี้สำคัญอย่างไรนะครับลาติจูดดังกล่าวเนี่ยจะทำให้การปล่อยจรวดได้รับแรงเวียงจากการหมุนของโลกมากที่สุดพอแรงเวียงเยอะนะครับประหยัดเชื้อเพลิงได้ 15-20% พอประหยัดเชื้อเพลิงได้มากนักขึ้นนะครับก็สามารถบรรทุกดาวเทียมน้ำหนักนักขึ้นได้นะครับในต้นทุนตีต่ำลงและนี่ก็คือจุดขายตีจะดึงดูดคือนักลงทุนผู้คือบริการและผู้ปล่อยจรวดหันมามองประเทศไทยหันมาลงทุนในประเทศไทยนะครับถ้าบ่ทำก็ถือว่าเป็นการเสียโอกาสอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับส่วนสาเหตุที่ต้องพ่วงคำว่าเพื่อสันติเข้าไปนะครับแน่ชัดเลยว่าต้องคัดกรองผู้เข้ามาใจท่าอวกาศยานนะครับต้องบ่นำเทคโนโลยีหรือวัตถุประสงค์ทางการทหารเข้ามาเด็ดขาดเพื่อคงสถานะความเป็นกลางและเปิดกว้างของประเทศไทยนะครับหลายท่านสงสัยว่าถ้าปล่อยในประเทศไทยปุ๊บนะจะบ่ตกใส่บ้านเรือนประชาชนกันนะครับ

ทางรัฐมนตรีปืนก็มีเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่ตั้งท่าอวกาศยานนะครับเพราะว่าต้องเลี่ยงพื้นที่ชุมชนหนาแน่นแล้วก็พื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติอย่างเด็ดขาดนะครับตีตั้งก็ควรอยู่แนวชายฝั่งติดทะเลเนาะเพื่อให้จรวดตกลงสู่มหาสมุทรในจุดติปลอดภัยบ่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนและเส้นทางเดินเรือนะครับโดยทางจิสดาครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารสนเทศนะครับระบุนะในเว็บไซต์ว่าพื้นที่ที่ประเมินขณะนี้นะครับประเมินไปเรียบร้อยแล้วมี3จุดได้แก่จุด1เนาะเกาะจวงเกาะจานจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการส่งยานอวกาศแบบแนวดิ่งจะกระทบกับประชาชนหน่อยนะครับ2แหลมสนออนจังหวัดสงขลาในจุดนี้ก็ยังมีผลกระทบต่อประชาชนอยู่นะครับส่วนจุดที่3ก็จะเป็นสนามบินนานาชาติอู่ตะเภานะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเด่นในเรื่องของด้านโลจิสติกเหมาะกับการขนส่งแบบแนวราบนะครับทางรัฐบาลไทยทางจิสดานะก็เสนอมา3จุดนะครับแล้วทำไมถึงต้องรีบลงมือทำนะคุณผู้ฟังในเรื่องของโครงการนี้นะครับขณะนี้โลกนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในยุคอวกาศยุคใหม่นะครับแล้วก็บ่ได้ผูกขาดกับรัฐบาลชาติมหาอำนาจแต่อย่างใดแต่กำลังขับเคลื่อนด้วยเอกชนและสตาร์ทอัพนะอย่างอีลอนมัสก์นี่ก็ถือว่าเป็นเอกชนนะครับโดยมูลค่าเศรษฐกิจอวกาศโลกคาดว่าจะเติบโตแตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในแห่ม10ปีข้างหน้านะครับปัจจุบันนี้ประเทศของเขาเป็นเพียงผู้ซื้อสัญญาแล้วก็บริโภคข้อมูลดาวเทียมนะครับแต่ถ้าหากประเทศไทยเขาจะดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของเขานะต้องเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคนะครับคิดก่อนทำไวก็มีลูกค้าเยอะก่อนนะครับต้องเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่านี่คือหนักขึ้นนะครับซึ่งถามกันว่าโอ้เลื่อนลอยก็ไก่ไปก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับคณะนี้จิสดานะระบุว่าศึกษาเรื่องท่าอวกาศยานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี68แล้วกำลังผลักดันร่างพรบกิจการอวกาศนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัตินะกฎหมายนี่ก็จะเป็นตัวสำคัญนะจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการอวกาศแห่งชาติออกใบอนุญาตและประกันความเสียหายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเข้ามาในไทยต่อไปนะครับหมู่ฟังซึ่งนะครับมันก็เป็นเรื่องตีสำคัญนะครับเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ของเราในสังเกตเนาะเดี๋ยวตัดงบนี่ตัดงบนี่ตัดงบนี่นะครับนะครับวิธีตีบอยาใครฮื้อโดนลดงบโครงการอย่างก็จังเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐเนี่ยต้องมีเงินลงทุนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเน้อคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งเรื่องสำคัญนาตีนำมาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนะครับหลายท่านก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเนาะแต่พออ่านเข้าไปพอรับทราบปุ๊บมันบอกไกลตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นการดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนั่นเองเอาละครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการไปทีเรียบร้อยแล้วนะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆจากทางรายการนะผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์

0: การเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVEในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการในที่ประชุมครม.รวม3ประเด็นสำคัญคือเร่งรัดการดำเนินงานให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้คทช.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีโดยต้องระบุขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทางนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยกับเมียนมาฉบับปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเพื่อปรับปรุงกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นระบบมากขึ้นสำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานได้กำหนดให้กระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานพร้อมขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ส่วนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถจ้างแรงงานผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์สอท.4บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์ th2.vip กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมาก
3: พลตำรวจตรีกฤตัตน์บำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4สั่งการให้พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนายอุ้ยกู่หมีอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกำลังทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์ ts2.vip พร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและรายละเอียดโปรโมชั่นเว็บพนันออนไลน์รวมหลายรายการผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างทำงานเป็นแอดมินได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาททำมานานกว่า5เดือนเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: ต้อมย่ำเฮาห้ามมาฮือเกินน้ำปลาบ่ได้แต่ว่าเฮาสามารถแจ้งเตือนให้ประชาชนปลอดภัยได้ครับ
1: ครับ
0: วันนี้ครับเวลาประมาณ 8:00 นเจ้าหนอที่ห้องประชุมศูนย์ GIS องค์การแมงสนจังหวัดแมงสอนนายอุดมสักข่าวดูนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดแมงสอนครับเป็นประธานในการประชุมวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคภัยน้ำปลาไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อประเมินสถานการณ์ระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้นะครับ
1: ครับ
0: พร้อมกับระบุพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังให้ทุกหน่วยเนี่ยเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยมีทางด้านหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนในอำเภอทั้ง7อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับ
1: ครับ
0: โดยที่ประชุมก็ได้รับทราบสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดแมงสอนระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569พร้อมกับที่ตามผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับและก็ได้มีการแจ้งเตือนสถานการณ์ผ่านระบบเซลล์บอสแคดของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมากับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเตรียมพร้อมรับมืออย่างทันสถานการณ์รวมทั้งรายงานสภาพอากาศเนาะเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมรับทราบความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง7อำเภอครับ
1: ครับ
0: โดยท่านรองผู้ว่าการจังหวัดแมงสอนก็ย้ำว่าเฮาห้ามบ่ฮือเกินน้ำปลาบ่ได้แต่เฮาสามารถแจ้งเตือนให้ประชาชนปลอดภัยได้และหากเกิดผลกระทบความเสียหายต่อบ้านเรือนทุกหน่วยต้องเร่งช่วยเหลือและต้องย่าให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่บ้านเรือนได้อย่างรวดเร็วหลังสถานการณ์ทุกข์ภัยลดลงหรือว่ายุติลงนั่นเองนะครับ
1: ครับอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นความระมัดระมือเพื่อที่จะป้องกันภัยต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องเนาะถึงแม้ว่าเขาจะบ่สามารถบ่ฮือมันเกิด
0: แ
1: ต่เขาสามารถที่จะแจ้งเตือนภัยให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเตรียมพร้อมก่อนเป็นเรื่องดีๆครับมาตีแม่เสลียงนะครับซึ่งตีทางแม่เสลียงครับเปิ้นได้มีการจับไม้สักแผ่รูปได้ถึง33แผ่นนะครับซึ่งก็แอบซุกอยู่ตีปลาแม่ล้าน้อยนะครับหลังตัดส่งออเดอร์ในทุนต่างจังหวัดครับอันนี้เป็นว่าขบวนการหมอดไหมนะซึ่งวันนี้ครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตีหนึ่งสาขาแม่ฮ่องสอนนะครับส่วนป้องกันและหน่วยป้องกันมอสอซีแม่ล้าน้อยนะครับเป็นในส่วนที่กำลังรวมกับทหารป่านตี36และฝ่ายปกครองอำเภอแม่ล้าน้อยได้มีการลาดตระเวนปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ย้อมฟังขวาจากการตรวจนะครับพ่นบริเวณป่าไม้ป่าห้วยแม่ก็อีเนาะยอมบันท่าผาปุ่มใต้ตีตำบลท่าผาปุ่มตำบลอำเภอเมลาน้อยนะครับพบไม้สักแปรรูปไม้นะครับจากการใจเลยโซ่ย้นจำนวนถึง33แผ่นปริมาณมาได้ 0.75 ลูกบาทเมตรประเมินค่าเสียหายของรัฐนะ 90,000 บาทครับ
0: ครับ
1: ก็ถูกนำไปสอนท่านเอี่ยวเอาใบไม้มาปกปิดอำพรางไว้นะครับทั้งนี้ฮะนายสมจินเนตรประดิษฐ์ผอ.ส่วนป้องกันระบุนะครับว่าไม้ชุดนี้เป็นไม้ออเดอร์ตามใบสั่งของนายทุนดังจังหวัดติดเตรียมลักลอบขนย้ายออกนอกพื้นที่จึงได้สั่งการกวาดล้างขบวนการนี้อย่างเข้มงวดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางไว้เป็นหลักฐานนะเก็บรักษาไว้ที่หน่วยมศ.เมลาน้อยแล้วก็รวบรวมหลักฐานต่างๆส่งพนักงานสอบสวนเมลาน้อยเพื่อที่จะเร่งรัดตามตัวผู้กระทำผิดกฎหมายตรงนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับน้องดิมนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นขบวนการหมอดไหมนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกหินบ่อแสยังต่างๆนะแจ้งเหมือนได้เดือนหนึ่งเท่าหนึ่งก็ได้นะครับไฟปกครองก็ได้เนาะ
0: ครับ
1: ครับอันนี้ก็ช่วยกันนะครับเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาให้อยู่กู่กับโลกเขานั่งนักกันต่อไปครับ
0: ครับ
1: พักกันกล้ามน้องดีมเดียวเขามาพบป้าข่าวสารของพี่น้องตั้งเชียงไฮ้พะเยาแปรน่านเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮ้พะเยาแปรน่าน
1: ช่วงนี้มาฟังข่าวของเชียงไฮ้ครับน้องทีมครับมีเรื่องอย่างนี้เชียงไฮ้นี่
0: เชียงไฮ้เปิ้นเดินหน้าเชียงรายเวลเนสซิตี้นะครับจัดอบรมผู้ประกอบการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับ
0: วันนี้ครับที่โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮ้นะครับ
1: ครับ
0: นายเสิร์ชชัยยานันตาเนาะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงไฮ้
1: คร
0: ับ ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่ายธุรกิจเวลเนสสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งจะขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมนี
1: ้
0: โดยมีทางด้านนายโชติศิริดารายนนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงไฮ้พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและ เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว

0: เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าเข้าร่วมงานนะครับดังกล่าวโดยท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายบอกว่าจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพโดดเด่นและก็มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารเพื่อสุขภาพและรวมถึงวิถีชุมชนซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดนะในการขับเคลื่อนก็คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการซึ่งมีความพร้อมในการปรับตัวสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มทักษะการตลาดดิจิตอลและก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้นก็เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอย่างครบทุกวงจรนั่นเองนะครับ
1: ครับน้องดีมครับประเดี๋ยวนี้ทุกงานนะเอา AI มาช่วยเนาะก็ชื่อว่าเป็นสิ่งดีๆนะ
0: ผ
1: มในความสะดวกได้เยอะเลยนะครับยิ่งด้านการท่องเที่ยวนี้สมัยนี
0: ่
1: ในการทำออกแบบอย่างต่างๆนะช่วยได้นักเล่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ
0: ออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวแต่ละวัน
1: ใช่แล้วครับ
0: ได้เลย
1: จากเชียงรายมาพะเยาครับบ้านไอ้แก้วเนาะ
0: ครับ
1: ซึ่งตะวันนี่ฮะทั้งท่านผู้ว่าออนนางสาวออนอาภาหลวงวิระนะครับก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือทุกภัยและภัยแล้งนะครับผ่านระบบซูมมิทติ้งร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่1ทับ2519นะครับในการนี้ก็มีทั้งนายกสนั่นวงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมนะครับจากส่วนกลางเนาะก็ได้อู้จากันตรงนี้หลากหลายเรื่องนะครับจากการคาดการสภาพอากาศนะครับคาดว่าในช่วงของวันที่6ถึง10สิงหาคม2519นี้นะครับจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่และพยายามตีจะแจ้งบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องได้ฮับรู้รับทราบและพยาวเฮายังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังทั้งปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำนะครับ ที่ประชุมนะครับก็จึงได้หารือแนวทางพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยแบบreal time ก็คือตันเหตุการณ์ตันสถานการณ
0: ์
1: นำข้อมูลปริมาณฝนและก็ระดับหน้ามาทำเป็นกราฟและก็แผนภาพเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มนโยบายอย่างต่างๆและแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องได้อย่างรวดเร็วและก็แม่นยำนะครับด้านการบริหารจัดการน้ำครับซึ่งทางพะเยาเฮาก็คือโครงการชลประทานพะเยานะครับก็ได้มีการระบายน้ำแล้วกว่า34ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อที่จะรักษาสมดุลและก็รองรับปริมาณฝนคณะที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาก็เร่งขึ้นทะเบียนพื้นที่เกษตรที่แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อจะเป็นฐานข้อมูลในการที่จะเยียวยาหากเกิดความเสียหายนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของกำลังพลเนาะมทบฐานบกที่34นะครับก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องจักรยุทโธปกรณ์พร้อมเข้าปฏิบัติหากว่ามันเกิดมันนี่เนี่ยจะได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและก็ทั้งท่านผู้ว่าก็ได้เน้นย้ำเห็นน้อยหนึ่งนะครับว่าเขามีการทบทวนแผนเผชิญเหตุบูรณาการความร่วมมือร่วมกันเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยชีวิตและก็ทรัพย์สินให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดนะย้ำให้ทุกหน่วยงานครับน้องดีมครับจากพะเยาไปแปรบ้านน้องดีมของเน
0: าะต่างจัดหางานจากวัดแปรครับติวเข้มค้นหางานป้องกันการตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย
1: ์
0: ในการไปทำงานต่างประเทศนะครับ
1: ครับ
0: โดยนายชัยสวิทชัยสัมฤทธิ์ผลครับรองผู้ว่าการจังหวัดแปรเป็นประธานเปิดการรวบรวมโครงการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์ในการไปทำงานต่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดแปรจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการฆ่ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีคนหางานที่ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศประชาชนทั่วไปนะครับกับนั้นผู้กับนั้นผู้ใหญ่บ้านและกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวค่ะรวมประมาณสัก50คนนะฮะอบรมกันที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุงอำเภอวังจิ้นนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับการอบรมดังกล่าวก็มีการบรรยายคือความรู้ในหัวข้อสำคัญได้แก่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์พุทธศักราช2551พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพุทธศักราช2528นะครับและตีแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงนอกจากนั้นก็มีขั้นตอนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายสอนถึงวิธีการชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางนะครับตลอดจนการหู้เท่าทันกลลวงของสายหรือว่านายหน้าเถื่
1: อ
0: นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนหางานสามารถตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศได้อย่างปลอดภัยรวมถึงลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงนะครับได้ค่ะเป็นการป้องกันปัญหาการฆ่ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมตัวเองนะครับ
1: ครับอันนี้ก็ ถือว่าเป็นการติดเฝ้าระวังในเรื่องเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย
0: ์
1: นะฮะหลากหลายอย่างบางคนบางท่านเขาบอกว่ากิจกรรมนี้มันการฆ่ามนุษย์ก็อยู่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งเน้อครับจากเมืองแต่มาเมืองน่านแถมน้อยหนึ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนะครับที่ทางจังหวัดน่านครับเปิดได้มีการเปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงและดนตรีอัตลักษณ์ท้องถิ่นสืบสานภูมิปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับซึ่งนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าการจังหวัดน่านครับก็ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสูงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่งในงานนี้นะครับเปิ่นก็มีการแสดงนะครับชื่อว่าลมหายใจแห่งน่านจากโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาการเสวนาวิชาการหัวข้อจากเสียงสล่อซอปิ้นสู่เสียงใหม่ของเมืองสร้างสรรค์นะครับโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นบ้านรวมถึงการสาธิตและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องดนตรีพื้นเมืองนะครับมีสล่อซอปิ้นอีเนาะพิ้นอีกันเนาะและฟ้อนเจิงโบราณครับ มีฟ้อนดาวโบราณด้วยนะและก็ มีวงกลองมงคลลีลาสีสันตลอดจนกิจกรรมฐานการเฮียนฮู้และก็กิจกรรมแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้กับศิลปินพื้นบ้านครูภูมิปัญญานักเฮียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดน่านให้คงสืบอยู่ต่อไปกู่กับจังหวัดน่านนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารต่างๆที่เฮาได้เอามาเอิ้นบอกกล่าวเหล่ากับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับน้องทีมครับ
0: ครับ
1: มีหลายท่านนะน้องทีมที่ชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์เนาะนะครับมีคุณสุรีรัตน์นะครับคุณธินกรนะครับที่ถามมาฟังอยู่อีกนะครับสวัสดีทักทายกันตรงนี้
0: ทุกท่านทุกคนตัวนะครับน้อง
1: ดูตรงนี้อยู่ประมาณเกือบ100 คนแล้วนะประเดี๋ยวนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ถามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่เฮามาเล่าทุกท่านได้ฟังในวันนี้ครับน้องทีมครับ
0: ป้ากับทางทีมงานสวทนา
1: สวทนาเนาะ
0: คร
1: ับเดี๋ยวจะได้เอาข่าวสารมาเล่าให้กับพี่น้องได้ฟังกันต่อไป
0: ครับ
1: กับในช่วงท้ายตรงนี้ครับน้องดีมเดี๋ยวเฮาจะให้ทุกท่านได้ดูได้ชมในเรื่องเกี่ยวกับรายการพิเศษคร
0: ับถูกต้องครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: กับ
0: ทางสวทนาราธิวาสนะครับนี่นะครับ
1: ก็ติดตามเพื่อฟังครับชมกันตรงนี้ได้นะครับทั่วทั้งประเทศนะครับวันนี้ครับผมดีเจชาติสุชาติเพียงงานหรือว่าดีเจแก้วครับพร้อมกับน้องบาวดีมครับ
0: ครับประมวลบุกิจนะครับ
1: ต้องขอนำรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงนี้ลาไปก่อนครับ
0: ครับ
1: สวัสดีทุกท่านครับ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแลงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเจียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละส

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุนิตาเมนซาผอ.สวท.นราธิวาสค่ะอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และดิฉันดานิษฐ์มะเกะรวมไปถึงคุณธนกันตรีเทวรักษ์ผู้บานดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะก็จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่ฉันอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านค่ะมารับฟังเรื่องราวเบื้องหลังการทรงงานในทุกๆพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดินแดนที่อยู่ห่างไกลหลายพันกิโลนะคะแต่แม้จะอยู่ห่างไกลเพียงใดค่ะก็ไม่ไกลเกินที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรไปรับฟังและรับชมพระราชกรณียกิจในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: จังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าประชาชนในชนบทควรมีอาชีพเสริมที่มั่นคงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำเนินงานด้านศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวพร้อมทั้งอนุรักษ์งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคใต้ด้วยพระเมตตาและสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์มิได้ทรงมุ่งเพียงการพัฒนาอาชีพเท่านั้นแต่ยังทรงปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ครอบครัวและชุมชน

0: ในขณะที่ผมเป็นล่ามอ่ะผมได้รับมอบหมายพิเศษจากสมเด็จพระปางปีก็คือให้ดูแลโครงการศิลปาชีพดูแลยังไงพอท่านเจอทรงพบชาวบ้านที่ยากจนท่านถามเลยมาทำงานกับชนะกับราชินีไหมชาวบ้านบอกทำอะไรท่านก็ถามว่าแถวบ้านอ่ะมีพืชอะไรบางทีชาวบ้านไม่รู้แต่เรารู้เราตอบว่านี่อยู่บ้านนี้มีพืชอันนี้มากมีกระจูดมากมีลิบเผามากมีปลาหนานมากแต่ชายทะเลพระเจ้าก็เลยถามว่าเนี่ยเอาไหมทำไหมชาวบ้านบางทีก็บอกตรงๆไม่เอาเขาทำไมทำไม่เป็นเดี๋ยวนี้บอกไม่เป็นไม่เป็นไรแต่บอกเดี๋ยวจะหาครูไปสอนชาวบ้านก็บอกว่ากลัวทำไม่สวยเดี๋ยวนี้บอกไม่สวยไม่เป็นไรก็พยายามก็แล้วกันตอนหลังก็ขยันให้ความสนใจมากทีหลังก็เป็นเองอ่ะไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดหรอกก็ก็ท่านบอกว่าจะทำแล้วจะไปส่งให้ใครอันนี้เป็นที่มาถึงผมเลยว่าฉันใช้ลงดิลกมาดูแลหาครูมาสอนวันนี้ต้องไปเปิดกลุ่มจาก1คนก็ไปรวมมาให้ได้5คน10คน20คนรวมกลุ่มแล้วก็เราหาครูแล้วก็สืบหาว่าใครที่สามารถทำผลิตภัณฑ์ปานานใบลานกระจูดลิปพอเนี่ยหาคนในพื้นที่ถ้าคนในพื้นที่ไม่พออย่างลิปพอนี่คนในพื้นที่ทำไม่สวยไปไม่พอท่านต้องเอาครูมาจากนครศรีธรรมราชมามาสอนนี่กระจูดนี่ไม่เป็นไรกระจูดนี่คนในพื้นที่มีเพราะมันสองอย่างมีทั้งอนุรักษ์และก็ทั้งพัฒนา
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชดำริและพระราชสวนีของพระองค์ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยกลุ่มศิลปาชีพต่างๆยังคงร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมแก่คนรุ่นใหม่เพื่อให้พระราชปณิธานในการสร้างอาชีพและสร้างคุณค่าชีวิตแก่ประชาชนดำรงอยู่อย่างมั่นคง

0: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สร้างทั้งโอกาสความหวังและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวนราธิวาสเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปวงชนชาวนราธิวาสต่างพร้อมใจน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยความจงรักภักดีตราบนิจนิรันดร์
1: ที่ทุกท่านได้รับชมไปนั้นนะคะเป็นพระราชกรณียกิจค่ะซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะจากในพระราชกรณียกิจนั้นนับประการที่ทรงปฏิบัติในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะชาวจังหวัดนราธิวาสนับว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานแนวคิดค่ะในการส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการจัดตั้งมูลนิธิแล้วก็โครงการในพระราชดำริในอีกหลายโครงการค่ะล้วนแต่ยังประโยชน์ให้กับประชาชนพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะคะจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องทางให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มีอาชีพมีรายได้และก็มีความหวังในการดำรงชีวิตตราบจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: จากการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมายังจังหวัดนราธิวาสนะคะสร้างความผูกพันและความประทับใจให้กับประสบนิกรทุกๆคนนะคะเพราะนอกเหนือจากการได้ไปรอรับเสด็จแล้วสิ่งที่จะได้ตามมาคือความช่วยเหลือการพัฒนาและความเมตตาจากพระองค์ค่ะไปติดตามพระเมตตาของพระองค์ท่านในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ในพื้นแผ่นดินปลายด้ามขวานแห่งนี้จังหวัดนราธิวาสดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและรอยยิ้มของผู้คนมีหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสอยู่เสมอมานั่นคือความรักความผูกพันและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมการดูแลผืนป่าตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตล้วนสะท้อนถึงพระราชปณิธานที่จะให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและสำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสพระมหากรุณาธิคุณนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือหรือภาพถ่ายแต่เป็นเรื่องราวที่สัมผัสได้จริงและยังคงปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพจึงได้กลายเป็นสายใยที่เชื่อมโยงพระราชหฤทัยกับหัวใจของประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมหรือพี่น้องจากหลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรมต่างมีความรู้สึกที่งดงามร่วมกันนั่นคือความรักและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรื่องราวของความจงรักภักดีของชาวนราธิวาสเคยถูกเล่าขานผ่านกระแสพระดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเล่าประทานไปยังผู้ที่มาเข้าเฝ้าคราหนึ่งว่า
3: เมื่อตอนนานมาแล้ว10กว่าปี20ปีได้เสด็จภาคใต้ใหม่ๆที่นราธิวาสชายแดนแล้วเกิดระเบิดขึ้นระหว่างทางที่ประทับเนี่ยพอระเบิดตูมมานี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กำลังมีพระราชดำรัสอยู่พอระเบิดมาก็คนนี่แน่นมากเป็นแสนได้ก็ตกใจวิ่งหนีกันเห็นเรายืนบนศาลาข้างบนหน่อยเห็นคลื่นมนุษย์วิ่งหนีออกไปกันหมดเลยไปทางเดียวกันหมดและตกใจเดี๋ยว วิ่งย้อนกลับมาหมดเลยเห็นหมดเลยวิ่งย้อนกลับมาพอพระเจ้าเสด็จลงไปข้าพเจ้าลงไปร้องไห้กันประชาชนบอกเขาจะฆ่าท่านทำไมท่านไม่ได้ทำอะไรใครเลยร้องไห้แล้วพูดเนี่ยท่านทำแต่ความดีเขาจะฆ่าท่านทำไม แล้วบอกขอบางคนก็บอกขอโทษนะที่ฉันหนีไปฉันกลัวมากไม่ได้ยินเสียงตูมแล้วคนบาดเจ็บฉันก็วิ่งหนีกลัวตายแต่พอไปเดินวิ่งไปสักพักนึกว่าท่านทั้งสองอยู่ที่นี่อ่ะเมื่อเขาจะฆ่าก็มาตายด้วยกันโอ้ยวิ่งกลับมาตายด้วยกันหมดโอ้ยเห็นแล้วโอ้โหเห็นน้ำใจแล้วเนี่ยความรักความนั้นของคนยอมตายจริงๆวิ่งกลับมาแล้วน้ำตาไหลแล้วบอกขอจับมือจับข้าพเจ้าบอกขอโทษนะจ้าขอโทษเมื่อกี้ที่หนีไปมันตกใจแต่นึกได้ว่าสองพระองค์อยู่ที่นี่อาจจะฆ่าใครก็ฆ่ากันให้หมดกลับมาด้วยกันเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าไม่มีวันลืมแล้วก็จดเอาไว้จดบันทึกเอาไว้ถึงความรักความหวังดีขนาดมาตายด้วยกันเห็นไหม
0: สำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสคำว่ารักและผูกพันจึงอาจไม่จำเป็นต้องเอ่ยออกมาเป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่เพราะความรักนั้นสะท้อนผ่านการจดจำผ่านการบอกเล่าให้ลูกหลานฟังผ่านการสืบสานสิ่งที่ดีงามและผ่านการตั้งใจดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเปรียบเสมือนสายธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและสายธารแห่งความรักนั้นยังคงไหลจากรุ่นสู่รุ่นจากหัวใจของคนรุ่นหนึ่งสู่หัวใจของคนอีกรุ่นหนึ่งจากพระราชหฤทัยสู่หัวใจของประชาชนชาวนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประสบนิกรชาวนราธิวาสขอร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอเทิดทูนพระองค์ไว้ในดวงใจตราบนานเท่านาน
1: น่าประทับใจมากเลยนะคะมูลนิธิและก็โครงการในพระราชดำริต่างๆที่ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนให้กับชีวิตแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงให้มีการฝึกอาชีพค่ะให้กับประชาชนทั้งการทอผ้าการทำเครื่องปั้นดินเผาผ่านศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ประชาชนมีทักษะมีอาชีพแล้วก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนได้ค่ะ
0: โครงการศิลปาชีพศูนย์เซรามิกในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทรัพยากรที่มีในจังหวัดนราธิวาสสู่อาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัววันนี้เราจะไปติดตามการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนจากก้อนดินเปล่าสู่เครื่องเซรามิกอันทรงคุณค่าในช่วงสืบสานพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: ณดินแดนใต้สุดสยามท่ามกลางความร่มรื่นของพระตำหนักทักษิณราชินิเวศจังหวัดนราธิวาสสายพระเนตรอันกว้างไกลของแม่แห่งแผ่นดินได้พลิกฟื้นดินเหนียวธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะล้ำค่าที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานานนับทศวรรษย้อนกลับไปในอดีตยามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมณที่แห่งนี้พระองค์ทรงพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนแต่ในผืนดินกลับมีดินขาวที่มีคุณภาพดีพระองค์จึงมีพระดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาขึ้นเพื่อพระราชทานอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที
5: ่ชื่อคอลิสาอยู่สู้อยู่แผนกแกนลายค่ะก็ประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะก็ก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนแล้วก็น้าคนหนึ่งทำงานในนี้แล้วก็ขอที่คุณหญิงก็เลยต้องมาฝึกที่นี้3เดือนดีใจที่มาอยู่จุดนี้ได้เลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ได้ทำงานที่ว่าชอบ ภาคภูมิใจค่ะ
4: จากหยาดเหงื่อสู่ความเชี่ยวชาญจากดินที่ไร้ค่าสู่เซรามิกเนื้อดีที่มีสีขาวนวลที่ผสมผสานเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวนราที่วาดลงไปในทุกฝีแปรงทุกชิ้นงานคือความตั้งใจที่หล่อหลอมขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงชุบเลี้ยงและชี้ทางเดินชีวิตใหม่ให้กับเหล่าสมาชิก
6: แรงบันดาลใจในการที่ว่าให้เราสร้างผลงานที่นี้ก็คือเป็นลายพระราชทานจากเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีได้พระราชทานลวดลายของสิริราชพัฒนาพรให้นำมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็แนะนำการใช้สีเทนบุ๊กที่พระองค์ท่านได้คิดค้นแล้วพระราชทานให้เป็นแบบอย่างการใช้สีเฉดของสีนำมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างลงตัวเราสามารถนำแนวทางพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาครับ
4: วันนี้ศูนย์เซรามิกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศไม่เพียงแต่สร้างรายได้เลี้ยงปากท้องแต่ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
6: การที่เรานำลายนี้มาถ่ายทอดให้สมาชิกศิลปาชีพก็คือการได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านเสร็จแล้วเราก็นำลายนั้นมาใช้กับงานหัตถกรรมนะแล้วก็นำมาจัดรูปแบบฟอร์มรูปทรงให้มันเข้ากันแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสมาชิกได้ฝึกทำจนมีความชำนาญจนทุกวันนี้สมาชิกสามารถที่ว่าจะฉลุลายได้เองเขียนลวดลายได้เองโดยที่มีความชำนาญและก็มีประสบการณ์มีทักษะเก่งแล้วครับงานหัตถกรรมนี้นับวันจะสูญหายไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเราควรที่จะดำรงไว้แล้วก็อนุรักษ์และเสริมสร้างให้พัฒนาแล้วก็อยู่คู่กันกับศิลปาชีพต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับ
4: ดินทุกก้อนที่เปลี่ยนสีงานศิลป์ทุกชิ้นที่งดงามล้วนเป็นพยานแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักของพระองค์ไม่เคยจางหายไปจากใจของชาวนราธิวาสน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ค่ะฟังแล้วก็รู้สึกอิ่มใจมากเลยนะคะพระองค์ทรงยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงด้วยแนวทางพระราชดำริจนสามารถทำให้ประสบนิกรของพระองค์มีความสุขมีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นเครื่องรำลึกเตือนใจพวกเรานะคะพระองค์ทรงรักและห่วงใยประชาชนชาวนราธิวาสของท่านมากเพียงใดค่ะ
7: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันธนการตรีเทวรักษ์ภูบาลคุณดานิมาเกตและพร้อมทีมงานสวทนราธิวาสนะคะลาทุกท่านกันไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวท.สุพรรณบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวง
5: นางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมการใช้เวลาพิจารณางบประมาณแล้ว20วันรวม153ชั่วโมงพิจารณาหน่วยรับงบประมาณแล้ว270หน่วยงานและ16กระทรวงโดยล่าสุดได้พิจารณางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการแล้วเสร็จแต่ชะลอการพิจารณางบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรอข้อมูลการบริหารถ่ายโอนและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่วนวันนี้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้ติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษพร้อมเสนอให้เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและชายแดนภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนรวมทั้งเร่งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้แจงว่าได้รับงบประมาณติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ7จุดครอบคลุมแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำสารวินซึ่งสามารถตรวจวัดการปนเปื้อนของสารหนูได้พร้อมพัฒนาระบบแดชบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายใน 1-2 เดือนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตามความพร้อมเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงคอนส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมาหลังสถานการณ์ความไม่สงบในฝั่งเมียนมาคลี่คลาย
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฝ่ายปกครองเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ภายหลังจากที่ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาคลี่คลายและขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซมสภาพเส้นทางระบบสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อเตรียมกลับมาเปิดด่านการค้าชายแดนกับไทยอีกครั้งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมไปเจรจาหารือกับทางการเมียนมาเกี่ยวกับการเปิดการค้าชายแดนต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ประเทศธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเน้นโปร่งใสตรวจสอบได้
7: นางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรครั้งที่2 2569พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานโดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2สารกลางจังหวัดชุมพรทั้งนี้ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาโดยคำนึงถึงความสุจริตโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้การสอดส่องและติดตามโครงการภาครัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและตอบสนองประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสำคัญ
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: อื่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝ่ายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดินในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
3: ข่าวดีมาบอก
4: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
5: ข่าวดีที่95
6: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
7: ดูได้ตอนเย็นนอก
3: ข่าวดีที่95
8: อ้าวปอดกับฟังรายการวิทยุนะพี่ขึ้นสวทชกระปุ้งนะเปิดประจำนะ
9: ได้เวลามาฟังข่าวดี
3: ข่าวเด่น
9: ข่าวดัง
3: เพลงลูกทุ่งม่วน
9: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 915 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะเจ้าเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าต้อนรับเข้าสู่เดือนสิงหาคมเนาะเดือนแห่งวันแม่เดือนป้าท้องเป็นเดือนของวันแม่แห่งชาตินะเจ้าพอเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังหลายคนก็จะนึกถึงวันสำคัญอย่างวันที่12สิงหาคมนะเจ้า12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติเนาะเจ้า12สิงหาคมปีนี้ตรงกับวันพุธนะเจ้าวันพุธกลางสัปดาห์เลยเนาะซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยเปิ้นก็ย้ำชัดเจนนะเจ้าว่า12สิงหาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามติคณะรัฐมนตรียังคงให้วันที่12สิงหาคมนั้นเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อให้หมู่เฮาได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะเจ้าและที่สำคัญเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้ใช้เวลานี้นะเจ้าอยู่กับคนที่เฮาฮักที่สุดเนาะนั่นก็คือคุณแม่นั่นเองนะเจ้าแต่สมัยนี้คุณผู้ฟังท่านลองสังเกตพอเนาะเจ้าว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันหมุนโวยเวลามันผ่านไปโวยเนี่ยเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมันก็มีเรื่องของความท้าทายในหลายๆเรื่องบ่น้อยเลยนะเจ้าอย่างเรื่องของเวลาอ่ะเรื่องเวลานี่มันก็สอดรับกับค่าครองชีพเรื่องงานที่รัดตัวเนาะคุณแม่หลายคนนี้ต้องแยกกันนักนะเจ้าส่วนลูกๆเนี่ยก็ต้องเฮียนนักนี่นะเพื่อเผชิญความกดดันรอบด้านพอต่างคนต่างอิดนะเจ้ากลับมาถึงบ้านถึงแม้จะอยู่ด้วยกันก็บ่ได้มีเวลาอู้กันนะต่างคนก็ต่างอยู่กันคนละแจงคนละมุมอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือพ่องนะเจ้ามีเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยในโลกดิจิทัลนะแต่ปัญหาว่ามันมีเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตมันก็ทางกันไปนะเจ้าบางครั้งคุณแม่นี่ต้องการสื่อสารว่าปรารถนาดีหวังดีเป็นห่วงเป็นใยนะกลายเป็นความอึดอัดใจของลูกเนี่ยนะเจ้าเนาะทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี้ยเจ้าคุณผู้ฟังมันบอกว่าบทบาทของคุณแม่นี่นะมันก็เปลี่ยนไปนะเจ้าคุณแม่จากคนที่เคยเป็นสมัยก่อนนี่จะเป็นคนที่จี้ถูกจี้ผิดอันนั้นถูกอันนี้ผิดจะอี้จะอั้นเองนะเจ้าต้องเปลี่ยนใหม่มาเป็นเซฟโซนมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะเจ้าปออุ้ยแม่มอนอย่างที่เคยจมลูกจมหลานว่าจะอี้ว่าจะอั้นเองเนาะหัวปนว่าบ่ฟังแล้วก็ยังว่าอยู่ฮันนะเองนะ เปลี่ยนเอาใหม่เนอะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนเนาะมาเป็นป้ออุ้ยแม่มอนยุคใหม่ที่เป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะรับฟังแล้วก็เข้าใจนะเจ้าในความเป็นลูกบอกว่าจะเจอความเครียดจากนอกบ้านมาอีนะเจอปัญหาเรื่องอะไรอย่างต่างๆพอมาเจอคุณแม่ที่บ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความอบอุ่นใจนะที่ควรมอบเพื่อกันเนาะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันลูกก็ต้องพ่อแม่แห่ไม่นะบางคนโอ้ตะกะก็บิดเบี้ยวสมัยนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเนาะบางคนนี่กินเหล้าเมายาตุ๊บตีแม่พ่องอะไรอย่างพ่องโอ้หันแล้วอันตะกะนี่บิดเบี้ยวขนาดนะเจ้าคุณผู้ฟังก็บทบาทของลูกเนี่ยเขาเป็นลูกเขาก็ต้องพ่อแม่นะเจ้าที่เปิ้นมีพระคุณกับเขาเนี่ยเปิ้นก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะสตรีเพศคนหนึ่งที่โอ้ยมีความเหนื่อยล้ามีความฝันมีขีดจำกัดนะเจ้าไม่ใช่ว่าเสียสละกู้ยังฮือลูกเขี่ยโมดเองนะนะเจ้าเพราะฉะนั้นการตอบแทนแม่ในยุคเนี้ยก็บ่ใช่แค่เดินตามกรอบเดิมๆแต่ว่าอาจจะต้องดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจแล้วก็เนี่ยคือเปิ้นมีความสุขเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นเดือนเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีนะเจ้า12สิงหาคมเป็นเพียงวันเดียวที่จะเป็นโอกาสที่ได้แสดงความรักและความสำคัญจำเป็นต้อง
คือทุกบ้านเนี่ยบางทีทำอยู่แล้วแต่ว่าพอ12สิงหาคมปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังมันถือเป็นโอกาสที่ดีที่บ้านไหนที่มาเคยทำสักเตื้ออีน่าจะทำก็สีจะเขินอีเนาะก็เริ่มต้นเอาวันแม่แห่งชาตินี่แหละ12สิงหาคมนะจ๊ะคุณผู้ฟังวางโทรศัพท์ลงเนาะรับฟังเรื่องราวของกันและกันด้วยหัวใจนะจ๊ะใส่ใจเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจอีทก็วันนี้ลูกเป็นจะได้พ้องอีนะบอกฮักกันกอดกันหอมแก้มกันนะจ๊ะกำอู้แล้วก็สัมผัสที่อบอุ่นเนี่ยมันมีคุณค่ายิ่งกว่าของขวัญชิ้นไหนๆนะคุณผู้ฟังนะเจ้าเพราะฉะนั้นฝากไว้เนาะในเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะเจ้าความรักและความผูกพันนะเจ้าถือเป็นของขวัญที่สำคัญอย่างยิ่งนะเจ้าสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะได้ดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจให้กันนะเจ้าเนาะก็เริ่มต้นเดือนสิงหาคมเอาเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะเจ้าทั้งนี้ในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะเจ้าว่าไว้ว่าพระคุณแม่มากพ้นพันนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะเจ้าคำขวัญวันแม่แห่งชาติเนาะฝากกันไว้ในช่วงของระยะเวลาที่เราเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะจ๊ะเดือนของวันแม่

อาจารย์คุณหมอฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดละปูนกันพ่องเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตำรวจภูธรจังหวัดละปูนนะเจ้าบูรณาการกำลังดันตรวจแม่ทาคุณผู้ฟังสกัดจับผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดยึดของกลางยาบ้ากว่า3ล้านขออภัย3แสนเม็ด330,000เม็ดนะเจ้าก็มีรายงานนะเจ้าว่าเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทานะเจ้าบูรณาการกำลังร่วมกับกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดละปูนปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทาอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ต่อในนะเจ้าผลการปฏิบัติงานช่วงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาได้1รายคุณผู้ฟังพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดคือโทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 335,400 เมตรเจ้าแล้วก็ยังได้ทำการตรวจยึดรถยนต์1คันซึ่งผู้ต้องหาในใจเป็นพาหนะในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตนี้เจ้าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดคือโทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนโดยการมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนภายหลังการจับกุมนะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดเจ้านำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ทาจังหวัดละปูนเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็จะมีการสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายกลุ่มขบวนการนี้ต่อไปนะเจ้าเป็นเรื่องของการดำเนินการเรื่องของยาเสพติดนะเจ้าซึ่งทางจังหวัดละปูนนั้นเฮาก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะเจ้าคุณผู้ฟังในเรื่องของกระบวนการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนาะมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเลยนะเจ้าเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดละปูนเฮาว่ามีความเคลื่อนไหวจะได้นะเจ้ามีเหตุอย่างที่จะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษต่างๆพ่องนะเจ้าคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยก็มีการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะเจ้าฝ่ายความมั่นคงเพิ่งก็ประชุมหารือกันในเรื่องของภัยด้านความมั่นคงในหลายมิตินะเจ้านายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดละปูนครั้งที่7ประจำปี2569นะจ๊ะซึ่งมีคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในห้วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งปปส.ภาค5เปิ้นว่าพบกลุ่มลักลอบยาเสพติดไปต่างประเทศเนี่ยเลือกใช้กลุ่มแม่ค้าฮับฮิ้วสินค้าไปต่างประเทศเหมือนที่มีข่าวแอร์โฮสเตสเนาะที่ว่าถือสินค้าไปต่างประเทศแต่ปรากฏว่าไปตรวจเจอเป็นยาเสพติดอยู่ในห้างเนี่ยจากประเทศเป้าหมายปลายทางเพ่งเล็งคือออสเตรเลียไต้หวันเกาหลีใต้มีการซ่อนอำพรางในสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าโอท็อปมีการปิดบังตัวตนผู้ฝากส่งเช่น Facebook LINE อวตารต่างโดยกลุ่มผู้รับของในประเทศปลายทางเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศนะเจ้าทีนี้ในส่วนของจังหวัดละปูนเนี่ยปปส.ก็บอกว่าได้ดำเนินการร่วมกันกับฝ่ายปกครองอย่างต่างๆมีการขับเคลื่อนเรื่องของการจัดระเบียบสังคมต่อเนื่องนะเจ้าเพื่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มีชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองออกตรวจตราสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเจ้าเป็น16ครั้งในเดือนกรกฎาคมครอบคลุมสถานประกอบการ58แห่งในทุกอำเภอของจังหวัดละปูนซึ่งผลการตรวจสอบก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์การระบาดในพื้นที่จังหวัดละปูนนั้นก็พบสถานการณ์การระบาดเป็นลักษณะของการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านระบบขนส่งโลจิสติกและไปรษณีย์ในพื้นที่นะเจ้าของละปูนเราก็มีการลักส่งผ่านไปรษณีย์เหมือนกันซึ่งก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ย
ได้เปลี่ยนมาใช้จังหวัดละปุนเป็นแหล่งพักยาเสพติดและใช้บริการขนส่งเอกชนในการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรูปแบบและพฤติการที่พบก็คือการซุกซ่อนในกล่องพัสดุผู้กระทำความผิดมักจะนำยาเสพติดส่วนใหญ่ซึ่งเป็นยาบ้าเนี่ยบรรจุลงในกล่องพัสดุหรือสิ่งของทั่วไปเพื่ออำพรางและก็ตบตาเจ้าหน้าที่โดยวิธีการจะห้องรถของบริษัทขนส่งเข้าไปรับพัสดุที่บ้านแต่ผู้ฝากส่งเนี่ยบ่อยู่บ้านโดยทิ้งพัสดุไว้ให้กับพนักงานและใช้วิธีการโทรแจ้งเพื่อมารับพัสดุแต่บ่ได้แสดงตัวผู้ส่งกรณีแบบนี้จังหวัดลำปูนก็ได้เฝ้าระวังและก็สอดส่องและก็มันตรวจตรานะชาวแล้วได้แนะนำสถานประกอบการขนส่งเพื่อปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเรื่องการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการพ.ศ. 2565อย่างเคร่งครัดแล้วนะเจ้าเพื่อป้องกันบ่ฮือนักค้ายาเสพติดใช้กลวิธีเนี้ยกับผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮาในการพักยาและก่อลำเลียงยาเสพติดโดยนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการติดตามสถานการณ์นะเจ้าแล้วก็ได้รายงานความคืบหน้านะเจ้าคุณผู้ฟังในหลายๆส่วนเนาะส่วนเรื่องของการจัดระเบียบสังคมด้านอื่นๆนะเจ้าด้านอื่นๆมีเรื่องของการจับกุมร้านค้าที่จำหน่ายสุราของเดือนกรกฎาคมนี้182ร้านนะเจ้าจับกุมสินค้าสุรา8รายเป็นคดีสุราหนีภาษี6รายใบอนุญาตขายสุราไม่มีเนี่ย2รายนะเจ้าฝ่ายปราบปรามได้ออกตรวจแนะนำโรงงานสถานประกอบการควบคุมในการควบคุมของกรมสรรพสามิตเนี่ยนะเจ้าเพื่อเข้าใจข้อกฎหมายให้ถูกต้องเน้นย้ำการขายสุราตามเวลาที่กฎหมายกำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีนะเจ้าป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงกำหนดโทษที่มีการปรับสูงขึ้นและได้ดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างเข้มงวดนะเจ้าส่วนสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์และแรงงานในเดือนมิถุนายนก็บ่ได้พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งผลการตรวจตราเนี่ยนะเจ้าสถานประกอบการตรวจได้36แห่งลูกจ้าง936คนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดละปูนนะเจ้าผลดำเนินการในเดือนกรกฎาคมเนี่ยพบเยาวชนชายกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด2คนไม่ยิง1คนรวมเป็น3คนคุมประพฤติจังหวัดละปูนมีสถิติข้อมูลสอดส่องทั้งหมด 1,949 คดีเป็นคดียาเสพติดอยู่ระหว่างการดำเนินคดีทั้งหมด 1,553 คดีเนี่ยเพื่อนถึงบอกว่าในเรือนจำละปูนนี่นะส่วนใหญ่แล้ว 80-90% นะเจ้าเป็นคดียาเสพติดทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังส่วนด้านการปราบปรามการกระทำความผิดว่าด้วยกฎหมายป่าไม้เนี่ยบรรพบไม้กระยาเลยแปลรูปหรือไม้จำปีป่าเนี่ย6แผ่นในพื้นที่ตำบลตะเคียนปมอำเภอต้งหัวจ้างนะเจ้าส่วนสถานการณ์การฆ่าตัวตายนี่ก็มีการติดตามกันผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ68คนเนี่ยคิดเป็นอัตรา 17.31 ต่อแสนประชากรถือว่าสูงทั้งปีนะเจ้านับตั้งแต่มกรามาคิดเป็นปัจจัยร้อยละ82ไม่ยิงร้อยละ17ช่วงอายุที่ฆ่าตัวตายสำเร็จสูงสุดคือ 41-50 ปีเจ้าสูงสุด29คนอายุต่ำสุดนี้16ปีสูงสุด83ปีปัจจัยกระตุ้นการฆ่าตัวตายคือมีวิกฤตในชีวิตลองลงมาคือป่วยนะเจ้าโรคติดสุราก้าอย่างกาเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลด้านความมั่นคงนะเจ้าที่มีการติดตามการดำเนินงานอย่างกันต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเปิ้นมาอย่างกาเปิ้นมีอย่างเปิ้นมาฮู้กานะเจ้ารู้นะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะภาครัฐมีข้อมูลทั้งหมดนะเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าคิดกระทำการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะก็ฝากช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแล้วก็ถ้าพบเจอเบาะแสการกระทำความผิดในด้านไหนก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะเจ้าหรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมก็ได้นะเจ้าเนาะฝากกันไว้นะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

มีเรื่องหนึ่งฝากไว้คุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างกำลังใจนะเจ้าในการดำเนินชีวิตเนาะคุณผู้ฟังเจ้าบัดเดี๋ยวนี้โลกหมุนเร็วเจ้าเต็มไปด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลายคนอาจจะกำลังซ้อหาว่าจากโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะมีสูตรสำเร็จหรือว่าเคล็ดลับอะไรอย่างที่จะช่วยทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันราบรื่นมันมีความสุขมันประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจพ่องกอฮะเอนะมันมีหนังสือที่ขายกอเรื่องของการทำชีวิตไปสู่ความสำเร็จเพราะใครก็อยากประสบความสำเร็จเนาะแต่ในทางพระพุทธศาสนาคุณผู้ฟังมีคัมภีร์ชุดหนึ่งที่ถูกขนานนามนะจ๊ะว่าคัมภีร์ชุดนี้เป็นคู่มือของการพัฒนาตัวเก่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดเจ้าอู้มาจะอีแล้วคุณผู้ฟังหูคอคืออย่าง คือคัมภีร์ที่มีชื่อว่ามงคลชีวิต38ประการมงคลชีวิต38ประการเชื่อว่าหลายท่านก็คงเคยได้ยินอยู่พ้องแล้วนะจ๊ะแต่ว่าจำได้ทั้งหมดก่อนทั้ง38ข้ออันนี้บอกหูเหมือนกันว่าจำได้ก่อนเดี๋ยววันนี้ฝากไว้นะเจ้ากับเรื่องราวของมงคลชีวิต38ประการมงคลชีวิตหมายถึงเหตุแห่งความสุขและความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตเจ้าหลักธรรมเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของโชคลางหรือว่าปฏิหาริย์แต่เป็นพุทธวิธีหรือว่าแนวทางที่เราสามารถเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสมเนาะเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อจัดการและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเก่าถ้าเราจะจำง่ายๆหรือถ้าจะไล่เลียงไปเนี่ยนะเปิ้ลบอกมงคลชีวิต38ประการเนี่ยนะเจ้าเปิ้ลเริ่มจากมงคลที่1-5มงคลที่1-5เนี่ยคือการปูพื้นฐานแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชีวิตตัวเก่าไม่คบคนพาลไม่คบคนพาลหลีกเลี่ยงบุคคลที่ชักนำไปในทางเสื่อมคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็บ่ต้องคบนะเจ้าคบแต่บัณฑิตเลือกคบคนที่มีคุณธรรมมีความหูที่จะนำพาเราไปสู่ความเจริญในชีวิตนะเจ้า 3. บูชาบุคคลที่ควรบูชาแสดงความเคารพต่อผู้ที่มีพระคุณหรือผู้ทรงธรรมนะเจ้าเคารพคนที่ควรเคารพนะเจ้าอยู่ในที่ที่เหมาะสมมงคลที่4คืออยู่ในถิ่นที่เหมาะสมคือเลือกอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะเจ้าอยู่ในที่ทำงานที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดภัยเกื้อหนุนต่อการเติบโตเอ็นะเจ้าแล้วก็มงคลที่5เปิ้นบอกมีบุญวาสนามาก่อนแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนานี่แข่งกันมาได้แต่เนอะคุณผู้ฟังเจ้าแต่ว่าการสร้างสมทุนเดิมหรือว่าการทำความดีไว้ตั้งแต่วันนี้นะเจ้ามันก็จะกลายเป็นความดีในอนาคตเนาะมันก็จะกลายเป็นอดีตที่มีแต่เรื่องดีๆส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยดีไปเรื่อยๆนะเจ้ามงคลส่วนที่2คือข้อที่6-10คือการเตรียมความพร้อมแล้วก็การสร้างตัวข้อ6ถึงข้อ10เนี่ยป้อนบอกว่าขั้นตอนการฝึกฝนตัวเก่าเพื่อเป็นคนที่มีศักยภาพและมีวินัยในการทำงานก็คือต้องการตั้งตนชอบหมายถึงตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วก็ดำเนินการไปตามเป้าหมายที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมนะเจ้าความเป็นพหูสูตรคือการเป็นผู้ใฝ่รู้ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอรอบรู้ในศิลปะมีทักษะความชำนาญเฉพาะทางในการทำมาหากินมีวินัยที่ดีนะเจ้าเคารพกฎระเบียบควบคุมความประพฤติของตัวเก่าให้ได้ดึงตัวเก่ากลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกที่ควรให้ได้ทำบ่ดีทำเลวทำบาปง่ายน้อยเดียวนะเจ้าแต่ทำดีทำคุณเนาะทำอย่างที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยทำยากนะกว่าจะสำเร็จได้สักหนึ่งเรื่องเนี่ยนะเจ้ามันต้องมีหลายๆอย่างมาขัดขวางอยู่เพราะฉะนั้นตั้งตนนะเจ้าในการควบคุมความประพฤติตัวเก่าคือใดเนาะและก็กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตด้วยการสื่อสารคำสัตย์คำไพเราะคำที่เกิดประโยชน์กับผู้ฟังนะเจ้านอกจากนี้มงคลที่11-14เนี่ยเปิ้นว่ามันเกี่ยวกับการดูแลบุคคลใกล้ชิดเพื่อสร้างฐานค
ความแข็งแกร่งและอบอุ่นเพื่อกับสังคมการบำรุงบิดามารดาการทรงเคราะห์บุตรการทรงเคราะห์ภรรยาสามีนะเจ้าการทำงานแบบฮึกฮั่งค้างก็เป็นเหมือนกับการสร้างรากฐานสังคมที่แข็งแกร่งเหมือนกันเพราะว่าเป็นการรับผิดชอบหน้าที่เนาะบ่ปล่อยให้งานสะสมเป็นดินพอกค้างหมูเอ็นะเจ้าแล้วก็มงคลที่15ถึง38อันนี้เป็นมงคลที่เกี่ยวกับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็การคัดเกลาจิตใจนะเจ้าขยายความดีของตัวเก่าเนี่ยสู่สังคมรอบข้างพร้อมๆกับการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องของการฮือทานการประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติการทำงานที่บ่มีโทษนะเจ้าไปจนถึงความทะลุปุโปร่งทางจิตใจอย่างความอดทนความสันโดษการมีจิตที่บวันไหวในโลกธรรมแล้วก็การทำจิตที่บริสุทธิ์หมดกิเลสนะเจ้ามงคลชีวิตเหล่านี้ปฏิบัติได้ทันทีบ่ต้องรออะหยังสักอย่างคุณผู้ฟังเจ้าสามารถที่จะเลือกกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นถ้ากำลังเจอกับปัญหาเรื่องงานก็อาจจะเอามงคลข้อที่14มาเป็นกำลังใจทำงานไม่ให้ข้างค้างเอนะมาปฏิวัติการทำงานของตัวเก่าหรือถ้ากำลังเครียดกับเรื่องของความผันผวนทางเศรษฐกิจนะจ๊ะโอ้สตุ่มสตางอุ้ยนี่สินะอย่างสะปะสะเปดอาจจะเอามงคลข้อที่35มาบอกมีจิตใจไม่หวั่นไหวในโลกธรรมนะจ๊ะมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองเปิดรับสิ่งดีๆให้กับชีวิตน้อมนำหลักมงคลชีวิตมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานในการดำเนินชีวิตตั้งแต่วันนี้เพราะว่าความสุขความสำเร็จที่แท้จริงนะเจ้าบ่ได้เกิดขึ้นจากการอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนอย่างใดเลยแต่เกิดจากการลงมือทำด้วยตนเองนะเจ้าเกิดจากการลงมือทำด้วยตนเองทั้งสิ้นเนาะก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันไว้ในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้า

ฟังเพลงไปก็ม่วนไปเนาะอันนี้เสน่ห์ของวิทยุนะเจ้าปนว่าเงี้ยกันไปฟังวิทยุฟังเพลงไปนะเจ้าเปิดเพลงอย่างเดียวก็สีจะเหมือนบ่มีหมู่บ่มีกู้อีเนาะถ้ามีดีเจอยู่เป็นกู้เป็นหมู่โอ้อย่างคือฟังพ้องนี่ก็สีจะหายง่อมหายเงาไปได้พ้องอีนะเจ้าสลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งสาระข่าวสารสาระบันเทิงนะเจ้างานเพลงพ่องนะเจ้าดีเจอู้พ่องเนาะคุณผู้ฟังบางทีก็อู้นักไปหน่อยนะคุณผู้ฟังถึงบอกว่าเปิดเพลงพ่องนี่เจ้อ้อยอู้ติ๊กติ๊กนะเจ้าอู้ไปอู้มาเวลากดเสี่ยงเฮล่าในการเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าขอบคุณทุกท่านนะเจ้าสำหรับการติดตามรับฟังรายการจากต่างสถานีเนาะก็เดี๋ยวมีดีเจผู้จัดรายการสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลคุณผู้ฟังนะเจ้าก็ติดตามกันได้ต่อเนื่องทั้งวันตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าเขามีสาระข่าวสารสาระบันเทิงนะเจ้ามีข่าวสารประกันสำคัญต่างๆนะเจ้ามาแจ้งมาบอกกับคุณผู้ฟังตั้งคลื่น FM 95ของเฮาก็ฝากติดตามกันตัวละกันนะเจ้าช่วงนี้เวลาเสี่ยงแล้วเจ้าคุณผู้ฟังดีจะออยนำรายการลาทุกท่านเพียงเท่าอีก่อนละเนอและเดี๋ยวปิ๊กมาเจอกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

หน้านี้กันก่อนนะครับเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านี่นะกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ่นคาดการว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกเนาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสาเหตุก็มาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะกำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องภาคเหนืออีสานตะวันออกนะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไวตุ๋ยเนอร์นะครับภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ก็ตั้งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและก็จังหวัดน่านนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันออกปุ่นนะส่วนอุณหภูมินะครับต่ำสุด4ชั่วโมงข้างหน้านี่อยู่ประมาณ23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ30ถึง34องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคือลมแรงเรื่องคือลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยก็จะมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569อ่ะอันนี้เป็นฉบับล่าสุดก็คือฉบับที่3ประกาศเมื่อเวลาตีห้าของเจ้าวันนี้นะครับก็มีการคาดการเนาะลักษณะอากาศวันที่6ถึงวันที่9ไว้ดังนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับส่วนทางภาคกลางเนาะรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับก่อนหนึ่งจากร่องมรสุมที่ได้อู้ได้เอ่ยไปตะกี้นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะแล้วก็ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมถึงติดตามผ่านทางเพจสวท.ลำปูน FM ขออภัยครับคุณผู้ฟังครับ FM 95 MHz นะก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศตลอดเวลานะครับคุณผู้ฟังครับเอาละอากาศเปลี่ยนดิโจมเจ็บพอสำหรับคุณผู้ฟังนะอูหนักอูหลายเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ตุ๋ยเนอร์ในช่วงนี้นะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: 5โมงเย็นเนาะท่านไหน
1: ก็รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขัน
0: ได้ว่าอันนี้
1: นายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
0: นี่มาแรง
1: กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
0: จังหวัดลำพูนก็จะควบคุมการคุ้มครองบริโภคไปจำหน่าย
2: แส
0: งเงาพิเศษของแม่จัด
2: รางวัลปี
0: ไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปช็อปกันดี
2: รับ
0: กิจกรรมจำหน่ายทงสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดภายในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18
2: ประจำ
0: ป
2: ี
0: 2569
2: ที
0: ่นำก่อจันทร์ขายสินค้าทงฟ้าเนี่ย
2: วัน
0: ที่5ถึงวันที่10สิงหาคม2569เวลาจำหน่ายครับก็จะเริ่มจำหน่ายเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ฟังให้ดีเปิดลงทะเบียนเวลา16นาฬิกา45นาทีนะครับไปกันได้ที่บริเวณบ้านเมษาปลาแดดถนนลำพูนดอยติดตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนไฮไลท์สินค้าราคาพิเศษโปรโมชั่นนะครับเราจะดู
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชัน
0: แต่
2: ส
0: ำน้ำมัน
2: ไม่น่าเชื
0: ่
2: อในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงและรับอนุญาตหรือไม่
0: นะครับ
2: กำ
0: ว่
2: า
0: 30ฟองนี
2: ่ไม่มีทาง
0: ลด34โดยไร้เขาหอมมะลิ 100%
2: ตรวจ
0: ลดจากราคาปกตินะ 26% นั่นต่างซ้ายนี่ลด 26%
2: บ้านที่แข็งแรง
0: ขาวก้าง
2: ขึ้นหน่อย
0: ลด 30%
2: ของหลังค
0: าอุปโภคบริโภคกับ
2: ร้าน
0: นักนะครับ
2: อุ้มเราไว
0: ้ได้กันได้แหล่งนี้เป็นแหล่งแต่คือ3สถาบันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
2: ก็ยังเ
0: ตร
2: ีย
0: ม
2: คุ้มครอง
0: ได้จะ
2: ให้เราได้มีแผนที่ก่อนได้
0: หมายเลข053561
2: ร่วมกันรักษาความสามัคคี
0: นะครับกับไปช่วยชอบสินค้าราคาประหยัดและ
2: เสริมสร้างความรัก
0: ลำไยไปด้วยกัน
2: เมื่อ
0: ในการดำเนินการภายใต้โครงการฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนปี2500 69ช่วงนี้คุณขาวก็ยุดก่อนนะในงานนั้นนะครับเปิดขายข้างแรกนี่วันที่1ถึง4สิงหาคม2569วันที่2นี่จะรับมาจำหน่ายแห่ง
2: หนึ่ง
0: วันที่11 12สิงหาคม2569จะแจ้งที่นี้ผู้จัดง่ายๆในช่วงนี้
2: คุณเทพธา
0: ราคาประหยัด
2: ติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
0: ไปขายในงานวันที่5ถึง10ส่วนวันที่11 12ก็จะเป็นการจำหน่ายกุ้ง
1: นายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร
0: ้
1: อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ขายเร
0: ื่อง
1: นี้
0: นะครับท่านได้ตีสนใจกุ้งแล้วก็อยากจะสั่งจองล่วงหน้าไปสแกน QR code นะครับได้ตีหน้าเพจ Facebook ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนอันนี้ก็จะเป็นบริการพิเศษ Pick up point นะครับมีบริการพิเศษสั่งจองล่วงหน้าแล้วก็สถานที่รับกุ้งนะเปิดกับรถเวลาแล้วก็จะครับปีไหนวันไหนเดี๋ยวก็สอบถามกันได้นะไปจองกันได้เนาะทีหน้าเพจ Facebook สวทหัวใจกลางเมืองค่ะสามารถติดตามฟังหน้าเพจ Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนครับ

0: แล้วก็มาป้ากันในช่วงนี้นะครับกับพี่บอกในถึงเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตี
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
0: ได้รับทราบกันว่ามาเดี๋ยวนี้นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็เปิดรับลงทะเบียนแรกรับผลผลไม้ออนไลน์จังหวัดลำพูนรับสิทธิ์ตระก้าบรรจุพันธุ์ผลไม้จากกรมการค้าภายในขนาดบรรจุเกิน5กิโลกรัมดังนี้ค่ะบริการจะส่งตามอัตราทั่วไปของแต่ละบริษัทส่งไปส่งสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้ออนไลน์นะครับขอลงทะเบียนไปคลิกได้ที่หน้าเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7สิงหาคม2569นี่ต่ออันนะครับลงทะเบียนปุ๊บนะก็รอตรวจสอบข้อมูลนะแล้วก็ไปรับถ้าข้อมูลเนี่ยผ่านถูกต้องฉลุยเราก็ไปรับประกันได้ปีจะมาทำพาณิชย์จังหวัดหลักเกณฑ์กับสอบถามเติมเติมได้ที่หมายเลข0531111888หรือแอปพลิเคชันที่มีหน้าเชื่อถือในโซเชียลเปิดลงทะเบียนรับประกันผลไม้
2: มีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
0: ภายในกระดาษประกันลงทุน5กิโลกรัมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมสอบถามได้ไม่ครบเราหนีช็อตอันครับก็ไม่ได้ลืมเนื้อ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกลงทะเบียนขอรับตะกร้านอกขั้นตอนที่2ที่รอตรวจสอบข้อมูลและค่าที่ต้องรับจากเจ้าหน้าที่สถาบันกลับขั้นตอนที่3แก้วรับข้อยาเดียวสำหรับเด็กจังหวัด
3: และให้เราได้มีแผนที่ร่มเย็น
0: ใจสบายลงทะเบียนกันได้ดอกตีนะครับเฟซบุ๊กสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนให้กันในเมื่อพูดถึงเรื่องความรักผลไม้แล้วกลับก็ไม่ได้ลืมนะครับงานใหญ่ปีนี้
3: ตลอด
0: ลำไยสีชมพูลำไยเบี้ยวเขียวลำไยพวงทองมีขายในงานนะครับการ
4: สื่อได้ครับ
0: การสื่อลำไยภายในงานก็มีกล่องผลไม้ส่งฟรีนะสนับสนุนโดยกรมการค้าภายในและก็ไปสนับสนุนด้วยเนอร์เพราะฉะนั้น
4: ห้องออนไลน์ที่การที่สำนักปฏิบัติการสื่อใหม่
0: และของการค้าแฟร์จังหวัดลำพูนนะครับกลางปีแดงสิบแปดประจำปีก็เปิดรับสมัครวันพกสิบเก้าบริเวณงานอเนกประสงค์งานในสัมปันอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับประจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2566วันนี้ก็มีการแสดงดนตรีนะครับภายใน
1: ตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ศิลปิน
0: มินตราอินทิราแล้วก็ไปดูกันได้วันที่8สิงหาคม2569นะครับไปในงานเปิดก็ได้มีเซรามิกใหญ่เลิศบูชาพระบรมศาลาสินค้าหลากหลายสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับศูนย์แพร่โซนแพร่โซนของเล็กเล่นโซนจัดแสดงสัตว์แปลกและสัตว์หายากนะครับแล้วก็โซนสินค้าราคาประหยัดพูดคงว่าเนี่ยศูนย์แพร่และผู้ประกอบการจีจากแพลตฟอร์มติ๊กต็อกมีก็มีโซนเครื่องเล่นและส่วนสนุกมีบริการไอเนอร์ทุนสังกัดวันที่1ถึง12สิงหาคม2500
5: แต่เงินยังให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลัง

รับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับไปกันตีข่าวที่ได้เกริ่นไว้เมื่อต้นชั่วโมงเนาะเดี๋ยวจะบ่ตันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับนะท่าอวกาศยานไทยเพื่อสันตินะครับพอดีไปเห็นข่าวนี่ในสื่อออนไลน์นะก็คิดว่าน่าสนใจนะเพราะว่าจะมีความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจภายใน10ปีข้างหน้านะครับมาทำความรู้จักท่าอวกาศยานไทยเพื่อสันติก่อนนะครับคำว่าท่าอวกาศยานไทยเพื่อสันติและก็เศรษฐกิจอวกาศนี้ได้รับความสนใจนะภายหลังจากนะครับนายศนันท์วงศ์สวัสดิ์เนาะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ก็ได้ตอบกระทู้ถามสดในที่ประชุมวุฒิสภานะครับในเรื่องของท่าอวกาศยานไทยเพื่อสันตินั้นมันคืออะไรนะครับอ่ะอันนี้รัฐมนตรีอว.เปิ่นก็ได้เน้นย้ำนะว่าไทยเนี่ยจะศึกษาอย่างจริงจังเพราะว่าจุดแข็งของประเทศไทยนั่นก็คืออยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรระหว่างละติจูดที่5ถึง20องศาเหนือนะครับหลายท่านสงสัยว่าข้อมูลนี้สำคัญอย่างไรนะครับละติจูดดังกล่าวเนี่ยจะทำให้การปล่อยจรวดได้รับแรงเวียงจากการหมุนของโลกมากที่สุดพอแรงเวียงเยอะนะครับประหยัดเชื้อเพลิงได้ 15-20% พอประหยัดเชื้อเพลิงได้มากนักขึ้นนะครับก็สามารถบรรทุกดาวเทียมน้ำหนักนักขึ้นได้นะครับในต้นทุนตีต่ำลงและนี่ก็คือจุดขายตีจะดึงดูดคือนักลงทุนผู้คือบริการและผู้ปล่อยจรวดหันมามองประเทศไทยหันมาลงทุนในประเทศไทยนะครับถ้าบ่ทำก็ถือว่าเป็นการเสียโอกาสอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับส่วนสาเหตุที่ต้องพ่วงคำว่าเพื่อสันติเข้าไปนะครับแน่ชัดเลยว่าต้องคัดกรองผู้เข้ามาใช้ท่าอวกาศยานนะครับต้องบ่นำเทคโนโลยีหรือวัตถุประสงค์ทางการทหารเข้ามาเด็ดขาดเพื่อคงสถานะความเป็นกลางและเปิดกว้างของประเทศไทยนะครับหลายท่านสงสัยว่าถ้าปล่อยในประเทศไทยปุ๊บนะจะบ่ตกใส่บ้านเรือนประชาชนกันนะครับทางรัฐมนตรีเปิ่นก็มีเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่ตั้งท่าอวกาศยานนะครับเพราะว่าต้องเลี่ยงพื้นที่ชุมชนหนาแน่นแล้วก็พื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติอย่างเด็ดขาดนะครับตีตั้งก็ควรอยู่แนวชายฝั่งติดทะเลเนาะเพื่อให้จรวดตกลงสู่มหาสมุทรในจุดติปลอดภัยบ่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนและเส้นทางเดินเรือนะครับโดยทางจิสดาครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารสนเทศนะครับระบุนะในเว็บไซต์ว่าพื้นที่ที่ประเมินขณะนี้นะครับประเมินไปเรียบร้อยแล้วมี3จุดได้แก่จุด1เนาะเกาะจวงเกาะจานจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการส่งยานอวกาศแบบแนวดิ่งจะกระทบกับประชาชนหน่อยนะครับ2แหลมสนออนจังหวัดสงขลาในจุดนี้ก็ยังมีผลกระทบต่อประชาชนอยู่นะครับส่วนจุดที่3ก็จะเป็นสนามบินนานาชาติอู่ตะเภานะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเด่นในเรื่องของด้านโลจิสติกเหมาะกับการขนส่งแบบแนวราบนะครับทางรัฐบาลไทยทางจิสดาก็เสนอมา3จุดนะครับแล้วทำไมถึงต้องรีบลงมือทำนะคุณผู้ฟังในเรื่องของโครงการนี้นะครับขณะนี้โลกนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในยุคอวกาศยุคใหม่นะครับแล้วก็บ่ได้ผูกขาดกับรัฐบาลชาติมหาอำนาจแต่อย่างใดแต่กำลังขับเคลื่อนด้วยเอกชนและสตาร์ทอัพนะอย่างอีลอนมัสก์นี่ก็ถือว่าเป็นเอกชนนะครับโดยมูลค่าเศรษฐกิจอวกาศโลกคาดว่าจะเติบโตแตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในแห่ง10ปีข้างหน้านะครับปัจจุบันนี้ประเทศของเขาเป็นเพียงผู้ซื้อสัญญาแล้วก็บริโภคข้อมูลดาวเทียมนะครับแต่ถ้าหากประเทศไทยเขาจะดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของเขานะต้องเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคนะครับคิดก่อนทำไวก่อนมีลูกค้าเยอะก่อนนะครับต้องเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่านี่คือนักขึ้นนะครับซึ่งถามกันว่าโอ้เลื่อนลอยก็ไก่ไปก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับคณะนี้จิสดานะระบุว่าศึกษาเรื่องท่าอวกาศยานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี68แล้วกำลังผลักดันร่างพรบกิจการอวกาศนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัตินะกฎหมายนี่ก็จะเป็นตัวสำคัญนะจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการอวกาศแห่งชาติออกใบอนุญาตและประกันความเสียหายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเข้ามาในไทยต่อไปนะครับผู้ฟังซึ่งนะครับมันก็เป็นเรื่องตีสำคัญนะครับเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ของเขาในสังเกตเนาะเดี๋ยวตัดงบนี่ตัดงบนี่ตัดงบนี่นะครับวิธีตีบ่อยากใครฮือโดนลดงบ
ครงการอันยังก่อจ้างเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐเนี่ยต้องมีเงินลงทุนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเน้อคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งเรื่องสำคัญนาตีนำมาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนะครับหลายท่านก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเนาะแต่พออ่านเข้าไปพอรับทราบปุ๊บมันบอกไกลตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นการดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนั่นเองเอาละครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการไปทีเรียบร้อยแล้วนะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆจากทางรายการนะผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้สหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงเกือบทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลากว่า5เดือนในการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริต
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ครั้งที่10โดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเห็นชอบในวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องจะสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปละเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบแล้วส่วนพิธีปฏิบัติเนี่ยกองกลางจะได้พิจารณาเป็นไปตามกฎหมายที่เขาจะได้ยืนยัน
3: ครั้งนี้กลุ่มผู้ที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งสอบสวนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกรั่วไหลขณะที่กระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ที่มีการใช้งานผิดปกติเชื่อมโยง3หน่วยงาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย รั่วไหลจากระบบว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไป
2: รับผิดชอบปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงมาเดี๋ยวเขาก็คงมีการตั้งกรรมการสอบสวนนี่มันเป็นระดับกรมระดับหน่วยงานนะครับเราก็บอกไปแล้วว่ามันร่วมไม่ได้เพราะเวลาเข้ามาขอทำระบบทำอะไรต่างๆคณะมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่าการป้องกันข้อมูลต่างๆมันต้องมีความรัดกุมอยู่แล้ว
5: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรณีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติโดยตรวจพบเชื่อมโยงกับ3หน่วยงานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหานาถซึ่งได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมได้รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแล้วทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีบริษัทโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักเรียนกว่า 2,500,000 คนโดยใช้รหัสผ่าน123456ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสอสแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสอสยืนยันว่าระบบจัดเก็บข้อมูลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบป้องกันหลายชั้นทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันว่าไม่มีข้อมูลรั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้โดยร่างแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนทั้งนี้แถลงการดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรี

0: พื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมทั้งปราบปรามเครือข่ายการใช้ยาเสพติดข้ามชาติตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ชายแดนและเคลื่อนที่ตอนในของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังอยู่ในระดับน่ากลัวโดยพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและมีความพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทั้งจุดทางและจุดหมายปลายทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกเพื่อลดปริมาณยาเสพติดที่อาจถูกลอดเข้าชุมชนในส่วนของเมียนมาจะสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแบบทวิภาคีและปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่สำคัญเช่นมันดะเลย์พะโคย่างกุ้งและรัฐการตะวันออกขณะที่สปป.ลาวจะเน้นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานหรือหมู่บ้านสีขาวส่วนเวียดนามจะมุ่งพัฒนาการควบคุมสารตั้งต้นการตรวจที่สูดยาเสพติดและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางปฏิบัติงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนโดยจะมุ่งเน้นการดูแลครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านพลังงานและทรัพยากรส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคุมราคาพลังงานให้เป็นธรรมและจัดสรรทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยควบคุมผลกระทบต่อชุมชนและขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความมั่นคงดูแลความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาระยะทาง 12.54 กิโลเมตรพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารโดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองหวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองหวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่คล่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดและจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองหวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการรับรองสิทธิ์โฉนดชุมชนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและห้ามขับไล่หรือรื้อถอนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

0: ได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมายังล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1 เดือนพร้อมให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
1: ในเดือนพฤษภาคมปีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้คทช.เร่งดำเนินการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องท่านนายกรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1 เดือนเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
0: นอกจากนี้ให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศและจะไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่มนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า5,380,000คนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริง
3: จะไปลงทุกหมู่บ้านประชาคมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่มีใครตกหล่นรอบนี้เป็นรอบที่ผมว่าเราเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านแล้วอ่ะใครจะติดเตียงใครมาไม่ได้เพราะว่าเป็นการลงทะเบียนของคนที่ครบที่สุดประมาณ4,100,000
2: สำหรับข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4,100,000รายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9,300,000รายกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยยอดส่งออกข้าวไทยช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่3,280,000ตันพร้อมเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการส่งออกทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่7 ล้านตัน
4: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวที่ปริมาณ 3,280,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,387 ล้านบาทโดยลดลงร้อยละ18จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักหยุดชะงักตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมการส่งออกจะชะลอตัวแต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากหลายประเทศอาทิมาเลเซียฟิลิปปินส์และหลายประเทศในแอฟริกาที่เร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองสต็อกและเสริมความมั่นคงทางอาหารรองรับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดทดแทนอิรักโดยตั้งเป้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้7ล้านตันภายในปีนี้
5: ข้าว6เดือนแรกส่งออกที่ 3.38 ล้านตันลบ 18.81 สถานการณ์ในตลาดก็ทำให้เราเหมือนแทบจะปิดประตูของสินค้าข้าวขาวนะคะไปยังตลาดกลางเพราะว่าตลาดอิรัก1ล้านตันของเราก็หายไปเลยทีเดียวในครึ่งปีแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยที่เราก็หวังว่า5เดือนหลังเราจะพลิกฟื้นกลับมาได้ก็คือเรื่องของความต้องการสำรองสต็อกข้าวนะคะจากแนวโน้มภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ตลาดที่เราไปได้เยอะนะคะก็คือมีมาเลเซียฟิลิปปินส์และแอฟริกาใต้ข้าวขาวยังคงเป็นอันดับหนึ่ง
4: ท ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเร่งผลักดันการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับ Costco ของรัฐบาลจีนและนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญในฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ boarding pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ทางยุทธวิธีและขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลแม่นยำสูงซึ่งแต่ละลูกมีมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบทั้งหมดในช่วงระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านตลอด5เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งในอนาคตอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบางรายระบุว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางยังสามารถหมุนเวียนอาวุธยุทโธปกรณ์จากคลังแสงของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคอื่นมาทดแทนได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคลังแสงของกองทัพสหรัฐมีขนาดใหญ่กว่าประเทศใดในโลกและกำลังเร่งผลิตกระสุนและอาวุธเพิ่มเติมในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายทาริกจาซาเรวิชโฆษกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีดความสามารถที่มีอยู่จะรับมือได้พร้อมเน้นย้ำว่า WHO ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งด้านการเงินรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาการสืบสวนโรคภาคสนามการฝังร่างผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในชุมชนทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,800 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,707 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่พราชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่5สิงหาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคัมภีระดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราได้ทักทายกันพูดคุยกันนะครับกรุงเทพมหานครฝนตกนะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาก็การสัญจรก็คอยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับอย่างที่บอกทุกๆครั้งเสมอนะครับเราเดินทางไปไหนนะครับเราก็จะมีเพื่อนของเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะโดยมีวิทยุแห่งประเทศไทยในช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FM นะ AM นะครับหรือว่าทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านส่งคุณผู้ฟังถึงหมุดหมายนะอย่างปลอดภัยนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมกันนะครับมิตรภาพความมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอนะกอดคอกันร้องเพลงอำลาดนตรีไลฟ์กับมาริฮาวน่ากับพี่พิญโยรุ่งสมัยพรุ่งนี้นะครับเจอกันนะครับพรุ่งนี้วันที่6สิงหาคมเวลา 18:00 นมาแต่เนิ่นๆนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ฟ้าฝนช่วงเย็นๆเนี่ยมีฝนตกนะนะก็ทำให้การเดินทางอาจจะติดขัดนะฮะวางแผนการเดินทางครับแล้วก็มาเจอกันมาม่วนจอยกันมาสนุกกันมาสร้างความผูกพันกันกับดนตรีครับมิตรภาพยังอยู่ด้วยกันตลอดนะครับนะฮะพรุ่งนี้น่าจะเป็นนัดสุดท้ายถ้าฟุตบอลก็ปิดฤดูกาลใช่ไหมนะครับปิดลีกปิดฤดูกาลดนตรีไลฟ์นะครับในฤดูกาลนี้ก็จะปิดลีกปิดแมตช์นะนะครับว่าเป็นไปตามกีฬานะครับกับมาริฮาวน่านะครับนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับวันนี้เริ่มต้นที่ข่าวดีของนักกีฬาไทยนะครับในแวดวงกีฬานะครับก็เรื่องของน้องฮิโร่แก้วตาทิพย์นะครับนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยนะไปคว้าแชมป์เอเชียหรือว่าการแข่งขันอาเซียนโอเพ่นฟิกเกอร์สเก็ตติ้งโทรฟี่2026นะครับที่กรุงจาการ์ตาประเภทประเทศอินโดนีเซียนะครับแข่งในประเภทจูเนียร์ชายนะครับซึ่งในรอบช็อตโปรแกรมนะครับฮิโร่นั้นได้อันดับที่3นะคะแนน 68.53 คะแนนแต่พอถึงมารอบฟรีสเก็ตติ้งนะครับฮิโร่ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำคะแนนถึง 137.68 คะแนน2รอบ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียอย่างยิ่งใหญ่นะครับฮิโร่บอกว่าโอ้โหขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะที่มอบให้ดีใจที่สุดนะครับดีใจมากที่ความทุ่มเทและก็ความพยายามของผมออกผลมาแล้วนะครับฮิโร่ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมแล้วก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับถือว่าฮิโร่เนี่ยเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชาวไทยคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จตั้งแต่ปี2007นะฮะที่มีการแข่งขันมานะครับโอ้โหยินดีจริงๆนะครับยินดีกับน้องด้วยแล้วก็ยินดีกับสมาคมด้วยนะครับนักกีฬาไทยได้แชมป์นะครับจากนั้นมาดูเรื่องของฟุตบอลกันนะครับเมื่อวานนี้ตามเวลาในไทย 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาสซิตี้อาร์ติกประเทศฟิลิปปินส์นะครับฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์อันดับที่135ของโลกนะครับไทยมี6คะแนนนะครับจาก2เกมแรกในชัยชนะส่วนฟิลิปปินส์มี3คะแนนจาก2เกมแรกนะครับว่านัดนี้ทางด้านของแอนโทนีฮัสซันก็ได้ใช้ระบบโรเตชันนะครับเจฮอนาฟีมามะวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแล้วก็ชวันวิศราวก็ลงมาในตัวจริงนะครับมีสุขสันต์ราตรีด้วยนะครับส่วนฟิลิปปินส์ก็มีนักเตะหลายคนก็เล่นในลีกไทยด้วยนะครับนะก็แข่งขันกันและก็ยังสนุกนะครับในช่วงครึ่งแรกนะฮะยังทำอะไรกันไม่ได้นะไทยคุมเกมได้เยอะกว่านะครับครึ่งหลังก็มีการแก้เกมนะครับทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนะครับก็แก้เกมไทยมีประตูนำในจังหวะที่พิชาอุซานะครับก็ได้บอลนะครับทางซ้ายนะครับแล้วก็ครอสไปให้วาริชูทองหม่งเข้าไปนะครับนาทีที่84แล้วก็ไทยมีโอกาสได้เพิ่มด้วยนะครับนะจากสหรัฐอยู่เย็นจากทางด้านของกองหน้าของเรานะมีโอกาสได้ยิงนะครับยศกรบุรพาจะติดกองหลังติดผู้สาประตูของฟิลิปปินส์นะครับจบเกมใบชนะ 1-0 มี9คะแนนนะครับมี9คะแนนนะก็ไทย เมียนมาและมาเลเซียไทยมี9คะแนนนะนัดสุดท้ายเจอเมียนมาส่วนมาเลเซียก็มี6คะแนนเท่ากับเมียนมานะฮะโอกาสเข้ารอบนะถือว่าก็สูงอยู่ไทยนะสูงอยู่แต่ขึ้นอยู่กับนัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ดูคู่ของมาเลเซียด้วยนะที่แข่งขันกันนะครับอันโทนิอัสซันบอกว่าในการชนะฟิลิปปินส์ 1-0 นะฮะจากประตูของวาริชชูทองลูกมงเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าการเดินทางมาฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับกว่าจะเข้าถึงที่พักก็ 3-4 นะมีเวลาซ้อมเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแน่นอนนะหลังจากนี้เราก็ต้องฟื้นฟูเรื่องของร่างกายนะครับโฟกัสไปที่การฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับและได้ซ้อมในวันในวันพฤหัสอีกครั้งวันนี้เดินทางกลับนะครับวันพฤหัสก็จะได้ซ้อมอีกครั้งนึงนะครับนะแล้วก็จะเจอกับเมียนมาต้องเอาชนะให้ได้นะครับเรามีโอกาสได้พักตัวหลักของเรานะ 2-3 คนนะแล้วก็ใน 2-3 เกมที่ผ่านมาหลายคนก็มีปัญหาเรื่องของตะคริวขึ้นบาดเจ็บขึ้นตึงบ้างล้าบ้างนะครับแต่ว่าคนที่มาทดแทนในนัดนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะตอนนี้ก็ต้องการฟื้นฟูร่างกายของนักเตะก่อนนะครับแล้วก็วางแผนในการเจอกับเมียนมานะครับนักเตะยอดเยี่ยมนะของเกมในวันนี้ก็คือวาริชชูทองนะครับแมนอดูแมตนะครับบอกว่าโค้ชเนี่ยพยายามเน้นการเล่นด้วยกันเราพยายามเล่นกันแล้วก็รู้สึกดีทุกคนทำได้เต็มที่นะครับแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีการโรเตชันแต่ว่าของเราก็รู้ขากันนะครับแล้วก็สามารถเก็บผลชัยชนะได้นะครับเราพยายามที่จะเอาชัยชนะมาฝากคนไทยและเราได้ทำได้สำเร็จนะครับนัดสุดท้ายของเรา8สิงหาคมนะครับเราจะนัดสุดท้ายในรอบแรกนะครับนัดที่4เจอกับเมียนมาอันดับที่158ของโลกที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน8สิงหาคมนะครับเวลา 20:00 นนะครับถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับบัตรเข้าชมมีตั้งแต่ราคา300บาทจนถึง600บาทนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับติดตามเชียร์ติดตามเชียร์ทางช่องทางนะครับออนไลน์หรือว่าไปเชียร์ในสนามนะครับก็ไปเชียร์กันนะครับเราต้องการกำลังใจนะครับเราเป็นนักกีฬาหมายเลข12ต้องเรียกว่าเราเป็นผู้เล่นคนที่12นะฮะที่จะให้กำลังใจนักกีฬานักกีฬาก็สู้อย่างเต็มที่แหละเราก็เป็นผู้เล่นคนที่12ที่จะร่วมต่อสู้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยให้ได้รับชัยชนะนะครับนี่คือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับรอเชียร์นัดต่อไปของทีมชาติไทยนะฮะเจอกับเมียนมานะครับจากฟุตบอลทีมชาติไทยคุณผู้ฟังครับนะจากฟุตบอลทีมชาติไทยเราไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของวันนี้มีฟุตซอลด้วยนะครับฟุตซอลของเรานะก็จะลงแข่งขันในรอบค่ำนะฟุตซอลของเรานะ 20:30 นาทีโดยประมาณนะฟุตซอลของเราจะลงแข่งขันนัดต่อไปในการเจอกับเวียดนามนะครับในเวลา 20:30 นาทีนะผู้เล่นของเรานะมีพีรวัฒน์แก้ววิไลตรงศักดิ์วิงวอนอธิพงษ์มุ่งพลายนะเทิดศักดิ์เจริญพงษ์แล้วก็ชาววราศรีอาวุธนี่คือผู้เล่นของเรานะแล้วก็เป็น5คนแรกที่เจอกับเวียดนามในเวลา 20:30 นาทีนะครับส่วนสำรองก็รอเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นธีรัตน์อรทัยวรศักดิ์ศรีรังไพโรธอิทธิชาประภาพันธ์ปานัทกิติพานุวงศ์สราวุธพลาพลึกนะมินทาราพิรมอยู่ศิราวิทย์บัวทองเลิศอดินันท์มูลทรัพย์และอภิวัตรแจ่มเจริญนะครับที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไปยังทันอยู่นะเพราะว่าแข่งขัน 20:30 นาทีแต่ถ้าเกิดไทยป้าก็ภายหน้าถ้าเกิดไปไม่ทันก็ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับนะฮะส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อกี้นะกลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงก่อน 18:00 นวันนี้นะฮะนะครับเราก็กลับมาถึงไทยแล้วนะครับทางด้านของแอนโทนีสันนำทีมมารวมถึงกัปตันทีมอย่างสหรัฐอยู่เย็นนะครับนะหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะครับก็ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้ขึ้นมาที่เชียงใหม่แล้วนะครับนะความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลสาวไทยในศึกการแข่งขันวอลเลย์บอล BYD DMI CV ครับครั้งที่6นะครับสนาม2ที่เชียงใหม่แข่งขันกัน 7-9 สิงหาคมนะครับวันนี้วันที่5ในช่วงเช้าเนี่ยคุณออสกิจพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับของวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยนะครับนำลูกทีมนักวอลเลย์บอลนะครับเข้ารับพรจากพระเทพปริยัติเจ้าอาวาสวัด7ยอดอารามหลวงนะครับเพื่อทำสมาธิและขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับนะครับเลข2สนาม2ที่สนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีนะครับในโอกาสนี้นักวอลเลย์บอลสาวไทยนะทีมชาติไทยก็ถวายเครื่องสังฆทานและปัจจัยแด่พระเทพปริยัติเจ้าอาวาสแล้วก็ได้รับพรแล้วนะพระเทพปริยัติได้เมตตามอบปัจจัยดังกล่าวคืนให้กับทีมชาติไทยหลังจากนั้นทีมชาติไทยก็ ซ้อม1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะไปซ้อมวันแรกนะที่สนามนะครับโค้ชออสเนี่ยให้สัมภาษณ์การฝึกซ้อมครั้งแรกนะครับบอกว่าเรื่องของนักกีฬาของเราต้องปรับตัวของนักกีฬาแต่ละคนให้เข้ากับระบบของทีมนะครับและค่ำคืนนี้นะก็มีประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นของไทยสำหรับเลก2นะครับสนามนี้บุ๋มบิ๋มชัชชัยออนโมกศรีครับให้สัมภาษณ์หลังจากฝึกซ้อมนะครับบอกว่าตัวเองก็เหมือนจิ๊กซอตัวหนึ่งนะที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับน้องบีมพิมพิชาโกกรำให้สัมภาษณ์หลังจากการฝึกซ้อมบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะทำหน้าที่นะถ้ามีโอกาสทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็จะรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองและช่วยกระตุ้นน้องๆ นะครับส่วนลิเบโร่ครับตัวเก่าเปียนุชแป้นน้อยน้องปราวานนะครับให้สัมภาษณ์หลังจากฝึกซ้อมวันนี้นะครับก็บอกว่าได้ซ้อมปรับสายตาเรื่องของแสงเรื่องของไฟในสนามนะครับซึ่งทำได้ดีขึ้นนะแล้วก็ชื่นชมน้องๆนะครับในการแข่งขันที่เล็กแรกนะครับวันนี้ซ้อมนะครับโค้ชออสเนี่ยเน้นเรื่องของการเคลื่อนที่การเสิร์ฟนะการรับเกมเสิร์ฟและก็ระบบทีมนะครับค่ำนี้จะประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นนะแล้วว่ามีใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะดูนะว่า14ผู้เล่นของเรามีใครบ้างนะครับก็จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะ14ผู้เล่นนะครับ14ผู้เล่นของวอลเลย์บอลประกาศหรือยังนะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะฮะก็ช่วงเวลาไหนนะประกาศเนี่ยนะสักประมาณสัก20นาฬิกานะฮะนะครับก็เราส่งไปทั้งผู้เล่นตัวจริงตัวสำรองนะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อตัวจริงมานะครับประมาณ20นาฬิกานะครับจะประกาศรายชื่อนะครับคุณฟังครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของทีมยกน้ำหนักของเรานะครับไปแข่งขันกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงเลิศแห่งเอเชียนะครับ 4-14 สิงหาคมนะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงเลิศแห่งเอเชียนะครับรุ่นยุวชนและเยาวชนนะที่กรุงทัชเชนประเทศอุซเบกิสถานนะครับของเรามีชนะของนาวาเอกเพชรเกษมรัตาพรผู้จัดการทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยเข้าร่วมนะพานักกีฬาของเราไปนะครับไปแข่งขันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชายและหญิงนะครับเยาวชนชายนะครับน้ำหนัก55กิโลกรัม60กิโลกรัมนะเยาวชนหญิงเนี่ย49กิโลกรัมนะครับแล้วก็53กิโลกรัมแล้วก็61กิโลกรัมนะครับนะมีใครบ้างเนี่ยมีนโรดมรักจันนะฮะเยาวชนชาย55กิโลกรัมที่ลงแข่งขันนะเยาวชนหญิง49กิโลกรัมก็คือนรมนวงหาจักรนะครับแล้วก็ทางด้านของเยาวชนหญิง53กิโลกรัมก็คือณัชชาแก้วน้อยนะครับแล้วก็เยาวชนหญิง61กิโลกรัมก็คือเยาวเรศเพิ่มแก้วนะครับมีจ่าเอกหญิงสายพินเดชแสงอดีตทีมชาตินะครับมีนางสาวแอนนิภามูลทานี่อดีตทีมชาติมีจ่ากาโทจตุภูมิชินวงศ์นี่อดีตทีมชาตินะครับแล้วก็มีสุริพรวัฒนกสิกรรมนะครับเป็นหัวหน้าเป็นทีมผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชนะครับนะก็ถึงสนามแล้วนะถึงประเทศอุซเบกิสถานแล้วที่กรุงทัชเคนนะครับนักกีฬาตอนนี้ก็ฝึกซ้อมนะฝึกซ้อมเรียกความฟิตอยู่นะครับฝึกซ้อมทันทีเลยนะก็จะลงแข่งขันกันก็รอเชียร์นะครับว่ายกน้ำหนักของเราในรายการนี้นะทำผลงานได้กี่เหรียญได้กี่รางวัลรอติดตามกันนะครับนะส่วนเรื่องของทีมเทควันโดนะเตรียมเอเชียนเกมเหมือนกันนะครับทีมเทควันโดตอนนี้ทั้งทีมพุ่มเซ่แล้วก็ทีมต่อสู้ไปนู่นแล้วไปเก็บตัวที่ดินแดนของเทควันโดก็คือสมขาวเกาหลีใต้ครับแม่ไปเก็บตัวอยู่2สัปดาห์เต็มๆเลยนะฮะทีมเทควันโดของเรานะฮะคุณธนทิพย์รัตบุตรนะครับก็เลขาธิการบิ๊กนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะบอกว่าความพร้อมของทีมชุดเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยนะเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่จะแข่งขันกัน19กันยายนถึง4ตุลาคมเนี่ยสมาคมของเราส่งนักกีฬาทั้งต่อสู้แล้วก็ภูมิเซ่นะไปเก็บตัวที่กรุงโซนะครับตั้งแต่22กรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะ2สัปดาห์นะครับแล้วก็ไปฝึกซ้อมเก็บตัวที่นั่นก็ได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนะครับนักสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซเป็นอย่างดีดูแลอย่างเต็มที่ส่วนเทควันโดท่ารำภูมิเซ่นะครับแล้วก็คู่ซ้อมจะเก็บตัวที่เกาหลีใต้เช่นเดียวกันนะครับ28กรกฎาคมถึง10สิงหาคมนะฮะก็ได้รับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นักกีฬาของเราฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะไม่มีใครบาดเจ็บนะครับซึ่งนักกีฬาของเรามานะครับโควต้าในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ10คนต่อสู้8นะครับพุ่มเซ่2นะครับนะต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นฟาอีดครับสรีวิทย์มหามัดอยู่บาลังทับทิมแดงนะครับนี่เจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลนะนะครับอยู่เอเชียนเกมที่จีนนะครับมีไอออนครับทางด้านของน้องไอออนกิตตยศพร้อมปัจจุนะครับนะมีแจ็ควูดี้เมเซอร์นะหญิงก็มีพัชรกันพูนเกิดนะครับมีนัทกมลวาสนานะมีศาสิ มีศาสิการทองจันทร์แล้วก็มีลูกแก้วกัญญาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นนะนะครับนักกีฬาของเราก็ไปเก็บตัวกันนะครับเทควันโดก็ความหวังเหมือนกันนะในการคว้าเหรียญเอเชียนเกมนะครับกลับมาที่ไทยต่อครับเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะเรื่องของสนามแข่งขันในต่างจังหวัดนะต้องดูกันนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณสุขสำรวยวรรธนียกุลนะครับลงพื้นที่อำนาจเจริญนะครับเพราะว่าไปดูเรื่องของการติดตามเรื่องของการเรื่องของงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญนะเขาบอกว่าช้ากว่า10ปีนะไปดูเกิดช้าเกิดจากอะไรนะครับท่านรัฐมนตรีนะทั้งท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์แล้วก็ท่านรัฐมนตรีสุขสำรวยนะครับสุขสำรวยนะฮะก็ไปดูนะฮะแล้วก็ไปเรื่องรัฐนะครับไปถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าต้องให้เสร็จนะฮะในใช้งานได้จริงในปีหน้าปี2170นะครับถ้ามีสนามดีๆนะครับเสร็จเร็วเสร็จทันจังหวัดก็ได้มีโอกาสนะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาน้องๆที่อนาคตแม้จะเป็นเยาวชนยุวชนหรือประชาชนจะได้ใช้สนามที่มีมาตรฐานนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะได้ประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะในการลงพื้นที่ตรวจพื้นฐานเรื่องของสนามกีฬาได้กีฬาของจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ขนาดพันที่นั่งนะครับสระว่ายน้ำอำนาจเจริญนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของการก่อสร้างนะว่าไปถึงไหนแล้วปัญหาที่ค้างคาเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็จะส่งผลเสียต่อประชาชนในโอกาสที่จะเสียโอกาสในการได้ใช้งานนะครับนะก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ย้ำไปยังกระทรวงนะครับให้กำชับแล้วก็ดูแลนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการนะครับแน่นอนแล้วครับบอกว่าต้องเปิดให้ทันให้พี่น้องชาวอำนาจเจริญได้มาใช้ประโยชน์ในปี2570นะครับนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะถ้าสนามแข่งขันมีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสนามทุกแข่งขันสนามวอลเลย์บอลสนามว่ายน้ำสนามกีฬากลางนะเสร็จสมบูรณ์นะยิมเนเซียมเสร็จสมบูรณ์นะจังหวัดจะได้เกิดประโยชน์หลายมิตินะเรื่องของกีฬาเรื่องของสุขภาพนะรับรองจากการแข่งขันในระดับจังหวัดในระดับภูมิภาคเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างสนับสนุนเรื่องของนักกีฬาเยาวชนเรื่องของการสร้างพื้นฐานการออกกำลังกายให้กับประชาชนนะพอมีเรื่องของสนามแข่งขันทุกคนออกกำลังกายปั๊บเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเอาละครับอนาคตเป็นเจ้าภาพเรื่องของช่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมนะฮะก็ดึงดูดผู้คนเข้ามาที่จังหวัดนะก็เป็นกลไกเรื่องของการสร้างเม็ดเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะฮะยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับก็นี่คืออีกเรื่องนึงในการลงไปถึงเรื่องของนโยบายของกระทรวงนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะเรื่องของการไปดูสนามคือประเทศไทยมีสนามกีฬาเยอะมากนะบางสนามก็สร้างบางสนามไม่เสร็จติดปัญหานู่นนี่นั่นบางจังหวัดก็สร้างเสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยให้ประชาชนนะบางสนามก็มีเรื่องของไม่ปล่อยให้ประชาชนไปใช้โอ้นะเยอะจริงๆนะเพราะว่าเรื่องของใครดูแลก็ไม่รู้นะบางทีไปเรื่องของการดูแลก็เป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็ดูแลบางทีก็มีค่าใช้จ่ายการดูแลเยอะเหมือนกันนะสนามที่ใหญ่นะก็แลกมาด้วยการดูแลงบประมาณเยอะเหมือนกันนี่แหละฮะสนามกีฬานะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องของสนามกีฬาเป็นติดตามเรื่องของกอล์ฟครับการแข่งขันสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับที่สนามเทรเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับพา72นะครับเงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพนะครับเงินรางวัล 1,500,000 บาทระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแข่งขันกัน3วัน54หลุมนะครับผู้ชนะเลิศประเภทกอล์ฟอาชีพจะได้เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับมีนักกอล์ฟแข่งขันทั้งหมด112คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ92คนและก็นักกอล์ฟสมัครเล่น20คนวันนี้วันแรกครับที่ออฟวันแรกปรากฏว่าผู้ที่ทําผลงานได้ดีและก็นําก็คือทางของโปรอิ่มครับหน้าของพัทรรัตน์รัตนวรรณนะครับมือ14ของไทย LPGA นะครับอดีตแชมป์ที่กบิลบุรีเมื่อปี2024นะฮะโชว์ฟอร์มวันแรกนี่8อันเดอร์พา64นะครับนำอันดับที่2คือน้องต้นหอมครับชนพรรษาทวินสังนะครับนักกอล์ฟทีมชาติไทยวัย17ปีจากชลบุรีนะครับเจ้าของแชมป์ประเทศไทยและก็รองแชมป์ประเภทบุคคลหญิงกาญจนีครับ2025นะตามหลังอยู่2สโตรกนะครับนี่เพียงแค่วันแรกนะครับวันที่2จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำไหมหรือจะนำยาวๆติดตามผลการแข่งขันได้นะแล้วก็ไลฟ์สกอร์ทุกๆ3หลุมใน Facebook ของไทย LPGA Tour นะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะครับเรื่องของแบดเทนนิสนะครับน้องรวงข้าวเนี่ยถอนตัวนะเจ็บไปเมื่อวานนี้นะครับถอนตัวในการแข่งขันเทนนิสนะครับนะมีการป่วยแล้วก็มีการเจ็บนะฮะก็ถอนตัวไปแล้วก็เก็บตัวในการแข่งขันGrand Slam นะ Grand Slam US Open นะครับนะน้องรวงข้าวนะครับนะแจ้งให้ทราบนะใครที่รอรวงข้าวลันนาธาราฤดีนะครับลงแข่งขันในรอบ2ของ WTA รายการ Canadian Open นะครับเงินรางวัลกว่า7ล้าน4แสนบาทนะครับหรือว่า247ล้านบาทที่แคนาดาเดิมทีที่ผมรายงานไปเมื่อวานเนี่ยจะเจอกับทางด้านของ Amanda Anisimova มือ10ของโลกแล้วก็มือ8ของรายการจากสหรัฐอเมริกามีอาการป่วยครับน้องลานานะครับน้องรวงข้าวลานาธารดีมีอาการป่วยก็ต้องถอนตัวออกไปนะครับเพราะว่าแข่งขันมายาวหลายๆรายการเลยต่อเนื่องกันนะครับหลายๆทัวร์นะครับก็ทำไมต้องถอนตัวนะครับลานาก็ถึงถอนตัวในรอบ2นะครับแต่ชนะมารอบแรกมานะครับก็ได้เงินรางวัลประมาณ9ล้าน3แสนบาทนะครับที่ผ่านรอบแรกมานะครับก็เก็บตัวนะหายไวๆนะครับให้ร่างกายสมบูรณ์ก่อนที่จะแข่งขัน US Open นะครับอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับทั้งลานาแล้วก็อีกคนนึงของเราอีกคนนึงมันธยาสว่างแก้วนะน้องไหมนะครับก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน US Open ด้วยนะในรอบเมนรอนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของ Asian Game นะครับวันนี้Grand Sport นะครับเปิดตัวชุดแข่งขัน Asian Game ยิ่งใหญ่สวยงามสมราคาเลยนะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการของเราไปกันเพียบเลยนะครับวันนี้นะเรื่องของ Grand Sport เปิดตัวชุดกีฬาทีมชาติไทย Asian Game ครั้งที่20ครับภายใต้แนวคิดนะครับทางด้านของ Trade of Spirit นะครับสายใหญ่แห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดความภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการประสานศิลปะวัฒนธรรมไทยอัตลักษณ์ร่วมของเอเชียและนวัตกรรมด้านเครื่องแต่งกายกีฬาเพื่อสะท้อนพลังความสามัคคีและจิตวิญญาณของนักกีฬาไทยครับวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับนายกองเอกชัยภักดิ์ศรีวัฒน์นะครับแล้วก็บรรดาผู้บริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปนะครับคุณชัยนิมากรประธานกรรมการอำนวยการบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดคุณธาราพฤกษอุ่มครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตนะครับคุณทิติพฤกษอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตนะครับหลายท่านนะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของกีฬารวมถึงผู้สื่อข่าวนักกีฬาครับไปร่วมการเปิดตัวชุดแข่งขันของไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับ Train of Spirit นะครับสายใหญ่แห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในภูมิภาคเอเชียผ่านประสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานผ้าไทยศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าของไทยจนได้รับการยอมรับในระดับสากลและกลายเป็นรากฐานสำคัญของงานสร้างสรรค์และแฟชั่นไทยในปัจจุบันนะครับซึ่งหนึ่งหัวใจสำคัญของคอลเลกชันนี้ก็คือการนำแนวคิดการถักทอมาตีความใหม่ผ่านการออกแบบร่วมสมัยนะครับโดยหยิบแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ปรากฏร่วมกันในหลากหลายวัฒนธรรมของเอเชียประสานเข้ากับลายอาซาโนเอะซึ่งเป็นศิลปะดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นนะครับจนเกิดเป็นภาษาการออกแบบที่เชื่อมโยงความหลากหลายของวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะการสปอร์ตจะรับเกียรติจากทางด้านของคุณวิชรวิทย์อัครสันติสุขนะครับนักออกแบบนะครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งวิชรวิทย์นะครับร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการแต่ทบมุมมองนะผ่านการออกแบบที่ผสมผสานนะครับประสิทธิภาพของเครื่องแต่งกายของนักกีฬาเข้ากับความปราณีตของหัตถศิลป์และก็ความสวยงามความสง่างามของแฟชั่นร่วมสมัยระดับนานาชาตินะครับซึ่งคุณทิติพฤกษอุ่มนะทางแกรนด์สปอร์ตก็บอกว่าแกรนด์สปอร์ตเชื่อว่าการแต่งกายของนักกีฬาไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันแต่เป็นหนึ่งพลังสำหรับที่ช่วยการสร้างความมั่นใจนะครับถ่ายทอดตัวตนและสะท้อนอัตลักษณ์ของประเทศสู่สายตาชาวโลกนะครับคอลเลกชันมีมากมายนะทางภาพที่เราขึ้นไว้ในเฟซบุ๊กนะชุดแข่งขันนะมีหลากสีมั่วจะเป็นกีฬาแบดมินตันฟุตบอลนะครับยิงปืนบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะครับก็จะมีคอลเลกชันต่างๆกันไปนะครับนะฮะ ก็ในส่วนของผู้ที่สนใจนะครับอยากจะได้ซื้อมาสมใส่นะครับคอลเลกชันต่างๆของ Asian Game ไปดูกันได้นะครับวันที่5สิงหาคมนะเปิดจำหน่ายนะทาง Grand Sport Shop ทุกสาขาแล้วก็ช่องทางของ Grand Sport นะทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับไปติดตามดูกันได้นะสวยงามจริงๆนะครับเสื้อ Grand Sport ในการขัน Asian Game นะนักกีฬาใส่เสื้อสวยๆและแข่งขันก็นะโชว์ฟอร์มแข่งขันได้อย่างดีด้วยนะครับจากแกลนสปอร์ตนะผู้สนับสนุนเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับเราไปดูเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับระหว่างแอสตันวิลล่านะเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับที่สนาม BG สเตเดียมนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์นะครับซึ่งผลปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะก็อย่างที่บอกนะเวลาเลื่อนจาก 19:30 น.นะขยับมาเป็น 20:15 น.เนื่องจากฝนตกนะครับแต่ว่ากองเชียร์ไปกันเต็มสนามนะครับแอสตันวิลล่านะครับส่งผู้เล่นชุดหลักหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นแมดดี้แคสนะครับวิกเตอร์ลินเดเลฟเอเมเลียโนบอนเตียนะครับอเล็กซานโดกานาโชชุดอัลโกเมสนะครับส่วนเดอะเรบิทบีจีปทุมนะครับมีกฤษฎากาแมนสรนนท์อนุอินนะดีกรีทีมชาติไทยลงแข่งขันแต่เล่นไปเล่นมานะฮะแอสตันวิลล่าเชื่อระดับแชมป์ยูโรนะก่อนเหนือกว่าฮะยิงนำประตูไปก่อนนะจากเอเมเลียโนบอนเตียนะครับแล้วก็ลูกโมงของวิกเตอร์เลนเดเลฟนะครับครึ่งหลังก็ได้อีก1ประตูครับจากบูบาก้ากามารานะก่อนที่เลออนเจมส์นะยิงตีไข่แตกให้กับ BG ปทุมนะครับก็ผลปรากฏว่าก็อัสมิล่าชนะไปนะครับ3ประตูต่อ1นะครับอุนายเอมอรี่ก็พอใจนะครับบอกว่าทีมเนี่ยนะพอใจผลงานลูกทีมที่ชนะ3ประตูต่อ1นะฮะนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากจบการแข่งขันนะครับทางด้านของนางนาบิล่าซูเรียผู้แทนถาวรสหราชอาณาจักรประจำเอสแคปนะคณะกรรมการทางด้านของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำเอเชียและแปซิฟิกนะครับแล้วก็นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยให้เก็บเป็นผู้มอบถ้วยแชมป์ให้แก่แมดดี้แคทกัปตันทีมของอาร์เซนอลนะครับนะอุนายเอมอรี่นะฮะก็บอกว่านะเป็นแมตช์ที่ดีแฮปปี้กับการแข่งขันนะครับแล้วก็เรื่องของนักเตะเจ็บเล็กๆน้อยๆอย่างกานาโชแล้วก็จอห์นแม็กกินนะฮะก็คงจะหายทันนะครับส่วนวลาดิเมียร์ยูโควิชนะครับกุนซือของ BG ปทุมก็บอกว่ายินดีกับชัยชนะของแอสเซนเวล่านะก็บอกว่าของเรามี BG มีผู้เล่นเจ็บแล้วก็ติดทีมชาติหลายคนนะแต่ก็เล่นอย่างเต็มที่แล้วครับปิดท้ายด้วยของแทบสปอนนะครับทางด้านของแทบสปอนสเปอร์นะทีมจากตุรกีนะได้ตัวโมซาล่านะเซ็นสัญญาโมซาล่าวัย34ปีมาร่วมทีมเซ็นสัญญา2ปีมาเลข61ด้วยนะโมซาล่าไปยูลีกตุรกีครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยชุดแข่งขันใหม่จากแกรนด์สปอร์ตภายใต้แนวคิดสายใยแห่งจิตวิญญาณสะท้อนเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญปจมปชมวมพปร3วปร3และคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญตจปมณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 17:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทูลมูลนิธิทูลการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนนายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และวันที่28กรกฎาคม2569สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิต
และการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 8:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อไปทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในวันเดียวกันนี้เวลา 13:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้ 1. สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานพุทโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. สาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1 3 สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 4 สาขาครูสังคมศึกษานายธนวันพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเจริญประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 6. สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวรินทร์ภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101ในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการการชาติกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW Group ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขณะที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายโกมลพรมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์การแสดงสินค้าImpact เมืองทองธานีโดยกล่าวว่าโดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนก่อนขยายการดำเนินงานสู่ด้านการศึกษาการฝึกอาชีพและการจัดหางานภายหลังพ้นการควบคุมเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้และลดการกระทำผิดซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าการดำเนินงานต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการลงโทษไปสู่การแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะผลักดันการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและในการประชุมครั้งนี้โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานงานไปยังวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทางนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมเวลา 13:30 น.ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางประกอบพิธีวันที่10สิงหาคมเวลา 17:00 น.ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์และวันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธประกอบพิธีในเวลา 14:00 น.ณวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีในเวลา 9:00 น.ณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีในเวลา 13:00 น.ณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บุคลากรกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาน
3: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประกอบด้วยสำนักงานปปส.จำนวน48รูประหว่างวันที่8ถึง22สิงหาคม2569ระยะเวลารวม15วัน และกรมสอบสวนคดี

0: พิเศษจำนวน47รูประหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ระยะเวลารวม8วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกตินันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะเพิ่มมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้ที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารหลังจากที่ญี่ปุ่นดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธโทมาฮอคและขีปนาวุธชนิดอื่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดจนการเข้าร่วมการซ้อมรบทางทหารที่นำโดยสหรัฐในฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ด้วยแนวทางที่ทำให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงของญี่ปุ่นกลายเป็นการตกอยู่ในอันตรายที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวทางทหารที่อันตรายเช่นนี้ของญี่ปุ่นกระทรวงยุติธรรมไต้หวันส่งเจ้าหน้าที่กว่า300นายเข้าตรวจค้นบริษัทที่ได้รับเงินทุนจากจีนจำนวน17แห่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีพฤติการเข้าข่ายใช้วิธีการผิดกฎหมายในการดึงตัวบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวันจนอาจกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าบริษัทบางแห่งพยายามปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนจากจีนรวมถึงจัดตั้งธุรกิจและรับสมัครบุคลากรโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ไต้หวันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตชิปรายใหญ่ของโลกรวมถึงการผลิตชิปประสิทธิภาพสูงให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งอาทิ NVIDIA และ Apple ขณะที่จีนกำลังเร่งพัฒนาชิปสำหรับระบบ AI หลังสหรัฐออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับจีนสำนักข่าว AFP รายงานว่าเหตุน้ำท่วมดินถล่มจากอิทธิพลของลมมรสุมในหลายพื้นที่ของประเทศอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า100รายและประชาชนอีกหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้รับผลกระทบจากมรสุมหนักที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย87รายและพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงจมอยู่ใต้น้ำอย่างไรก็ตามแม้ฝนในช่วงฤดูมรสุมจะมีความสำคัญต่อภาคเกษตรของภูมิภาคเอเชียใต้แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อิทธิพลจากมรสุมมีความแปรปรวนและรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มบ่อยครั้งในหลายประเทศของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์ชอุ่มรองประธานคณะกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายทิติพฤกษอุ่มกล่าวว่าการออกแบบได้นำแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยของหลายประเทศในเอเชียมาผสานกับลายอาซาโนฮะศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นสะท้อนการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมผ่านงานออกแบบร่วมสมัย
6: ครับคอนเซปต์ปีนี้ก็คือ Trace of Spirit ถักทอ Spirit ของเอเชียและของไทยนะครับก็เราได้ลวดลายพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะครับพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับเราก็นำมาประยุกต์กับลายจักสานของไทยนะครับแล้วก็ลายอาซาโนฮะที่เป็นศิลปะเก่าแก่ของญี่ปุ่นเนี่ยมาประกอบอยู่ในลวดลายของบนเสื้อผ้านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงสีสันที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีสันโทนอบอุ่นนะครับก็เป็นสีกรมท่าสีเบจสีน้ำตาลสีคอปเปอร์ครับ
5: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนายวิชรวิทย์อัครสันติสุขผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดแนวคิดแฟชั่นกีฬาร่วมสมัยของเอเชียโดยคอลเลกชันดังกล่าวเปิดวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านร้านแกรนด์สปอร์ททุกสาขาช่องทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจัดแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมคัดเลือกตัวแทนสู่การแข่งขันระดับประเทศติดตามได้จากรายงาน
7: นายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้ที่มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไปผ่านนิดคาดมากรายงาน
5: จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
8: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมรับชมและเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ BYD DMI 6 CV Cup 2026เลขที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสนามแรกที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาได้สำเร็จโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยกระแสตอบรับจากแฟนกีฬาในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบัตรถูกขายหมดภายใน5นาทีและยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางช่องทางออฟไลน์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันอย่างทั่วถึงณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปหรือรับชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
5: นางทิวรรณรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติประจำปี2569ที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า100คนจาก10ประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานมวยไทยสู่เวทีสากลควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชายสุภัทโธ
9: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะ มันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
2: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
10: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
2: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
10: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะและเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักสิวาทิตค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าความเดิมในตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งค่ะที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองค่ะบ้านเดิมที่ครอบครัวนี้เคยอยู่ก็ผ่านไป40 ปีซึ่งก็ชำรุดทรุดโทรมครอบครัวนี้จึงตัดสินใจค่ะในการสร้างบ้านหลังใหม่แต่การจะสร้างบ้านค่ะก็จะต้องไปขอแบบแปลนและใบอนุญาตก่อสร้างเพราะถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตค่ะช่างก็ไม่สามารถสร้างได้ถึงแม้ว่าตัวละครของเราที่ชื่อว่าเพียรจะต้องลำบากใจเมื่อคิดถึงว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับทางราชการแต่เมื่อเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะไปติดตามกันในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าค่ะ

พียรบอกกับตัวเองอย่างนั้นเขายังหวังว่าทุกอย่างจะเดินไปตามระบบระเบียบแบบแผนถึงช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าเอาเงินไปยัดใต้โต๊ะเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาของพวกเจ้าหน้าที่บางคนที่ร้อยผู้มารับบริการหยิบยื่นให้เพื่อแลกกับบริการพิเศษที่จะช่วยย่นระยะเวลาให้เร็วเข้าแม้เพียรไม่อยากจะทำตัวให้เป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแต่เขาก็ไม่อยากจะสนับสนุนการกินสินบาทคาดสินบนคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่มีอยู่ทั่วไปในทุกหน่วยงานของระบบราชการก็คงพระประชาชนไปสนับสนุนการคอร์รัปชันนะสิมันถึงได้เติบโตเป็นเนื้อร้ายอยู่ในสังคมถ้าไม่มีผู้ให้แล้วมันจะมีผู้รับได้ยังไงคงเป็นเพราะว่าใครบางคนน่ะอยากจะได้รับการบริการพิเศษก็เลยยอมเสียเงินพิเศษซื้อความสะดวกสบายแต่ที่ไหนได้อ่ะมันกลับทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้นจึงต้องไปหาทางชดเชยเอากับประชาชนตาดำๆทั่วไปด้วยกันเองมันก็เลยวนเวียนเหมือนงูกินหางเจ้าหน้าที่รัฐเอาเปรียบพ่อค้าพวกพ่อค้าก็ต้องมาไล่เบี้ยเอากับลูกค้าด้วยการเพิ่มราคาวนเวียนเป็นวงจรอุบาทอย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นการที่ต้องรอคอยอะไรบางทีมันก็เกิดความรู้สึกอึดอัดตามมาให้วุ่นวายใจเสมอแม้ว่าเพียงจะบอกตัวเองว่าคอยได้แต่คนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ไม่สามารถรอได้อย่างเพียรช่างรับเหมาที่เพียรได้ไปติดต่อจ้างวานไว้มาเข้ามากดดันถามถึงเรื่องการได้รับใบอนุญาตหรือยังบ่อยครั้งเข้าเองก็มีงานของคนอื่นคอยอยู่เช่นกันการที่รอแต่เพียรนั้นจะทำให้เขาเสียโอกาสนั่นก็หมายถึงเงินที่จะเป็นรายได้ของเขาก็จะหลุดมือไปด้วยเมื่อไหร่จะได้ใบอนุญาตสักทีล่ะพี่ผมก็คอยอยู่นี่แหละมีลูกค้าผมรออยู่อีกหลายรายนะที่ผมต้องไปสร้างบ้านให้เขาหน้าตาของช่างรับเหมาดูไม่ค่อยดีนะขณะที่พูดกับเพียรก็ใบอนุญาตมันยังไม่มาเคยไปติดต่อสอบถามแล้วเขาบอกว่าต้องเป็นไปตามคิวเพียรเองก็ชักอึดอัดใจกับความล่าช้าอยู่เหมือนกันโถเอ้ยก็ให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาไปบ้างสิไหนๆลงทุนสร้างบ้านใหม่ทั้งทีเงินเล็กๆน้อยๆก็ให้เขาไปบ้างเถอะยอมลงทุนสร้างบ้านเป็นแสนก็อีกแค่พันแค่หมื่นก็ให้เขาไปเถอะซื้อเวลาอย่าลืมว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองยิ่งใช้เวลาน้อยยิ่งเสียเงินน้อยเดี๋ยวมันก็จะเข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายช่างรับเหมาพูดจบก็ถอนใจอย่างรำคาญแต่เพียรก็ยังดื้อดึงที่จะไม่ยอมจ่ายส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต้องเสียจนในที่สุดช่างรับเหมาก็มาบอกเลิกสัญญาที่ตกลงกันไว้คนทั้งสองจึงต้องบอกลากันด้วยความลำบากใจในเมื่อมันต่างก็ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตรงความกดดันที่ถมทับเข้ามาในเรื่องสร้างบ้านทำให้เพียรรู้สึกกลัดกลุ้มเขาเคยไปออกปากบอกเล่าให้เพื่อนบ้านฟังถึงเรื่องจะสร้างบ้านใหม่ซึ่งใครต่อใครก็ออกปากสรรเสริญมันสร้างความภาคภูมิใจและหน้าตาให้เขาไม่น้อยแต่ถึงตอนนี้มันชักจะไม่เป็นอย่างที่นึกคิดเอาไว้ซะแล้วเขาเลยเกิดความรู้สึกอับอายเสียหน้าแทนเมื่อไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงเขาเลยไปพึ่งหมอดูดวงให้ช่วยทำนายไถ่ทักโชคชะตาให้ตามดวงชะตาแล้วสร้างได้แน่ยังไงเทพื้นตั้งเสามุงหลังคาให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะหลังจากจ่ายค่าดูดวงไปแล้วเพียงก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วใบอนุญาตก็มาถึงเขาจนได้เมื่อทางเทศบาลมีหนังสือแจ้งให้เขาไปรับพอได้ใบอนุญาตเพียงก็หาช่างสร้างบ้านคนใหม่ด้วยการแนะนำของน้องชายเขาก็ได้ช่างที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขานักตกลงราคาเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างก็ราคา 530,000 บาทเราจะทำให้หมดทุกอย่างเดินน้ำเดินไฟมุงกระเบื้องทาสีเรียกว่าเสร็จแล้วก็หิ้วกระเป๋าแค่แบกเดียวก็เข้าอยู่อาศัยได้แล้วช่างให้คำมั่นยืนยันขันแข็งแต่ใจเพียรก็ยังวันๆกลัวว่าสร้างไปสร้างไปแล้วช่างจะทิ้งงานหนีกลางคันเหมือนช่างคนแรกไม่เป็นไรหรอกนะก่อเสาเทพื้นมุงหลังคาให้ได้แล้วค่อยว่ากันอย่างที่หมอดูบอกนั่นแหละเพียรปลอบตัวเองอยู่ในใจเพียรเป็นคนที่ถือเลิกถือยามอย่างเคร่งครัดแม้ว่าจะไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้อย่างเต็มร้อย
แต่การทำให้ครบตามธรรมเนียมก็นำความสบายใจมาให้การขาดตกบกพร่องในเรื่องโชคลางเลิกผานาทีนำความวิตกกังวลถึงความวิบัติล่มจมมาสู่ใจเขาแม้แต่เพียงตุ๊กแกที่แอบเข้ามาในบ้านร้องไม่ครบ5ครั้งก็มักจะทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เป็นนิดโบราณว่าตุ๊กแกต้องร้องทักเกิน5ครั้งจึงจะถือเป็นเรื่องดีเพียรเคยบอกกับใครๆอย่างนี้ปลูกบ้านทั้งทีเขาจึงไปหาหมอพิธีมาดูหาฤกษ์ยามนาทีอย่างทียิบเมื่อได้ฤกษ์ดีแล้วเขาถึงบอกให้ช่างรับเหมาลงมือได้บ้านหลังเก่าจึงถูกรื้อลงภายในไม่กี่วันก็กลายเป็นช่องโล่งเตียนอยู่ระหว่างห้องแถวไม้ติดกันแน่นอนว่ามันย่อมนำความสั่นสะเทือนมาสู่ห้องติดกันอย่างเลี่ยงไม่พ้นเพื่อลดการที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกันในเรื่องที่จะมีเศษหินดินทรายร่วงหล่นหลังคาบ้านคนอื่นประจบที่พอดีกับห้องติดกันซึ่งเป็นห้องเช่าว่างคนอาศัยอยู่เพียรก็เลยขอเช่าล่วงหน้าก่อนที่จะสร้างบ้านของตัวเองอยู่หลายเดือนแม้ว่าจะต้องเสียเงินค่าเช่าโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ไปอยู่แต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้มาขอเช่าเพียรก็เลยต้องยอมเสียเงินฟรีๆและมันก็ช่วยลดปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกับคนอื่นลงไปได้มากโขทั้งยังสะดวกในเรื่องขนย้ายข้าวของจากบ้านหลังเก่ามาเก็บไว้ยังห้องเช่าที่อยู่ใกล้ๆติดกันพอรื้อบ้านเสร็จพวกไม้ที่เคยเป็นพื้นเป็นฝากระดานก็ขายเลยหลังให้กับพวกซื้อไม้เก่ารวมๆแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งประมาณ 20,000 ช่างรับเหมากับพวกคนงานร่วม10คนลงมือทำงานภายในเวลาไม่กี่วันบ้านก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างตอนเริ่มตอกเสาเข็มเพื่อนบ้านที่อยู่หลังบ้านก็เริ่มแสดงอาการโวยวายบอกว่าบ้านของเขากระเทือนกลัวว่าจะทรุดตัวพังทลายเพียงจึงต้องบอกให้พวกช่างหยุดตอกเสาเข็มแม้ว่าจะไม่ใช่ปั้นจั่นตอกแต่ก็ใช้แรงคนงาน3คนกับตัวตอก3เกลอก็พอที่จะตอกอัดเสาเข็มไม้เพื่อเป็นรากฐานให้แข็งแรงพอโดนประท้วงจากเพื่อนบ้านก็เลยต้องหยุดพร้อมกับปลอบใจตัวเองว่าดินมันแข็งพอที่จะรองรับน้ำหนักตัวตึกเพียงชั้นเดียวได้มันเป็นธรรมดาที่ใครๆก็จะต้องคิดถึงแต่ตัวเองก่อนไม่มีใครอยากให้ทรัพย์สินของตัวเองเสียหายหรอกเพียรพยายามทำใจมีปัญหาที่น่าปวดหัวอีกหลายเรื่องที่คงจะรอเขาอยู่จนกว่าบ้านจะสำเร็จเรียบร้อย

แม้เพียงอยากจะทำตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแต่ด้วยความอยากที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ให้หายหกตกหล่นทำให้เพียรเลี่ยงการทำตามระเบียบหลายอย่างหลายประการการที่จะก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็จำต้องผ่านการได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินซะก่อนในกรณีของเพียรทางวัดก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตัวเขาและครอบครัวเป็นเพียงผู้มาอยู่อาศัยความที่กลัวว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดซึ่งมักไม่เคยเซ็นอนุญาตอะไรให้ใครง่ายๆเพียรจึงละเลยที่จะไปขออนุญาตกับทางวัดเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าต่อให้ทางวัดไล่ที่ก็จะดื้อแพงไม่ยอมไปง่ายๆหรือว่าถ้าหากต้องไปจริงๆก็คงจะได้รับค่าทดแทนบ้างอีกเรื่องนึงถ้าเขาทำตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกำหนดมาเขาก็จะต้องสูญเสียพื้นที่ไปส่วนหนึ่งจากการต้องเว้นระยะห่างจากฝาบ้านหลังที่ติดกันเป็นระยะ50 เซนติเมตรแม้จำเป็นจะต้องหดขนาดบ้านที่ก่อสร้างลงบ้างเขาก็อยากจะสูญเสียให้น้อยที่สุดโดยเขาบอกให้เว้นช่องว่างเพียง40 เซนติเมตรอย่างน้อยเขาก็ได้เกินมา20 เซนติเมตรเพื่อที่จะชดเชยกับความหนาของผนังปูนที่ก่อเป็นผนังผิดระเบียบบ้างนิดๆหน่อยๆคงจะไม่มีใครถึงกับจะเอาเป็นเอาตายหรอกหน้าเพียรเชื่อโดยตัวของเขาเองอย่างนี้แต่แล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เพียรเกิดวิตกทุกข์ร้อนขึ้นมาเมื่อช่างรับเหมาเกิดเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโดยไม่ปรึกษาเขาก่อนในแบบแปลนกำหนดให้เสาที่รองรับตัวอาคารเป็นเสาเหลี่ยมแต่ช่างนั้นดันแก้ไขเป็นเสากลมการทำต่อหม้อช่างใช้รองส้วมที่หล่อเป็นซีเมนต์กลวงทรงกลมขนาดใหญ่เพื่อเทปูนใส่ให้มันคุมกันเป็นรูปร่างแล้วผูกเหล็กดัดเป็นรูปเสาตั้งขึ้นไปในต่อหม้อนั้นเพื่อนำกระบอกทรงกลมหล่อปูนเป็นเสาสำเร็จรูปสวมทับลงไปในเหล็กดัดนั้นเป็นการทุ่นแรงทุ่นเวลาไปอีกอะโคเช่นเดียวกับการใช้ปูนแผ่นหล่อเป็นกระดานซีเมนต์วางเป็นพื้นแล้วก็เทปูนทับลงไปเป็นพื้นบ้านไม่เป็นไรหรอกใครๆก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นอีกอย่างเสาหล่อสำเร็จรูปก็มีแต่ทรงกลมทั้งนั้นไม่มีเสาแบบสี่เหลี่ยมช่างพยายามพูดปลอบใจเพียรเมื่อเขาสอบถามข้อข้องใจเพื่อให้สบายใจขึ้นเพียรพยายามไปสังเกตดูอาคารต่างๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบ้านของเขาซึ่งกำลังสร้างก็เห็นว่าช่างเองก็พูดไม่ผิดนักเป็นไปอย่างที่เขาว่าเหมือนกันเขาจึงสบายใจขึ้นเมื่อหล่อเสาและพื้นขึ้นเป็นรูปแล้วช่างก็พักการก่อสร้างไว้อาทิตย์หนึ่งเพื่อเป็นการบ่มปูนปล่อยให้ปูนแห้งสนิทด้วยการตากแดดตากลมหรือว่าตากฝนให้มันแข็งจนได้ที่ระหว่างที่รอให้ปูนแห้งดีนี้เพียรมักออกไปมองตัวบ้านของเขาซึ่งเริ่มประกอบกันเข้าเป็นรูปร่างในระยะห่างๆเพื่อที่จะได้เห็นมันก่อตัวถือกำเนิดขึ้นการได้เห็นทรัพย์สมบัติของตัวเองกำลังเติบโตมันได้นำความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกมาสู่ตัวเขา

พอบ่มปูนแห้งและแข็งได้ที่พวกช่างก็กลับมาขึ้นโครงหลังคาเหล็กเพื่อมุงกระเบื้องเพื่อจะเอาใจเพียรช่างรับเหมาได้นำแคตตาล็อกกระเบื้องมาให้เพียรเลือกเฉดสีเมียและลูกสาวต่างช่วยกันเลือกสุดท้ายก็มาลงเอยที่สีฟ้าเข้มเอาสีฟ้าน้ำทะเลนี่แหละส่วนสีทาผนังบ้านก็เป็นสีฟ้าอ่อนกระเบื้องปูพื้นขอให้เป็นลายสีฟ้าดูเหมือนบ้านทั้งหลังของเขาจะอบอุ่นไปด้วยสีฟ้าตามความต้องการของลูกและเมียสำหรับเพียรแล้วสีอะไรก็ได้แม้แต่เรื่องการกั้นห้องและก็ห้องน้ำก็สงวนไว้เป็นส่วนของลูกสาวสำหรับเขาและเมียก็ไม่พิถีพิถันนักหรอกกับการใช้ชีวิตเคยมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆยังไงก็อยากจะทำอย่างนั้นเรื่อยไปและเขาก็เป็นคนกินง่ายนอนง่ายง่วงตรงไหนก็นอนมันตรงนั้นแหละในที่สุดบ้านเขาก็สำเร็จลงเรียบร้อยหลังจากเดินน้ำเดินไฟติดประตูเหล็กบานเลื่อนขึ้นลงก็พร้อมที่จะเข้าพักอาศัยได้รวมเวลาเบ็ดเสร็จก็เดือนหนึ่งพอดีนับตั้งแต่ลงเสาเข็มพวกช่างต่างก็เก็บข้าวของกลับไปแล้วเงินที่เพียรใจช่างรับเหมาเป็นงวดๆตามสัญญาก็เคลียร์กันจนหมดเรียบร้อยเขาเป็นคนที่เคร่งเรื่องฤกษ์ยามจึงไปหาหมอดูเพื่อตรวจดูฤกษ์ทั้งวันที่จะขนของเข้าบ้านวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่รวมถึงวันที่จะเปิดขายก๋วยเตี๋ยววันแรกด้วยพอวันที่กำหนดมาถึงเขาก็ทยอยขนของเข้าบ้านใหม่ทำบุญบ้านเปิดขายก๋วยเตี๋ยวตามลำดับส่วนตอนเย็นหลังจากเก็บร้านเสร็จแล้วเพียรก็จะมานั่งเล่นอยู่ที่บนชั้นบันไดหน้าบ้านเพื่อพักผ่อนสักพักก็ลุกขึ้นไปดูแลต้นไม้ที่เขาปลูกเลี้ยงไว้ตรงมุมเล็กๆมุมหนึ่งของบ้านมันเป็นพืชพันธุ์ไม้ที่ลงกระถางไว้หลายชนิดหลายขนาดน้อยใหญ่ทั้งยังผูกแขนงไม้เป็นโครงให้พืชจำพวกไม้เลื้อยเกาะเกี่ยวอย่างต้นแก้วมังกรเพื่อความเป็นสง่าราศีของบ้านพอนึกขึ้นมาได้เขาก็จะไปคว้าถุงอาหารนกเอามาปล่อยพวกนกเขานกพีราบพเนจรหลงทางมาได้จิกกินผ่อนคลายหลังจากทำงานทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าบ้านน้อยหลังนี้เป็นอาณาจักรส่วนตัวเล็กๆอาณาจักรหนึ่งของเขาบ่อยครั้งเขาจึงออกมายืนเฝ้ามองดูมันในระยะห่างๆด้วยความชื่นชมครั้งนึกภาคภูมิใจที่บันดาลให้มันเกิดขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของความเหนื่อยยากในการทำงานหนักและก็ความมัธยัสถ์กระเม็ดกระแมเก็บหอมรอมริบเงินของเขาหลังจากหยุดขายก๋วยเตี๋ยวมาหลายเดือนลูกค้าประจำก็เริ่มบ่นถึงว่าเมื่อไหร่จะขายสักทีพอเริ่มขายก็มีลูกค้าพากันมาอุดหนุนอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเปิดขายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วแต่มันก็เป็นไปอย่างนี้พักเดียวนานเข้าก็กลับเหมือนเดิมบางวันก็เงียบขายไม่ออกบางวันก็ขายดีมีคนมาอุดหนุนล้นหลามแต่เพียงก็ไม่กังวลมากนักเรื่องนี้ถึงยังไงก็พอถูถ่ายอยู่ไปได้ก๋วยเตี๋ยวของเขาถ้าเทียบกับราคาท้องตลาดทั่วไปก็จัดว่าราคาถูกจนถึงบางครั้งลูกค้าต่างถิ่นที่แวะเข้ามากินยังออกปากว่าทำไมถูกขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ15บาทเดี๋ยวนี้ยังมีด้วยเหรอที่มันยังคงขายในราคานี้เพราะว่าเขาพยายามลดต้นทุนนั่นเองมันก็คงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลแวะมาหาช่างรับเหมาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลมาตรวจรับงานก่อนสร้างเขาเลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคนทั้งสองจนอิ่มหนำสำราญดีแล้วช่างรับเหมาก็เริ่มงานของเขาด้วยการตรวจดูตัวตึกไปเรื่อยๆทั้งเคาะผนังวัดโน่นวัดนี่ชะโงกหน้าลงไปดูใต้ถุนยิ่งเวลาผ่านไปเพียรก็ยิ่งอึดอัดใจที่เห็นสีหน้าของเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มตึงเครียดจนในที่สุดเมื่อช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มพูดคุยกันด้วยสีหน้าและน้ำเสียงไม่ดีผมเซ็นอนุญาตที่ผ่านไม่ได้หรอกเจ้าหน้าที่เทศบาลพูดเสียงเรียบๆกับช่างรับเหมาและเพียรมันผิดระเบียบหลายอย่างพวกคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ยังดันทุรังทำไปอย่างผิดๆถ้าผมเซ็นชื่อลงไปผมก็ต้องพลอยรับผิดชอบแล้วก็เดือดร้อนไปด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่เทศบาลเดินจากไปขึ้นรถกลับทำให้ช่างรับเหมาตามติดไปเพื่อพูดคุยต่อรองอะไรบางอย่างเมื่อทำท่าจะตกลงกันได้ก็เดินเข้ามาหาเพียรซึ่งเฝ้ามองละครฉากนี้อย่างห่อเหี่ยวใจแล้วก็เป็นอย่างที่เพียรคิดเอาไว้ช่างรับเหมามาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องการเงิน 20,000 เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับการลงชื่อเซ็นใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติเพียรทำท่าจะปฏิเสธต่อข้อเรียกร้องแต่ดูเหมือนช่างรับเหมาจะรู้ทันจึงรีบพูดดักคอ
โถลุงจะมาเสียดายอะไรกับมึงแค่นี้ลงทุนฆ่าควายทั้งทีแต่มาทำเป็นเสียดายพริกมันจะมีประโยชน์อะไรบ้านของลุงราคาเกือบ600,000ถ้าเขาไม่เซ็นผ่านให้มันก็จะไปลงเอยที่การทุบบ้านทิ้งไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกลุงต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อที่ผิดอยู่ได้ต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อผิดได้อยู่ดีนี่ลุงก็เป็นคนสั่งให้ผมทำอย่างนั้นอย่างนี้เองจะมาโทษอะไรผมไม่ได้นะผมก็ทำตามที่ลุงบอกทุกอย่างอย่าไปคิดอะไรเลยมันเป็นธรรมเนียมเสียแล้วที่เขาจะได้กินเศษกินเลยบ้างถ้าลุงยังดื้อยังไม่ยอมมันก็เหมือนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นแหละตอนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนผีถึงป่าช้าถ้าไม่ฝังก็ต้องเผายอมก็ไปเถอะใช่อย่างที่ช่างรับเหมามันว่าจริงๆไอ้ผีที่เขาพยายามหลบเลี่ยงหลีกหนีตอนนี้มันกลับขึ้นมาจากหลุมอีกแล้วก็ตามมาหลอกหลอนเขาให้เจ็บใจทั้งที่คิดอยู่แล้วว่าตัวเองได้พ้นพงหนามจากการที่ต้องเสียเงินพิเศษแต่ก็ต้องมาลงเอยที่เขายังต้องติดอยู่ในวังวนกับดักของมันก็อย่างที่ไอ้ช่างรับเหมามันว่าไว้มันจำเป็นต้องเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้มันก็เลยทำให้เขาต้องจำใจพยักหน้าตกลงแล้วก็การกำหนดจ่ายเงินและการเซ็นใบอนุญาตก็บรรลุถึงข้อตกลงเรื่องก็เลยจบลงไปตามอย่างที่มันจะเป็นดูเหมือนมันก็เป็นพิมพ์เขียวที่ถูกกำหนดไปแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะดำเนินไปอย่างไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงในยามค่ำคืนเมื่อครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าก็อดที่จะถกเถียงกันเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ป่วยการที่จะก่นด่าประนามแช่งชักหักกระดูกใครให้เปลืองแรงเปลืองน้ำลายในเมื่อพวกเขาก็ไม่ใช่เพียงครอบครัวเดียวที่ถูกกระทำอย่างนี้สังคมทั้งระบบมันถูกออกแบบมาให้ถูกกระทำแล้วก็กระทำกันเป็นแบบแผนจนเกิดเป็นวงจรที่หมุนเวียนรอบตัวเองทางออกที่พวกเขาจะสามารถชดเชยกับสิ่งที่ต้องสูญเสียตั้งหากที่พวกเขาจะต้องระดมสมองกันเพื่อให้หลุดออกจากปัญหามันเป็นหนทางแห่งการเอาตัวรอดเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งต่อไปขึ้นค่าก๋วยเตี๋ยวมันเป็นคำตอบสุดท้ายที่ทุกคนมีข้อสรุปได้เหมือนกันแต่จะอ้างเหตุผลอะไรกับลูกค้านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะคิดภายหลังแม้ว่าจะไม่สบายใจแต่ก็เป็นทางเลือกเดียวที่พวกเขาจำใจต้องทำคืนนั้นเลยกลายเป็นค่ำคืนที่หงอยเหงาไร้ความสุขปราศจากเสียงพูดคุยหยอกล้อและหัวเราะของครอบครัวตามประสาพ่อแม่ลูกแต่ละคนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักเลยพลอยหลับกันไปด้วยความอ่อนเพลีย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจากศิวาทิตย์จบลงแล้วนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆได้นะคะซึ่งทางรายการของเราก็จะคัดสรรมานำเสนอกันส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านและผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาให้มีผลบังคับโดยเร็ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาหน้าที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิตที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับสวิตในฐานะหุ้นส่วนสำคัญอย่างใกล้ชิดในทุกมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคยุโรปพร้อมจะขยายการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงผลักดันความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EFTA ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดสั่งการหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการนำฐานข้อมูล ออกไปทั้งหมดแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ภายใน30วันพร้อมจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนกรณีรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้งานดิจิทัลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีวงเงิน 7,200 ล้านบาทเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำภาคตะวันออกรองรับการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรและการพัฒนา EEC
12: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัดตะโหนดจังหวัดจันทบุรีกรอบวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทกำหนดแผนดำเนินงาน7ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง 2576ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่ช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกในระยะยาวโดยโครงการดังกล่าวเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำรองรับการพัฒนา EEC กนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
16: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
15: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
16: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากไอ้น้อง
15: โอเคร
17: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
18: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยามค่ำคืนแบบนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับกับเพลงเพื่อคุณครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงวันนี้ฝากเสียงไว้ให้หายคิดถึงกันสักหน่อยเนื่องจากว่าฝนตกหนักมากเลยนะครับผมมันเย็นๆวันนี้เนาะอากาศก็ค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะครับหากใครที่อยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกว่าอากาศมันเริ่มเย็นนะอยากจะให้หาเสื้อผ้าที่มันหนาขึ้นมานิดนึงนะครับผมเอามาสวมใส่กันสักหน่อยเนื่องจากว่าบางทีเราอาจจะคุ้นชินเนาะแล้วก็รู้สึกแบบว่าเอ๊ก่อนนี่มันร้อนเหลือเกินนะแต่วันนี้มันอาจจะเย็นนิดนึงนะครับผมใครที่รู้สึกหนาวรู้สึกว่าอากาศมันเย็นอยากจะให้สวมใส่เสื้อผ้าที่มันหนาขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นไม่อยากให้ใครแบบว่าเป็นป่วยละกันนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ไข้หวัดต่างๆมาเยอะเชียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่เนาะหรือว่าไข้หวัดปกตินะฮะใครที่แบบว่าเดินผ่านฝนมาแล้วฝนตกใส่หัวหรือว่าศีรษะนี่แหละครับอยากจะให้เป่าให้แห้งนะเช็ดหัวให้แห้งแล้วก็เป่าให้แห้งกันสักหน่อยไม่งั้นนะครับผมมันจะทำให้เราแบบป่วยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเวลาป่วยมามันแบบว่าไม่โอเคเลยการที่รู้สึกเหมือนกันบ้างนะครับเวลาป่วยมามันจะรู้สึกแบบว่าทำอะไรก็ติดขัดไม่สะดวกเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้อยากจะให้ระวังกันจริงๆเนื่องจากว่าพยากรณ์อากาศทางอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าช่วงนี้ฝนก็จะมากขึ้นนะครับผมในห้วงของสัปดาห์นี้ยาวไปถึงสัปดาห์หน้าเลยนะยังไงแล้วก็ฝากความเป็นห่วงไปกับจังหวัดอื่นๆรวมไปถึงพี่น้องที่อาจจะอยู่บนดอยหรือว่าอาจจะอยู่แบบว่าเชิงดอยอย่างนี้นะครับผมก็อาจจะเกิดในเรื่องของเวลาฝนตกแบบนานๆยาวๆสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันหรือบางทีก็จะเป็นดินโคลนถล่มยังไงแล้วก็เฝ้าติดตามในเรื่องของสถานการณ์นะฮะจากอุตุนิยมวิทยาหรือว่าปภ.ก็ได้นะครับรวมไปถึง95เมกะเฮิรตซ์ของเราที่จะนำข้อมูลข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังนะครับผมยังไงแล้วก็ฝากติดตามไปด้วยนะหรือว่าเพจก็ได้นะครับผมเพจ Facebook ของเราสวท.ลำพูน FM 95นั่นเองติดตามไว้ไม่เสียสตางค์แน่นอนไม่เสียสตางค์แน่นอนแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็จะได้เห็นภาพต่างๆเวลาเราออกไปทำข่าวกันนะใครที่อยู่บ้านแล้วไม่ได้ไปแบบว่าโอ้บางคนไม่เคยไปลี้เลยบางคนไม่เคยไปนั่นไปนี่เลยจังหวัดลำพูนมีหลายที่เนาะที่ทำให้เรารู้สึกแบบอิ่มเอมใจนะซึ่งล่าสุดถ้าใครเห็นก็ไปสวนทุเรียนนะครับผมสวนม่อนทุเรียนแม่ทานะแปลกใจเหมือนกันเลยว่าบ้านเราตอนนี้มีทุเรียนแล้วหรอแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมเป็นคนที่ทานทุเรียนอยู่แต่ว่าก็ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนที่มันฉุนมากๆเนาะเวลามันสุกช้ำๆแล้วมันฉุนใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่ลำพูนของเราทุเรียนไม่ฉุนแล้วก็มีความหวานที่พอเหมาะพอดีไม่หวานจนเกินไปเวลากินทุเรียนบางทีเนาะมันจะหวานจนบาดคอ

แต่อันนี้ไม่หวานมากเท่าไหร่นะครับเหมือนแบบว่าหวาน 50% นะและกลิ่นก็ลดลงแล้วก็มีความแห้งไม่แฉะด้วยนะครับผมยังไงแล้วก็ฝากสวนทุเรียนไว้ด้วยละกันนะในช่วงนี้หากใครที่กำลังหาว่าเอ๊ะหยุดแบบนี้จะไปที่ไหนดีนะเนี่ยเผื่อเสาร์อาทิตย์จะไปกันก็ไปที่สวนทุเรียนได้แต่ฝากติดตามเพจของเขาด้วยนะเนื่องจากเขามีรอบในการเปิดเข้าชมด้วยนะครับฝากไว้ด้วยละกันในชั่วโมงนี้ฟังเพลงกันยาวๆสักหน่อยนึงครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันว่าวันนี้น้องอั้นจะนำข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันครับ

ฟังเพลงกันยาวๆนะครับผมแล้วก็พร้อมกับอากาศเย็นๆนะครับผมวันนี้เย็นสบายจริงๆนะฮะใครที่อยู่ด้านนอกเนาะฟังเพลงอยู่ด้านนอกอยู่วันนี้มีลมมีความเย็นแต่บางที่ก็อาจจะฝนตกนะครับผมอาจจะต้องดูในเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยนะวันนี้เอาข่าวดีมาฝากสำหรับพี่น้องเกษตรกรในช่วงค่ำคืนแบบนี้สักหน่อยนะครับผมชาวเกษตรกรนะเตรียมตัวได้เลยนะครับผมธงเขียวพลัสนะครับผมตะลุยทั่วไทยนะขนทับปุ๋ยยาแล้วก็ปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายในราคาประหยัดนะซึ่งครั้งนี้นะครับผมในโซนของภาคเหนืออาจจะไม่ผ่านที่ลำพูนแต่ก็มีพื้นที่ใกล้เคียงเช่นกันเผื่อใครได้แวะผ่านไปบริเวณนั้นในห้วงของวันที่จะถึงนี้ก็เผื่อจะได้ไปซื้อมานะครับผมกรมการค้าภายในเดินหน้านะครับผมลุยต่อเนื่องเลยกับคาราวานธงเขียวพลัสตะลุยทั่วไทยคนทับปุ๋ยยาแล้วก็ปัจจัยการผลิตราคาประหยัดและส่งตรงถึงพื้นที่เลยเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้ลดในเรื่องแล้วก็บรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรไทยเนาะจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่มันปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะซึ่งปุ๋ยเคมีก็จะมีแบบว่าความตุ้มๆต่อมๆมาในช่วงของสถานการณ์ตะวันออกกลางเนาะเนื่องจากว่าตะวันออกกลางก็จะเป็นจุดผ่านของน้ำมันนะครับผมที่จะมายังไทยด้วยนะน้ำมันดิบนะครับทำให้น้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นก็อาจจะส่งผลทำให้สินค้าแล้วก็บริการต่างๆนะครับผมมีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะที่เราเห็นได้ชัดนะครับรวมไปถึงปุ๋ยยาแล้วก็สารเคมีต่างๆด้วยนะครับผมมาฟังกันสักหน่อยนะครับหากใครที่สนใจหรือว่าอยู่บริเวณแถวๆนั้นแล้วก็จะผ่านไปนะครับสัปดาห์นี้ถึงกลางเดือนสิงหาก็เลยนะครับผมปักบุตรรอได้เลย5จังหวัดแรกนะครับที่เขาจะนำร่องไปนะครับผมพะเยานะครับผมวันที่5ก็คือวันนี้นะครับผมแล้วก็วันที่6พรุ่งนี้นะครับผมสิงหาคม2569ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยาอำเภอเมืองนะครับผมแล้ววันที่6วันที่7ที่พิจิตรนะครับผมสหกรณ์การเกษตรตะพานหินแล้ววันที่8วันที่9ที่ประจวบคีรีขันธ์นะที่สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด300ยอดที่อำเภอ300ยอดและ13 14นะครับผมสิงหาคม2569ที่ภาคเหนือของเราจังหวัดแพร่ไปกันได้นะครับผมที่สหกรณ์การเกษตรเมือง2อำเภอ2นั่นเองแล้วก็ปิดท้ายที่ศรีสะเกษนะไปที่อีสานกลาง14แล้วก็15สิงหาคม2569ศรีสะเกษนะครับที่สกต.ศรีสะเกษอำเภอเมืองนะครับผมอย่าลืมนะครับผมสินค้าประหยัดเหล่านี้ไปเลือกหาเลือกซื้อกันได้นะครับผมและที่สำคัญเลยช่วงนี้นะครับผมใครที่รู้สึกแบบว่าสภาพอากาศต่างๆเนาะก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอีกนะครับผมรวมไปถึงนะฮะในเรื่องของความเครียดอื่นๆที่เราติดตามมาแล้วอาจจะทำให้เรารู้สึกเครียดได้นะเครียดง่ายจริงจังเกินไปก็อาจจะทำให้จอตาบวมได้นะใครที่รู้สึกว่าภาวะช่วงนี้เนาะมีหลายเหตุการณ์ด้วยกันที่เราติดตามกันหากใครดูข่าวเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบางทีก็เป็นในเรื่องของเหตุร้ายนะครับผมที่มีผู้สูญเสียต่างๆเนาะพอเราติดตามไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นกลางเช้ากลางวันเย็นนะข่าวเหล่านี้ก็จะวนมาอยู่นะครับผมทำให้เราแบบว่าเหมือนจริงจังแล้วก็เข้าไปอินกับมันมากจนเกินไปจนทำให้เราออกมาลำบากนี่แหละครับผมอาจจะทำให้เราเครียดได้แต่เมื่อไหร่ที่เครียดนะครับผมสิ่งที่ตามมามันก็จะทำให้ร่างกายของเรานะมีอาการเพิ่มขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจอตาบวมนะครับจอตาบวมน้ำอาจไม่ได้นะไม่ใช่โรคที่คุ้นหูกันเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยากเอามาพูดกันสักหน่อยแต่หากเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเครียดง่ายเกินไปนะครับผมโดยเฉพาะนะครับคนวัยทำงานมีโอกาสเป็นโรคนี้แบบไม่คาดคิดด้วยพบมากในคนที่อายุประมาณ 25-55 ปีนะเป็นช่วงอายุที่กว้างพอสมควรเลยจอตาบวมน้ำคืออะไรนะใครๆหลายๆคนเริ่มถามน้องอันละจอตาบวมนะครับนะจอตาบวมน้ำนะครับเกิดจากเซลล์ในจอประสาทตานะทำงานผิดปกตินั่นเองจนทำให้เกิดการรั่วซึมของสารที่เรียกว่าน้ำมาสะสมในชั้นในของตาทำให้เกิดการบวมน้ำขึ้นมานะตัวการที่ก่อให้เกิดจอตาบวมน้ำไม่ว่าจะเป็นความเครียดนะครับผมเครียดง่ายเครียดเป็นประจำนี่จนมีคนที่มีความจริงจังกับชีวิตมากจนเกินไปหรือบางคนได้รับยารักษาผู้ป่วยทางจิตเวชนะการใช้ยาสเตียรอยด์บางชนิดหรือแม้แต่คนที่สูบบุหรี่ก็สามารถเป็นจอตาบวมน้ำได้เช่นกันนะครับผมอาการเป็นยังไงเอ่ยเผื่อได้ที่จะได้สำรวจตัวเองกันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยคือมองเห็นภาพนะครับวงสีดำกลางดวงตาของเรานะ
ตอนนี้ทุกคนเริ่มแบบว่ากระพริบกระพริบตาอยู่หรือเปล่านะว่าเอ๊ะฉันมีสีดำดำบวมอยู่หรือเปล่านะบางทีมองไปไม่มีจุดสีดำดำหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในอาการนะอย่างที่สองก็คือบางคนมองเห็นภาพบิดเบี้ยวนะครับผมลองดูกันนะครับผมสำรวจตัวเองในเรื่องของสุขภาพต้องสำรวจตัวเองจริงๆเพื่อที่จะได้หาทางป้องกันหรือวางแผนการรักษาให้ดีนะครับรักษาป้องกันก่อนจะสายนะการดูแลตัวเองนะครับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดคือการควบคุมในเรื่องของโรคนะครับในเรื่องของอารมณ์ของเราด้วยนะครับหากจัดการกับความเครียดได้ดีไม่สูบบุหรี่ยอมช่วยย่อมนะครับช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงโรคจอตาบวมน้ำได้นั่นเองนะครับแต่หากมีอาการผิดปกติเนาะควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีนะเพื่อเข้ารับการรักษาโดยผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่ 80-90% เลยนะครับจะสามารถกลับมามองเห็นได้ตามปกตินั่นเองนะเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ที่เราเครียดเนาะมันไม่ได้ส่งผลแค่ในเรื่องของจิตใจเท่านั้นมันยังส่งผลลามไปถึงสุขภาพแล้วมันดูแบบว่าอันตรายมากๆเลยจอตาบวมน้ำผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะพอหยิบมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรามากเลยอยากจะนำมาบอกท่านผู้ฟังในค่ำคืนแบบนี้นะครับผมฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับหลายๆคนบอกว่าโอ้เริ่มเครียดแล้วนะอย่าเครียดกันเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เอามาบอกกันไว้เพื่อที่จะได้แบบว่าเราระวังกันดีกว่านะครับผมฟังเพลงคลายเครียดแน่นอนเลยครับผมใครที่ทำงานหนักๆมาใครที่รู้สึกเหนื่อยล้ามาทั้งวันแล้วฟังเพลงเพื่อคุณกันดีกว่าครับ

ท้ายรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วครับผมวันนี้อากาศเย็นสบายเพลงก็เพราะนะเสียงดีเจก็เพราะนะหรือเปล่าเอ่ยนะยังไงแล้วนะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับฟังเพลงเพื่อคุณนะรวมไปถึงรายการอื่นๆที่น้องอั้นจัดเนาะไม่ว่าจะเป็น6โมงเช้าตื่นมาฟังกันได้แต่เป็นภาษายองนะครับผมใครที่ฟังยองได้ก็มาฟังกันได้6โมงเช้ากับอู้ข่าวเล่าความนั่นเองนะครับในพอเวลาประมาณสักบ่ายโมงเนาะมองลำพูนก็เป็นภาษายองเช่นกันนะฮะหรือใครที่อยากแบบว่าฟังตอนค่ำคืนนะก็มาฟังได้เวลา3ทุ่มเนาะกับรายการเพลงเพื่อคุณแบบนี้รวมไปถึงรายการอื่นๆที่ทางนักจัดรายการนะไม่ว่าจะเป็นดีเจออยนันทพรนะครับดีเจอมวุฒิชัยนะรวมไปถึงใครไม่น่าจะมีใครลืมเนาะดีเจแอร์นะครับผมดีเจแอร์ธนกรลังกาพินนะครับก็เดี๋ยวจะได้พบเจอกันในช่วงเดือนธันวาเนาะใครที่คิดถึงดีเจแอร์ก็ฝากความคิดถึงกันมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะส่งต่อความคิดถึงนี้ไปยังดีเจแอร์แน่นอนเลยรวมไปถึงนะครับผมดีเจเครือข่ายที่จะมาร่วมจัดรายการกับเรานะครับผมยังไงแล้วก็ฝากด้วยกับสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมสำหรับวันนี้หลายๆคนน่าจะอิ่มเอมใจนะครับผมกับเพลงเพราะๆรวมไปถึงอากาศก็ดีด้วยใครที่กำลังจะนอนขอให้หลับฝันดีใครที่ยังไม่นอนนะครับขอให้ดื่มด่ำกับบทเพลงต่างๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่ดีเจของสพท.ลำพูนจะนำมาฝากกันจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับผมยังอยู่ต่อได้นะครับผมกับดีเจโอมแล้วก็ดีเจออยนะครับกับค่ำคืนแบบนี้วันนี้ดีเจอั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีได้รับการร้องเรียนประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่และทำร้ายร่างกายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังกำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินการจ้างแรงงานการอนุญาตต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสตลอดจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าดูแลประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับฝ่ายความมั่นคงปรับจุดตรวจเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่อำเภอระแงะเพิ่มความปลอดภัยควบคู่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายธีรศักดิ์สังขโชตนายอำเภอระแงะและผู้แทนหน่วยงานตำรวจและทหารร่วมหารือแนวทางการกำหนดจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งจุดตรวจโดยเบื้องต้นกำหนดบริเวณใกล้สะพานทางไปปางโงสโตเนื่องจากเป็นถนนสายตรงเอื้อต่อการสัญจรของประชาชนรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอระแงะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสอดส่องบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่และเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบสิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงหลังพยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันวาฟาของซาอุดีอาระเบียบริเวณหน้าน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองยานบูเมืองท่าสำคัญของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียพยายามเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือพาณิชย์จากทางใต้ของทะเลแดงไปยังหน้าน้ำดังกล่าวเพื่อหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มฮูตีทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปแล้ว8ลำขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีจะเพิ่มการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในหน้าน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงเพื่อปิดกั้นเส้นทางเข้าออกทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569รายการเพื่อนฝันควบคุมเสียงโดยสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2501ค่ะเพื่อใช้ประกอบการแสดงบัลเล่ต์ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2501นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องในภาษาอังกฤษก็คือ Magic Beams และภาษาไทยคือแสงเดือนคืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมวงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27เกิดขึ้นในปี2501เรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติต่อได้เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะเพลงกระต่ายโง่โดยคุณวินัยและคุณมันธนาศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่2เซงลี่ฮ้อคุณวินัยกับคุณสุปณีขับร้องค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่3บอกเธอเสียทีคุณวินัยและคุณวรนุชอารีบันทึกเสียงคำร้องเป็นของคุณเล็กโตปานทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงค่ะ

ชุดแรก3เพลงจบไปแล้วนะคะชุดที่2จะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์กับคุณชวลีช่วงวิทย์ในเพลงเจ้าพระยาครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองเพลงที่2ข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูมิศรีเจริญพงษ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพลงที่3ดาวในใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณวรนุชอารีผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อนะคะ3เพลงเริ่มด้วยเจ้าพระยา

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของสุนทรภรณ์กับนักร้องหญิงสามท่านด้วยกันนะคะชุดต่อไปค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์กับคุณวรนุชในเพลงทำนายฝันเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องส่วนทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐต่อได้เพลงพระจันทร์วันเพ็ญสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณบุษยาค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องเช่นกันส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามสยามเมืองยิ้มคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

อีกชุดหนึ่งที่เราจะฟังเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องค่ะเริ่มด้วยกุหลาบงามคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณชวลีนะคะและครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองเพลงที่สองครูสอนรักคุณเดิษและคุณศรีสุดาบันทึกเสียงครูธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองและเพลงตามถุยคุณศรีสุดาคุณชวลีคุณเลิศและคุณสมศักดิ์ขับร้องครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองทั้งสามเพลงนี้คำร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงชื่นชีวิตครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและทำเป็นอำนาจเป็นเพลงที่ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติและทาตรีร่วมกันแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินจนเกิดความกังวลต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศว่าได้สั่งการให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเร่งลงพื้นที่คัดกรองประเมินปัญหารายบุคคลและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสมโดยนายนิกรกล่าวว่าปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนไม่ใช่เพียงเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตกงานความยากจนปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการติดสุราหรือสารเสพติดในบางรายหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านสังคมสาธารณสุขและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งติดตามการปรับปรุงอาคารสูง50แห่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รองรับการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
7: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสูง50แห่งตามข้อสังเกตของสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อกำกับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยเฉพาะการจัดพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า6เมตรสำหรับรองรับการเข้าปฏิบัติงานของรถดับเพลิงผลการตรวจสอบพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พื้นที่โดยรอบอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการปลูกต้นไม้จัดสวนจอดรถหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างทำให้กีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าปฏิบัติการของรถดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ปัจจุบันมีอาคารที่ปรับปรุงแล้ว12แห่งอยู่ระหว่างเร่งรัดแก้ไข34แห่งและอยู่ระหว่างก่อสร้าง4แห่งจึงกำชับสำนักการโยธาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตติดตามการปรับปรุงจากเจ้าของอาคารให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอาคารได้มาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยเตือนการจงใจผิดนัดชำระหนี้จากการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาจะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลถูกคัดกรองทำให้เสียโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินในระบบ
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยกล่าวถึงกรณีการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank หลังมีการเผยแพร่วิธีขอสินเชื่อและชักชวนให้ผิดชำระหนี้โดยย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศระบบธนาคารและผู้ให้บริการมีกลไกในการตรวจสอบที่รัดกุมโดยทุกการกระทำบนโลกออนไลน์จะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลและผู้ที่ตั้งใจเอาเปรียบหรือมีพฤติกรรมจงใจผิดชำระหนี้จะถูกระบบคัดกรองออกส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในระบบได้อีกต่อไปการผลักดันให้เกิด Virtual Bank และการใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อนั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการทำมาหากินได้การที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มฉวยโอกาสสร้างกระแสคือขนองและชักชวนให้เกิดการเบี้ยวหนี้จึงเป็นการทำลายโอกาสของคนที่เดือดร้อนจริงปฏิพลสตาร์ทมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะครับอ่ะก็ปากันวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็มีข่าวสารกระสลับกับเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะช่วงนี้นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะตะวันนี่ช่วงเจ้านี่ฮ้อนะช่วงบ่ายนะไปอำเภอแม่ทานะฝนลงนะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวแดดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพก็ต้องหมั่นออกกำลังกายกันตัวเนอะนะครับสร้างภูมิร่างกายสร้างภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรงตัวก็บ่ได้ลืมรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับไปติดตามลักษณะอากาศเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านี้กันก่อนนะครับเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านี้นะกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นคาดการณ์ว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกเนาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสาเหตุก็มาจากล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะกำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องภาคเหนืออีสานตะวันออกนะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ตุ๋ยเนอร์นะครับภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ก็ตามบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและก็จังหวัดน่านนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันออกปุ่นนะส่วนอุณหภูมินะครับต่ำสุด4ชั่วโมงข้างหน้านี้อยู่ประมาณ23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ30ถึง34องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคลื่นลมแรงเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยก็จะมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569อ่ะอันนี้เป็นฉบับล่าสุดก็คือฉบับที่3ประกาศเมื่อเวลาตีห้าของเจ้าวันนี้นะครับก็มีการคาดการเนาะลักษณะอากาศวันที่6ถึงวันที่9ไว้ดังนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับส่วนทั้งภาคกลางเนาะรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับก่อนหนึ่งจากร่องมรสุมที่ได้อูได้เอ่ยไปตะกี้นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะแล้วก็ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมถึงติดตามผ่านทางเพจสวท.ลำพูน FM ขออภัยครับคุณผู้ฟังครับ FM 95 MHz นะก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศตลอดเวลานะครับคุณผู้ฟังครับเอาละอากาศเปลี่ยนดิโจมเจ็บคอสำหรับคุณผู้ฟังนะอูหนักอูไหลเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ตุ๋ยเนอในช่วงนี้นะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: นอทันไหน
1: ก็รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขัน
0: อะไรว่าอันนี้
1: นายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
0: จังหวัดลำพูนก็จะควรทับสินค้าผู้ประโภคบริโภคไปจำหน่าย
2: แสง
0: เงาพิเศษของแม่จับ
2: รางวัลปี
0: ไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปช็อปกันดี
2: รับ
0: กิจกรรมจำหน่ายถุงสินค้าถุงฝาราคาประหยัดภายในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18
2: ประจำ
0: ป
2: ี2566
0: ขุนดำก่อจันทร์ขายสินค้าถุงฝาเนี่ยวันที่5ถึงวันที่10สิงหาคม2566ข้าราชการและเวลาจำหน่ายครับก็จะเริ่มจำหน่ายเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ฟังให้ดีเปิดลงทะเบียนเวลา16นาฬิกา45นาทีนะครับไปกันได้ที่บริเวณบ้านเมสานตาแดดถนนลำพูนดอยติดตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนไฮไลท์สินค้าราคาพิเศษโปรโมชั่นนะครับเราจะดู
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชัน
0: จับน้ำมัน
2: ดูเชื่อวันในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
0: นะครับ
2: จังหวะ
0: 34ฟองนี
2: ่
0: ลด34%
2: โดยไร
0: ้ของหอมมะลิ 100% ตรวจลดจากราคาปกตินะ 26% นั่นต่างสายนี่ลด 26%
2: บ้านที่แข็งแรง
0: ขาวก้าหรือหนอลด 31% สินค้าอุปโภคบริโภค
2: กับร้าน
0: แข็งหนักนะครับ
2: อุ้มเราไว
0: ้ไปกันได้แหล่งนี้เป็นวันแรกนะครับ
2: คือ3สถาบัน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนกระทรวงพาณิชย์
2: คุ้มครอง
0: ท่านใดจะโทร
2: ให้เราได้มีแผนที่ก่อนได้
0: หมายเลข053561
2: ร่วมกันรักษาความสามัคคี
0: นะครับและสมรวมชอบสินค้าราคาประหยัดและเสริมสร้างความรักเทศกาลลำไยไปด้วยกันเนี่ยในการเป็นเหมือนกันภายใต้โครงการฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนปี2500 6 9นะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้คุณขาวก็ยุดก่อนนะในงานนั้นนะก็เปิดขายครั้งแรกนี่วันที่1-4สิงหาคม2569วันที่2นี่จะรับมาจำหน่ายแห่งละ1-11/12สิงหาคม2569จะแจ้งที่นี้รู้จักง่ายๆในช่วงนี้กรุงเทพฯราคาประหยัด
2: ติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
0: ในงานวันที่5ถึง10ส่วนวันที่11-12ก็จะเป็นการจำหน่ายกุ้ง
1: นายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร
0: ้
1: อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ขายเรื่อง
0: นี้นะครับท่านใดที่สนใจกุ้งแล้วก็อยากจะสั่งจองล่วงหน้าไปสแกน QR code นะครับในตีหน้าเพจ Facebook ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนอันนี้ก็จะเป็นบริการพิเศษ Pick up point นะครับมีบริการพิเศษสั่งจองล่วงหน้าแล้วก็สถานที่รับกุ้งเปิดกับรถเวลาแล้วก็จะครับตีไหนวันไหนเดี๋ยวก็สอบถามกันได้นะไปจองกันได้เนาะตีหน้าเพจเฟซบุ๊กสวทหัวใจกลางหมู่ค่ะสบายแต่หนูฟังหน้าเพจเฟซบุ๊กสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนครับ

0: แล้วก็มาป้ากันในช่วงนี้นะครับตีก่อนถึงเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตี
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที
0: ่ได้รับทราบกันว่าเดี๋ยวนี้นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็เปิดรับลงทะเบียนแล้วรับผลค้าผลไม้ออนไลน์จังหวัดลำพูนรับสิทธิ์ระแก้บรรจุพันธุ์ผลไม้จากกรมการค้าภายในขนาดบรรจุบอกเลย5กิโลกรัมนะครับมีค่าบริการจะส่งตามอัตราทั่วไปของแต่ละบริษัทส่งไปส่งสำหรับผู้ประกอบการจะมาผลไม้ออนไลน์นะครับขอลงทะเบียนไปคลิกลิงก์ไลน์ตีหน้าเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7สิงหาคม2569นี่เต่าอันนะครับลงทะเบียนปุ๊บนะก็รอตรวจสอบข้อมูลนะแล้วก็ไปรับถ้าข้อมูลอย่างทานถูกต้องฉลุยแล้วก็ไปรับประกาศได้ปีจะมาแทนพาณิชย์จังหวัดลำพูนกับสอบถามเติมเติมได้ปีหมายเลข0531118หรือแอปพลิเคชันที่มีหน้าเชื่อถือในโซเชียลเปิดลงทะเบียนรับประกาศผลไม้
2: มีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่ให
0: ้ได้จังหวัดประกาศลงทุน5กิโลกรัมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมสอบประกาศที่เจ้านี่ชอบอันรับก็บ่ได้ลืมเมื่อ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกลงทะเบียนขอรับประกาศนอกไปขั้นตอนที่2ที่รอตรวจสอบข้อมูลและการติดต่อรับจากเจ้าหน้าที่3สถาบันรับขั้นตอนที่3แก้วรับข้อยาเดียวสำหรับเด็กจังหวัด
3: และให้เราได้ปูร่มเย็น
0: ใจสบายลงทะเบียนกันได้ดอกปีนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนให้กันและเมื่อพูดถึงเรื่องความรักผลไม้และหลังจากก็บ่ได้ลืมนะครับงานบรรยายไปนี่นอกตลอดลำไยสีชมพูลำไยเบี้ยวเขียวลำไยพวงทองมีขายในงานนะครับการก็สื่อได้ครับการสื่อลำไยภายในงานก็มีกล่องผลไม้ส่งฟรีและสนับสนุนโดยกรมการค้าภายในนครไทยสนับสนุนไทยด้วยเลิศเพราะฉะนั้นห้องออกมาแข่งปีและการสื่อปฏิบัติและหอการค้าแฟนจังหวัดลำพูนตามกลางปีแดง18ประจำปีก็ประมาณ2,600บริเวณนั้นในกระทรวงพาณิชย์ในสามป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับประจัดขึ้นระหว่างวันที่1-12สิงหาคม2566วันนี้ก็มีการแสดงดนตรีนะครับให้ได้
1: ตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลความตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ศิลปิน
0: ม
1: ิน
0: ตราอินทิราแล้วก็ไปดูกันได้วันที่8สิงหาคม2569นะครับเป็นงานเปิดก็ได้มีแฟนลำไยเริ่มบูชาพระมีหลากหลายสินค้าหลากหลายสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับศูนย์แอร์แฮนโซนแอร์แฮนโซนของเล็กเล่นโซนจัดแสดงสัตว์แปลกและสัตว์หายากนะครับแล้วก็โซนสินค้าราคาประหยัดหูทงฟ้าเนี่ยศูนย์แรงค่าและผู้ประกอบการจีจากแพลตฟอร์มติ๊กต็อกในกรณีโซนเครื่องเล่นและส่วนสนุกมีบริการให้เลือกสังกัดวันที่1-12สิงหาคม2500
4: แต่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลัง

จับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับไปกันตีข่าวที่ได้เกริ่นไว้เมื่อต้นชั่วโมงเนาะเดี๋ยวจะบ่ตันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับนะท่าอวกาศยานไทยเพื่อสันตินะครับพอดีไปเห็นข่าวนี่ในสื่อออนไลน์นะก็คิดว่าน่าสนใจนะเพราะว่าจะมีความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจภายใน10ปีข้างหน้านะครับมาทำความรู้จักท่าอวกาศยานไทยเพื่อสันติก่อนนะครับคำว่าท่าอวกาศยานไทยเพื่อสันติและก็เศรษฐกิจอวกาศนี้ได้รับความสนใจนะภายหลังจากนะครับนายศนันท์วงศ์สวัสดิ์เนาะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ก็ได้ตอบกระทู้ถามสดในที่ประชุมวุฒิสภานะครับในเรื่องของท่าอวกาศยานไทยเพื่อสันตินั้นมันคืออะไรนะครับอ่ะอันนี้รัฐมนตรีอว.เปิ่นก็ได้เน้นย้ำนะว่าไทยเนี่ยจะศึกษาอย่างจริงจังเพราะว่าจุดแข็งของประเทศไทยนั่นก็คืออยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรระหว่างลาติจูดที่5ถึง20องศาเหนือนะครับหลายท่านสงสัยว่าข้อมูลนี้สำคัญอย่างไรนะครับลาติจูดดังกล่าวเนี่ยจะทำให้การปล่อยจรวดได้รับแรงเวียงจากการหมุนของโลกมากที่สุดพอแรงเวียงเยอะนะครับอ่ะประหยัดเชื้อเพลิงได้ 15-20% พอประหยัดเชื้อเพลิงได้มากนักขึ้นนะครับก็สามารถบรรทุกดาวเทียมน้ำหนักนักขึ้นได้นะครับในต้นทุนตีต่ำลงและนี่ก็คือจุดขายตีจะดึงดูดคือนักลงทุนผู้คือบริการและผู้ปล่อยจรวดหันมามองประเทศไทยหันมาลงทุนในประเทศไทยนะครับถ้าบ่ทำก็ถือว่าเป็นการเสียโอกาสอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับส่วนสาเหตุที่ต้องพ่วงคำว่าเพื่อสันติเข้าไปนะครับแน่ชัดเลยว่าต้องคัดกรองผู้เข้ามาใช้ท่าอวกาศยานนะครับต้องบ่นำเทคโนโลยีหรือวัตถุประสงค์ทางการทหารเข้ามาเด็ดขาดเพื่อคงสถานะความเป็นกลางและเปิดกว้างของประเทศไทยนะครับหลายท่านสงสัยว่าถ้าปล่อยในประเทศไทยปุ๊บนะจะมาตกใส่บ้านเรือนประชาชนกันนะครับทางรัฐมนตรีปืนก็มีเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่ตั้งท่าอวกาศยานนะครับเพราะว่าต้องเลี่ยงพื้นที่ชุมชนหนาแน่นแล้วก็พื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติอย่างเด็ดขาดนะครับตีตั้งก็ควรอยู่แนวชายฝั่งติดทะเลเนาะเพื่อให้จรวดตกลงสู่มหาสมุทรในจุดติปลอดภัยบ่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนและเส้นทางเดินเรือนะครับโดยทางจิสดาครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารสนเทศนะครับระบุนะในเว็บไซต์ว่าพื้นที่ที่ประเมินขณะนี้นะครับประเมินไปเรียบร้อยแล้วมี3จุดได้แก่จุด1เนาะเกาะจวงเกาะจานจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการส่งยานอวกาศแบบแนวดิ่งจะกระทบกับประชาชนน้อยนะครับ2แหลมสนออนจังหวัดสงขลาในจุดนี้ก็ยังมีผลกระทบต่อประชาชนอยู่นะครับส่วนจุดที่3ก็จะเป็นสนามบินนานาชาติอู่ตะเภานะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเด่นในเรื่องของด้านโลจิสติกเหมาะกับการขนส่งแบบแนวราบนะครับทางรัฐบาลไทยทางจิสดาก็เสนอมา3จุดนะครับแล้วทำไมถึงต้องรีบลงมือทำนะคุณผู้ฟังในเรื่องของโครงการนี้นะครับขณะนี้โลกนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในยุคอวกาศยุคใหม่นะครับแล้วก็บ่ได้ผูกขาดกับรัฐบาลชาติมหาอำนาจแต่อย่างใดแต่กำลังขับเคลื่อนด้วยเอกชนและสตาร์ทอัพนะอย่างอีลอนมัสก์นี่ก็ถือว่าเป็นเอกชนนะครับโดยมูลค่าเศรษฐกิจอวกาศโลกคาดว่าจะเติบโตแตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในแห่ม10ปีข้างหน้านะครับปัจจุบันนี้ประเทศของเขาเป็นเพียงผู้ซื้อสัญญาแล้วก็บริโภคข้อมูลดาวเทียมนะครับแต่ถ้าหากประเทศไทยเขาจะดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของเขานะต้องเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคนะครับคิดก่อนทำไวก็มีลูกค้าเยอะก่อนนะครับต้องเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่านี่คือนักขึ้นนะครับซึ่งถามกันว่าโอ้เลื่อนลอยก็ไก่ไปก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับคณะนี้จิสดานะระบุว่าศึกษาเรื่องท่าอวกาศยานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี68แล้วกำลังพักดันร่างพรบกิจการอวกาศนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติและกฎหมายนี่ก็จะเป็นตัวสำคัญนะจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการอวกาศแห่งชาติออกใบอนุญาตและประกันความเสียหายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเข้ามาในไทยต่อไปนะครับผู้ฟังซึ่งนะครับมันก็เป็นเรื่องตีสำคัญนะครับเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ของเราในสังเกตเนาะเดี๋ยวตัดงบนี่ตัดงบนี่ตัดงบนี่นะครับวิธีตีบ่อยากใครฮือโดนลดงบ
โครงการอันยังก่อจ้างเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐเนี่ยต้องมีเงินลงทุนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเน้อคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งเรื่องสำคัญนาตีนำมาให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนะครับหลายท่านก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเนาะแต่พออ่านเข้าไปพอรับทราบปุ๊บมันบอกไกลตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นการดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนั่นเองเอาละครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆจากทางรายการนะผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากตันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเช้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมนุษย์คนเฮานี้หลายคนเชื่อว่าการจะมีความสุขได้จะต้องประสบความสำเร็จก่อนจึงทุ่มเททำงานอย่างหนักจนลืมแสวงหาความสุขระหว่างต่างแต่ในความเป็นจริงแล้วบัจจัยเราสามารถแสวงหาความสุขในขณะที่กำลังก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้วิธีสร้างความสำเร็จและก็สร้างความสุขไปพร้อมๆกันเส้นทางมุ่งไปสู่ความสุขและความสำเร็จข้อแรกก็คือเราบ่ต้องเพ่งไปที่ว่าการจะมีความสุขอยู่ที่การมีเงินเพียงอย่างเดียวจริงอยู่ที่ว่าเงินสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของเพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของเราได้แต่ว่าถึงวันนี้มีคนจำนวนบ่น้อยที่มุ่งไปยังเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวจนอาจจะลืมไปว่ายังมีมุมอื่นๆของชีวิตที่สร้างความสุขได้โดยบ่ต้องอาศัยอำนาจเงินทำให้เขาพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตไปเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำงานและก็สร้างความสุขในชีวิตไปพร้อมๆกันคือทำงานเพื่อให้ได้เงินมา แต่ก็อย่าลืมว่ายังมีความสำเร็จอย่างอื่นที่บ่เกี่ยวข้องกับเงินอยู่โดยเป็นต้นว่าการเป็นผู้ให้บางคนเลือกที่จะให้ความรู้แก่คนรอบข้างบางคนเลือกที่จะเขียนหนังสือดีๆขึ้นมาสักเล่มหนึ่งเพื่อแบ่งปันและก็ถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองรู้ส่งต่อไปยังผู้อื่นโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนเป็นเงินทองแต่เป็นความภาคภูมิใจและความสุขใจสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้จิตใจชุ่มชื่นเบิกบานได้โดยที่บ่เกี่ยวข้องกับเงินทองวิธีการแสวงหาความสุขมีนักมากมายเราบ่ควรผูกเงื่อนไขความสุขไว้กับสิ่งภายนอกตัวเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเราควบคุมได้ยากแต่ว่ามันก็เพื่อความสุขจากการฝึกใจของเรานี่เองจึงจะเป็นความสุขที่ถาวรแท้จริงใจที่เป็นผู้ให้มีเมตตามีกรุณาต่อผู้คนรอบตัวมีน้ำใจมองโลกในแง่ดีมองคนในแง่บวกหัวจักฝึกใจให้สงบหัวจักพอใจในสิ่งที่ตัวมีตัวเป็นวิธีการต่อไปก็คือพัฒนาเพิ่มพูนทักษะให้ตัวเองคนที่มีทักษะมีความสามารถมากกว่าคนอื่นย่อมมีโอกาสแสวงหาความสำเร็จได้โดยง่ายเพราะจะอันศาสตร์แห่งความรู้ต่างๆเมื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วนำมาผสมประสานกันจะทำให้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ความรู้ทักษะด้านต่างๆยังเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้และยังจะเพิ่มความมั่นใจให้กับคนรอบข้างได้อย่างดีตัวเองทำให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตเกิดความสุขเกิดจุดดีมีจุดแข็งจุดเด่นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจึงยุดเฉยอยู่กับที่บ่ได้ต้องพัฒนาตัวเองด้วยการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนศักยภาพความสามารถในตัวเองให้นักขึ้นเสมอโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเปลี่ยนไปเป็นยุค 4.0เข้าไปสู่ระบบอินเทอร์เน็ตถ้าเรามีความรู้ในสิ่งเหล่านี้ก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นได้เข้าไปมีส่วนในการตลาดแบบแนวใหม่เข้าถึงผู้บริโภคแนวใหม่เรื่องอย่างนี้สื่อแบบเก่าๆจะได้มาได้ดีแฮมต่อไปซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่องานยิ่งเรามีทักษะที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทำให้คนอื่นได้ประโยชน์มีชีวิตที่สะดวกขึ้นทำงานง่ายขึ้นนักตะใดก็จะมีคนมาจ่ายสิ่งที่เราสร้างสรรค์นักขึ้นตะอันและนั่นก็คือการจะนำความสำเร็จมาสู่ตัวเราข้อต่อไปคือพัฒนาความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีคือเกิดขึ้นอยู่เสมอบางคนนั้นจดจ่ออยู่กับความสำเร็จของตัวเองจนกระทั่งบางทีเผลอไปลดความสัมพันธ์กับบรรดาบุคคลอื่นที่อยู่รอบข้างเราทำให้ชีวิตของเรานั้นกลายเป็นชีวิตที่โดดเดี่ยวขาดความสุขเนื่องจากว่าสัมพันธภาพที่บ่ดีกับคนในครอบครัวและคนที่ร่วมงานกับเรารวมไปจนกระทั่งถึงบุคคลต่างหลายที่อยู่ในสังคมมันเดียวกันเราบ่มีความสัมพันธ์กับเปิ้นถึงมีความสัมพันธ์ก็อาจจะมีความสัมพันธ์ในต่างที่บ่ดีดังนั้นบางทีเราอาจจะสร้างศัตรูคู่แข่งขันในการทำงานเพราะว่าเราขาดที่จะมีความสัมพันธ์ไมตรีต่อกันการที่ชีวิตของมนุษย์นั้นจะก้าวหน้าได้เกิดจากการแข่งขันเพื่อความสำเร็จการแข่งขันเนี่ยบางทีสร้างศัตรูให้เราโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
2: หากเขามุ่งมั่นกับความสำเร็จนักจนเกินไปจนละเลยผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาประสบความสำเร็จแล้วแต่กลับจะหาคนที่ แต่ว่ากลับจะหาคนที่มาใส่ใจตัวเขามาร่วมยินดีกับเขาแทบจะบ่ได้เลยชีวิตเขาก็จะโดดเดี่ยวบ่มีความสุขความสำเร็จที่ได้มาก็บ่มีความหมายเต่าที่กวนมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกใช้เวลาในการทำวิจัยถึง75ปีเพื่อศึกษาดูว่าอะไรทำให้คนเรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นและก่อชีวิตส่วนตัวก็ดีขึ้นโดยแบ่งการติดตามผลออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือละออนนักเรียนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีการศึกษาดีมีฐานะครอบครัวดีกลุ่มที่2เป็นคนที่ทำงานในเรือเดินทะเลย้ายที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆบ่มีหลักแหล่งมีฐานะทางการเงินและการศึกษาด้อยกว่ากลุ่มแรกมากการวิจัยชิ้นนี้ใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลและประเมินผลการวิจัย75ปีโดยติดตามชีวิตของละออนทั้ง2กลุ่มจนกระทั่งเขามีอายุนักได้บทสรุปก็คือว่าคนที่มีชีวิตดีมีสุขภาพดีมีจิตใจดีและมีชีวิตที่สงบสุขมีลักษณะตรงกันอย่างหนึ่งก็คือมีความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างที่ดีโดยแสดงให้เห็นว่าความสุขไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับฐานะทางเศรษฐกิจไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือปัจจัยอย่างอื่นแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องเดียวกันก็คือมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้างบ่ว่าจะเป็นละออนกลุ่มใดกลุ่มที่การงานการเงินดีครอบครัวดีหรือว่ากลุ่มที่เดินเรือทะเลบรรดาละออนทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขเพราะเหตุผลว่าเขามีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นอย่างดีไม่ได้เกี่ยวกับฐานะและการเงินคนที่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นในทางที่ดีนั้นย่อมประสบความสำเร็จในชีวิตหูอย่างนี้แล้วเขาก็ควรหันกลับไปพัฒนาความสำคัญกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนใกล้ตัวในครอบครัวของเขาสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าล้ำพ่อแม่ปู่ตายายเพราะว่าพวกเขามีผลต่อความสุขของเขามากที่สุดวิธีการต่อไปก็คือค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการออกเดินทางเพราะว่าการออกเดินทางเป็นการปลาตัวเก่าออกจากกิจวัตรเดิมๆที่เราทำอยู่ทำให้ความเครียดลดลงตั้งแต่เราก้าวเท้าออกจากบ้านเลยทีเดียวการออกเดินทางท่องเที่ยวนั้นจะช่วยเพิ่มพูนสิ่งแปลกใหม่ให้แก่ชีวิตทำให้เราได้พบปะผู้คนใหม่ได้ปะได้หันสถานที่ใหม่ๆและเจอกับสิ่งต่างๆมากมายแตกต่างกันออกไปได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมาได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกระทัดแล้วก็นำเอาความคิดใหม่ๆเหล่านั้นกลับมาต่อยอดในการทำงานได้ดีแห่มตัวทำให้เรามีทั้งความสุขและก็ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อกลับมาแล้วเขาก็จะมีพลังงานนักขึ้นโดยอัตโนมัติเรียกว่าได้ทั้งกำลังใจและกำลังสติปัญญานอกเหนือจากข้อที่กล่าวมาแล้วยังมีวิธีการที่จะทำให้เขามีความสุขและมีความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นไปแห่มนั่นก็คือการได้รับความสุขจากการส่งต่อความสุขให้ผู้อื่นเริ่มต้นจากการที่เขาจะต้องมีความสุขก่อนเขาจึงจะสามารถส่งต่อความสุขนั้นไปให้คนอื่นได้ซึ่งจะเป็นการรับประกันได้ว่าตัวเองต้องมีความสุขถ้าบ่อย่างนั้นเขาก็จะเป็นคนที่ให้ความสุขแก่คนรอบข้างได้อย่างไร วิธีการส่งต่อความสุขทำได้หลายต่างเป็นต้นว่าการบำเพ็ญประโยชน์ในที่ต่างๆการไปเป็นวิทยากรให้ความรู้จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคมหรือการให้คำแนะนำการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องในที่ทำงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการส่งต่อความสุขทางนั้นการที่เราส่งต่อความสุขด้วยการให้ก็จะทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองว่าเราได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นยิ่งพอได้หันผู้รับมีความสุขส่งรอยยิ้มส่งความสุขกลับมาให้เฮาก็จะรู้สึกได้ถึงความอิ่มเอมภายในจิตใจของเฮาเองข้อต่อไปการจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็คือการรู้จักบริหารอารมณ์ถ้าเฮาใช้สติปัญญาควบคุมอารมณ์ของตัวเองสามารถควบคุมการแสดงออกของตัวเองได้ในขณะเดียวกันก็พยายามเข้าใจในพฤติกรรมของคนอื่นทำให้สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีความสุขเพราะว่าเราไม่แสดงออกทางอารมณ์ที่เป็นไปในทางตำหนิตีตวายคนอื่นในขณะเวลาเดียวกันถ้าผู้อื่นแสดงปฏิกิริยาทางอารมณ์ออกมาเราก็จะทำความเข้าใจได้ดีนั่นเองความสุข

ได้ประสบความสำเร็จทั้งในชาตินี้และชาติหน้าชีวิตจะมีความสุขสุขจากการแสวงหาความสำเร็จเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเราควรจะมุ่งตรงไปที่ความสุขหรือมุ่งตรงไปที่ความสำเร็จดีบางคนบอกว่ามุ่งตรงไปที่ความสำเร็จสิสำเร็จแล้วความสุขจะติดตามมาเองแต่บางคนก็บอกว่าบางทีมันไม่สำเร็จสักทีอ่ะหวังไว้ว่าอนาคตจะรวยให้ได้แต่ทำงานมาซาวปีก็บ่รวยสักทีอาจจะตายก่อนที่จะมีความสุขนั่นก็ได้ดังนั้นบอกว่าให้มุ่งตรงไปที่ความสุขก่อนดีไหมและวิธีคิดแบบใดที่ถูกต้องกันแน่ท่านทั้งหลายต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองคนที่มุ่งไปยังความสำเร็จกล่าวว่าถ้าไปมุ่งหมายแต่ความสุขก็จะบ่สำเร็จสักทีเพราะพอทำงานนักก็เหนื่อยพอมันบ่สุขก็บ่เอางานนักยกตัวอย่างเป็นต้นว่าละออนนักเรียนอ่านหนังสือค้นคว้าตำรับตำรานักเข้านักเข้าก็บอกว่าเครียดไม่มีความสุขขอไปเล่นเกมขอไปพักผ่อนขอไปเที่ยวเตร่ก่อนจะดีกว่ามีความสุขกว่าก็เลยบ่ประสบผลสำเร็จในการเรียนบ่ประสบความสำเร็จในการทำงานสักทีสุดท้ายก็บ่มีความสุขอยู่ดีและเขาคิดว่าแนวใดล่ะน่าจะเป็นแนวคิดที่ถูกต้องสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้ว่าบุคคลใดไม่คำนึงถึงหนาวร้อนอดทนให้เหมือนหญ้ากระทำกิจที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขบอกว่าฮ้อนบอกว่าหนาวก็สู้ได้ภัยจะเยียบย่ำซ้ำเติมอย่างใดก็อดทนยืนยัดอยู่ได้ยังคงงอกงามเขียวขจีเหมือนหญ้าแพรกบ่เจ้อว่าเจอภัยต่อภัยแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจน้ำตาร่วงเลิกล้มความตั้งใจเอาง่ายๆเพียงเพราะน้อยใจในกรรมของคนและสิ่งสำคัญก็คือการทำกิจที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมไปจากสุขเหล่านี้แสดงว่าพระองค์ให้มุ่งว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำก็คือทำสิ่งนั้นทำอย่างเต็มที่โดยบ่กลัวหนาวบ่กลัวฮ้อนบ่กลัวกระทบกระทั่งหืดเจ็บใจและก็เดินหน้าทำสิ่งที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลผู้นั้นย่อมประสบความสุขและความสำเร็จได้ในชีวิตแห่งบทหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ควรจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ครบ3วิธีคือประโยชน์ในภพนี้และก็ประโยชน์ในภพนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ได้แก่การตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นกตัวน้อยๆยังอุตส่าห์สร้างรังเอาไว้คุ้มแดดคุ้มฝนได้หนูตัวน้อยๆยังอุตส่าห์ขุดรูเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยเขาเกิดมาเป็นคนทั้งทีก็ต้องเอาดีให้ได้ต้องสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวมีอาชีพการงานที่มั่นคงเป็นหลักเป็นแหล่งอย่างนี้เป็นต้นประโยชน์ระดับ2เรียกว่าสัมปรายิกตประโยชน์คือประโยชน์ในชาติหน้าได้แก่การสร้างบุญสร้างกุศลทีนี้พอละจากโลกนี้ไปแล้วเขาจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ภัยที่จัดนี้ตั้งฐานะได้แต่บ่สร้างบุญสร้างกุศลเลยทำแต่บาปทรยศโกงกินเขาทุจริตเขาเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนเพื่อนผู้อื่นโดยอาศัยช่องโหว่ต่างกฎหมายอาศัยความรู้ที่เหนือกว่าตัวเก่าได้แต่คนอื่นเดือดร้อนเพราะคนอื่นบ่ได้อย่างนี้ผิดหลักในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็จะเป็นบาปติดตัวพอละโลกนี้ไปแล้วก็ตกนรกเลยมีความสุขไหมล่ะมันไม่มีความสุขเลยมันบ่คุ้มกันถ้าจะให้สุขจริงต้องทำประโยชน์อย่างยิ่งคือปรมัตถประโยชน์ด้วยการกระทำบำเพ็ญตนเพื่อเป็นประโยชน์ในชาติหน้าทำให้เรามั่นใจว่าเสียชีวิตแล้วเราจะไปสุคติโลกสวรรค์แน่นอนแต่ควรบำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งได้แก่การตั้งใจปฏิบัติธรรม
สวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาปฏิ

0: วัดกรรมฐานเป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้กิเลสในตัวเฮาเบาบางลงได้เข้าใกล้หนทางพระนิพพานถ้าเฮาจับหลักใหญ่ๆนี้ได้เฮาก็จะมองเห็นช่องชัดเจนเลยว่าการแสวงหาความสุขจากความสำเร็จในการงานหรือในชีวิตของเฮานั้นต้องปฏิบัติอย่างไรที่แน่ๆคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราตามใจตัวเองคือตามใจกิเลสออกไปเที่ยวกินเหล้าเสพยาเสพติดก็บอกว่าสุขดีจริงๆเสพยาไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่เป็นความสุขสนุกเพลิดเพลินไปชั่วขณะแล้วก็จะออกผลมาเป็นความทุกข์ในปลายหลังเพราะฉะนั้นภัยจะมาอ้างตนว่ากำลังแสวงหาความสุขสุขนิยมก็เป็นความสุขที่ทำตัวยังได้ก็ได้ตามที่เขาอยากจะทำโดยลืมพัฒนาตัวเองถ้าคิดอย่างนั้นเป็นการแสวงหาความสุขที่ผิดหลักเราต้องสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำและสิ่งที่ควรทำนั้นเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงานหรือไม่การตั้งฐานะอย่างสุจริตชอบธรรมในชาตินี้และก็มีน้ำใจเอื้อเพื่อแผ่ช่วยเหลือคนอื่นช่วยงานสาธารณกุศลช่วยสงเคราะห์โลกก็เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งแล้วนั่งสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาแบ่งเวลาปฏิบัติธรรมโดยทำอย่างถูกหลักถูกวิธีอันอย่างที่ผิดศีลผิดธรรมเราไม่ทำแม้ไม่ผิดกฎหมายเราก็ไม่ทำอู้มาถึงหน้าตรงนี้อยากจะฝากข้อคิดเป็นหลักการทฤษฎีกระปุกทรายเพื่อนต่างๆหลายฟังว่าถ้าเรามีหินก้อนโตเท่ากับกำปั้นสัก 2-3-4 ก้อนและมีก้อนกรวดขนาดเล็กเท่านิ้วโป้งสักประมาณ30ก้อนและมีทรายอีกหนึ่งถุงนำมาใส่กระปุกถ้าเรานำทรายใส่ลงไปก่อนทรายเหล่านั้นก็จะไปกองอยู่ที่ก้นกระปุกและถ้านำกรวดขนาดเต้าหัวมิโป้งใส่ลงไปต่ำกรวดก็จะไปกองอยู่บนทรายแต่พอเราจะนำเอาหินก้อนใหญ่แหม 3-4 ก้อนใส่ลงไปก็ปรากฏว่าใส่ไม่ได้ละมันเต็มมันล้นกระปุกทฤษฎีกับปุกทรายเพิ่นบอกว่าต้องเปลี่ยนลำดับใหม่โดยการนำหินก้อนโตๆใส่ลงไปก่อนแล้วใส่ก้อนกรวดลงไปตามกรวดก็จะไปแทรกอยู่ตามช่องว่างของหินพอเฮาเททรายลงไปทรายก็จะเข้าไปแทรกตามช่องว่างที่เหลือเล็กๆจนกระทั่งเต็มในกระปุกดังนั้นวิธีนี้ทำให้เฮาสามารถจะนำเอามาหินก้อนใหญ่ๆนำเอาก้อนกรวดและทรายทั้งหมดใส่ลงไปในกระปุกได้หมดอย่างสบายสบายเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของคนเฮาถ้าเฮาฮู้จักจัดลำดับความสำคัญว่างานอะไรคืองานที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตของเราดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือสำคัญต่อประโยชน์ในชาตินี้ได้แก่การแสวงหาความรู้ต่างๆฝึกพัฒนาทักษะต่างๆลำดับต่อมาคือสำคัญต่อประโยชน์ชาติหน้าด้วยการหมั่นสร้างบุญกุศลและสำคัญต่อประโยชน์อย่างยิ่งด้วยการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาเจริญสมาธิพอเอางานสำคัญสำคัญใส่ลงไปก่อนในชีวิตแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเสร็จแล้วงานที่สำคัญรองลงมาเราก็เอาแทรกลงไปในช่องว่างที่พอใส่ได้ส่วนงานเล็กงานน้อยกระจุกกระจิกที่บ่ได้เป็นสาระอันอย่างมากนักที่บ่มีสาระอันอย่างนักสัตว์ใดแต่เฮาอยากจะทำก็บ่จำเป็นต้องปฏิเสธทั้งหมดเฮาสามารถทำได้โดยใส่ลงไปเป็นลำดับสุดท้ายถ้าเฮาอยากจะไปดูหนังฟังเพลงไปท่องเที่ยวบ้างก็ทำได้ก็จับแทรกลงไปแหมตามช่องว่างในชีวิตที่พอมีอยู่ทำอย่างนี้จะพบว่าเฮาสามารถทำประโยชน์ลักเหมือนหินก้อนโตหมายความว่าใส่ไปในกระปุกได้อย่างครบถ้วนและงานย่อยที่เป็นประโยชน์รองลงมาก็สามารถทำได้ครบหมดงานเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำได้เช่นกันคนที่ยังจัดลำดับความสำคัญผิดมุ่งให้ความสำคัญกับงานเล็กงานน้อยก่อนตามความอยากของตัวเองเลือกที่จะใส่งานที่พึงพอใจลงไปก่อน อย่างเล่นเกมคอมพิวเตอร์ก่อนอ่านหนังสือนิยายก่อนดูละครก่อนไปเที่ยวเล่นก่อนแล้วจะมาทำงานที่เป็นหลักปรากฏว่าเวลาที่เราจะทำงานหลักๆมาพอละใส่ประโยชน์ในชีวิตลงไปบ่ได้เพราะว่ามันเต็มไปหมดละเวลาถูกใจไปหมดการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตจึงสำคัญอย่างยิ่งอะไรสำคัญใส่ลงก่อนและตามด้วยงานที่สำคัญรองลงมาลดหลั่นกันไปตามลำดับและเราจะพบว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จทั้งชีวิตใดในภพนี้และภพหน้าแล้วใกล้ต่อหนทางเข้าสู่พระนิพพานตัวรวมทั้งยังมีความสุขความสบายความอิ่มใจในทุกวันแม้งานจะหนักก็ยังยิ้มได้ตลอดเรียกว่าเหนื่อยยังมีความสุขทำงานหนักยังมีความสุขและก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงสำหรับเราด้วยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีเรื่องเล่าว่ากาลครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลคือสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านได้ลงไปส่งน้ำในสระบัวคือได้ไปอาบน้ำในหนองบัวครั้นได้กลิ่นดอกบัวที่บานก็สูดดมด้วยความสดชื่นเทวดาประจำป่าไม้ได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็เตือนว่าการสูดดมกลิ่นที่เจ้าของบ่ได้ยกฮื้อนี้ก็เป็นการถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้ฮื้ออย่างหนึ่งท่านเป็นดังผู้ขโมยกลิ่นภิกษุแย้งว่าตัวเองเพียงดมอยู่ห่างๆบ่ได้เด็ดให้มันฮักในขณะที่คนอื่นถอนรากดอกบัวขุดเอาเง่าดอกบัวเก็บเอาดอกบัวไปครับบหันจะถูกตักเตือนเลยเทวดาก็ตอบว่าบุคคลที่เปรอะเปื้อนด้วยกิเลสหนาอยู่แล้วนั้นเปรียบดังผ้าเจ็ดครัวผ้าเจ็ดเครื่องใจไม้สอยต่างๆที่มันดำไปทั้งผืนมีรอยเพิ่มขึ้นแห่มย่อมบ่มีไผหันจะไปตักเตือนก็เปล่าประโยชน์แต่ผู้แสวงหาความบริสุทธิ์อยู่เป็นนิดนั้นเปรียบประดุจดังผ้าขาวสะอาดแม้รอยด่างเพียงเล็กน้อยก็ปรากฏชัดดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าบาปประมาณเต้าปลายขนย่อมปรากฏดุจเต้าก้อนเมฆในนภาอากาศแก่บุรุษผู้แสวงหาความสะอาดอยู่สม่ำเสมอพระภิกษุรูปนั้นได้ฟังก็สลดใจรู้สึกว่าตัวเก่าได้ปล่อยใจให้ติดความเพลิดเพลินไปแล้วติดในรูปรสกลิ่นเสียงเพลิดเพลินไปแล้วก็มาได้โกรธเคืองเทวดากับน้อมรับคำเตือนนั้นด้วยความสำนึกในบุญคุณและขอให้เทวดาช่วยตักเตือนตัวเก่าแหมหากว่าปลายหน้าไปหันว่าอาตมาภาพนี้มีความประมาทพลาดพลั้งอย่างใดก็ขอให้เทวดาว่าเก่าตักเตือนได้เนิ่นเรื่องนี้ชวนให้ฉุกคิดได้ว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นบ่ได้ลักทรัพย์บ่ได้เด็ดดอกไม้บ่ได้ทำมือสิ่งของผู้ใดบกพร่องหายไปเลยแม้แต่น้อยท่านเพียงสูดกลิ่นที่ลอยมาตามลมถึงอย่างนั้นก็ยังถูกเรียกว่าขโมยเมื่ออู้ถึงการไม่ขโมยเฮามักนึกถึงเรื่องทรัพย์สินไม่ขโมยคือไม่หยิบของที่ไม่ใช่ของตนมาลักมาช่อกงเพียงตะอี้ก็ดูเหมือนรักษาศีลข้อนี้ได้ครบถ้วนแต่ถ้อยกรรมที่ถูกวางไว้นั้นบ่ได้บัญญัติเพียงว่าอย่าลักทรัพย์ทว่ากับใจคำว่าอทินาทานาเวรมณีการงดเว้นจากการถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้ฮือและคำว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ให้นี่เองที่เปิดประตูไปสู่ความหมายอันลึกซึ้งเพราะสิ่งที่คนเฮาถือเอาจากกันได้นั้นมีมากกว่าวัตถุที่จับต้องได้ เมื่อพิจารณาดูอย่างไม่รีบร้อนจะหันว่าในแต่ละวันเขาอาจจะถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้ฮืออยู่เสมอโดยที่บ่ได้มีทรัพย์สินใดบกพร่องหายไปจากผู้ใดเลยเขาถือเอาเวลาของผู้อื่นเมื่อปล่อยให้เขารอคอยโดยบ่จำเป็นเขาถือเอาความสงบของคนรอบข้างเมื่อระบายอารมณ์ใส่เขาเขาถือเอาความดีความชอบของคนอื่นเมื่อได้รับคำชมในสิ่งที่เขาเป็นผู้กระทำเขาถือเอาความไว้วางใจเมื่อรับปากแล้วก็บ่ทำตามเขาถือเอาโอกาสในการหันแสงสว่างแห่งปัญญาของผู้อื่นเมื่อชี้นำทางที่ผิดสิ่งเหล่านี้ไร้บทบัญญัติที่จะเอาความผิดแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันคือการพรากบางสิ่งบางอย่างไปจากชีวิตของผู้อื่นโดยที่เขาก็บ่ยินยอมทีนี้เรื่องกลิ่นของดอกบัวที่เล่ามานั้นยังสะท้อนสัจธรรมที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นว่าการถือเอาไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้อื่นเท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับตัวเองตัวเองการปล่อยใจให้เพลิดเพลินหลงไหลในรูปในรสในกลิ่นในเสียงแม้เพียงเล็กน้อยก็คือการเปิดช่องให้ตัณหาเข้ามาริดรอนความสงบไปจากจิตใจภิกษุรูปนั้นถูกเตือนบัดเจ็บเพราะว่าดอกบัวเสียหายแต่เพราะว่าใจของท่านได้ถูกความเพลิดเพลินขโมยไปการถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้ฮื้อกับการที่ตัณหาขโมยความบริสุทธิ์ไปจากใจจึงเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสองด้านของการล่วงเกินสิ่งซึ่งบัดเจ็บของตนเมื่อเพ่งพิจารณาด้วยมุมมองนี้สิ่งทุกข้อที่ดูเหมือนเป็นเรื่องแยกจากกันกับก้อยๆเผยตัวว่ามีรากเหง้าเดียวกันมาแต่แรกการเบียดเบียนชีวิตเมื่อมองขึ้นถึงที่สุดก็คือการถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้ฮื้อเพียงแต่สิ่งที่พรากไปนั้นคือชีวิตอันเป็นสมบัติที่ห่วงแหนที่สุดและบ่อาจจะเรียกคืนมาได้การล่วงละเมิดในกามก็คือการชกฉวยในกายและความไว้วางใจที่เขาบ่ได้มอบคือหรือล่วงเข้าไปในความผูกพันที่บ่ใจของเฮาเป็นการขโมยในพื้นที่ที่อ่อนไหวที่สุดของหัวใจของมนุษย์การกล่าวความเท็จคือการขโมยความจริงไปจากคนฟังเขาควรได้รับรู้โลกตามที่มันเป็นจริงแต่เฮาก็ช่วยเอาความจริงไปจากเขาแล้วสับเปลี่ยนด้วยความเท็จการปล่อยใจให้มัวเมาจนขาดสติก็เป็นการขโมยที่ล้ำลึกเหมือนกันหากความเพลิดเพลินในกลิ่นคือการปล่อยให้ตัณหาพรากความสงบไปจากปัจจุบันการมัวเมาก็คือการให้โมหะปล้นชิงสติซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำทางเฮาเข้าสู่ธรรมะในวันข้างหน้าเป็นการขโมยหนทางหลุดพ้นไปจากตัวเองอะไรคือสิ่งที่ร้อยรัดศีลทั้งปวงให้รวมเป็นหนึ่งเดียวคำตอบบ่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอกหากแต่ฝังลึกอยู่ที่เจตนาหวนกลับไปที่หนองบัวแห่งกรรมหนึ่งเหตุใดเทวดาตนนั้นจึงมาเตือนพระภิกษุเพียงแค่ว่าพระภิกษุรูปนั้นไปสูดดมกลิ่นของดอกบัวแต่เหตุใดเทวดาถึงนิ่งเฉยต่อคนที่ขุดรากเหง้าหรือว่าเก็บดอกบัวไปกรรมเฉลยเรื่องผ้าขาวกับผ้าเจ็ดขัวนั้นเปิดเผยว่าใจที่ฝึกจนละเอียดและไฟความบริสุทธิ์เป็นนิดย่อมไวต่อการล่วงเกินแม้เพียงน้อยนิดประดุจดังผ้าขาวที่รอยด่างเต้าปลายขนก็ปรากฏขึ้นสิ่งนี้เองคือเจตนาท่านกล่าวไว้ว่ากัมมังเจตนาหังวทามิเจตนานั่นละเป็นกรรมและแก่นแท้ของการรักษาศีลก็คือเจตนางดเว้นบ่ใช่เพียงรูปแบบของการไม่กระทำศีลที่งดงามจึงเกิดจากใจที่บ่ได้เริ่มคิดจะถือเอาตั้งแต่เบื้องต้นและเครื่องหมายของใจเช่นนั้น ไม่ใช่การไม่เคยพลั้งพลาดหากแต่คือการยินดีที่ได้หันรอยด่างของตัวเองเพื่อแก้ไขดังภิกษุที่บ่ได้โกรธเทวดากับขอบคุณและขอให้เทวดาช่วยเตือนตัวเองต่อไปในอนาคตใจที่เปิดกว้างรับความบริสุทธิ์ยิ่งกว่าทิฏฐิมานะของตัวเองอย่างนี้ตะอันที่จะเดินทางไกลไปสู่จุดหมายได้ด้วยเหตุนี้เมื่อเจตนาที่จะบ่ถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้ฮือตั้งมั่นขึ้นในใจของคนผู้หนึ่งอย่างแท้จริงมันจึงบ่ได้คุ้มครองเพียงทรัพย์สินของผู้อื่นแต่แผ่ปกคลุมไปถึงชีวิตของสรรพสัตว์ความไว้วางใจระหว่างกันความจริงในกรรมอู้และสติของตนเองเพราะทั้งหมดล้วนเป็นการแสดงออกของเจตนาเดียวคือเจตนาที่จะบ่ล่วงเกินสิ่งซึ่งบ่ใช่ของตนใจที่บ่ถือเอาสิ่งที่บ่ใช่ของตนคือใจที่ฮู้จักพอและใจที่ฮู้จักพอนั่นเองที่กล้าฮือการบ่ถือเอาเมื่อสุขงอมเต็มที่ในใจย่อมเปลี่ยนแปลให้เป็นการให้คือหมายความว่าเมื่อบ่อยากจะได้แล้วก็อยากจะฮื้ออยากจะบริจาคอยากจะฮื้อตามอันนี้จะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเลยเพราะเราไม่อยากได้เราก็อยากให้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติคนอย่างนี้เมื่ออยู่ในบ้านบ้านก็สงบเมื่ออยู่ร่วมกับหมู่คณะหมู่คณะก็ไว้วางใจเมื่ออยู่ในโลกโลกก็มีสันติเพิ่มขึ้นแห่งหนึ่งส่วนความขัดแย้งต่างปวงในโลกนี้หากสืบสาวลงไปถึงรากก็มักเริ่มจากการที่คนผู้หนึ่งยื่นมือไปแย่งชิงสิ่งที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินทรัพยากรอำนาจหรือศักดิ์ศรีแต่ถ้าแม้เจตนาไม่ถือเอานั้นจะแผ่กว้างจนคุ้มครองได้ทั้งโลกมันก็ยังบ่ไปถึงที่สุดตราบใดที่ยังเหลือสิ่งหนึ่งที่เฮายึดถือไว้เงียบๆตลอดชีวิตโดยบ่เคยรู้ว่าเรากำลังถือเอานั่นคือกายและใจนี่เองเฮาเรียกมันว่าของเราทั้งที่บ่มีผู้ใดเคยยกเฮามาอาศัยรูปอันนี้อยู่ตะอนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็มันอยู่ได้ชั่วคราวอย่าเพ้อถือเอาว่าเป็นของเฮาทั้งที่ขันทั้งห้านี้โดยเนื้อแท้ก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ให้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาและไม่เป็นของผู้ใดเลยเมื่อการบ่ถือเอาเดินทางมาลึกถึงขนาดนี้คือไม่ถือเอาแม้กระทั่งร่างกายและบ่ถือเอาแม้กระทั่งใจที่ตัวเองอาศัยมันจึงถึงที่สุดแห่งธรรมะเพราะไม่เหลือแม้ตัวเราที่จะถือเอาก็ย่อมบ่มีสิ่งใดให้ล่วงเกินได้แห่มนี่คือความน่าอัศจรรย์ของธรรมะเมื่อเข้าถึงจริงย่อมโอบคลุมทั้งหมดและเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงทั้งหมดนั้นก็เริ่มจากเหตุเดียวกับกลิ่นดอกบัวในเช้าวันนั้นที่พระภิกษุเผลอใจสูดกลิ่นเข้าไปด้วยความชื่นชมและเพลิดเพลินเผลอใจส่งออกไปโดยบ่ฮู้บ่ตันที่จะฮู้ตัวภิกษุรูปนั้นยังดีที่มีเทวดาเตือนหากเขาบ่มีเทวดาเตือนก็เหลือแต่การเปิ้งตัวเก่าด้วยการกลับมาหูซึกตัวเองแห่งครั้งหนึ่งเมื่อเขาหูว่าเผลอและเมื่อหูซึกตัวอย่างละเอียดถึงที่สุดจนกลายเป็นธรรมชาติการบ่ถือเอาของผู้อื่นการบ่ถือเอาสิ่งต่างๆที่บ่มีคนยกคือจะแผ่คลุมทุกสภาวะได้กลิ่นดอกบัวก็แค่ปล่อยให้ทุกสิ่งมันเป็นไปเช่นนั้นเองอันนี้ญาติโยมต่างหลายอย่าไปยึดติดในสิ่งที่มันบ่ใช่ของเฮาหรือแม้กระทั่งการเดินทางไปเดินไปเดินไปแล้วไปพบธนบัตรหรือว่าพบเงินพบสิ่งของมีค่าตกอยู่ข้างทาง ทั้งที่เฮาฮู้ว่ามันบ่มีไผเป็นเจ้าของแต่ว่าเฮาไปยิบเอาอันนี้เฮาก็ถือว่าเป็นของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เพราะฉะนั้นอย่าทำจิตของมนุษย์นี่เมื่อไม่อยากได้เราก็อยากจะให้มือของผู้ให้จึงสูงกว่าใจของผู้รับทีนี้ต่อมาการที่เฮาจะเป็นคนดีหรือบ่ดีได้นั้นเนี่ยพระภิกษุรูปนี้เนี่ยเพิ่นยังมีเทวดาเป็นเพื่อนมีเทวดาคอยให้คำแนะนำเพิ่นอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงตรัสชี้แจงแสดงต่อไปแห่งว่าคนบ่ดีเนี่ยเฮาอย่าไปคบพระพุทธองค์ทรงต้องการให้คบคนดีมงคลสูงสุดในชีวิตของมนุษย์นั้นพระพุทธเจ้าทรงเริ่มสอนด้วยการไม่คบคนพาลเป็นข้อแรกบ่ใช่เพราะบังเอิญแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเรียงลำดับพระธรรมอย่างมีความหมายเพราะการคบคนพาลคือรากฐานแห่งความเสื่อมของชีวิตเปรียบดังผ้าขาวที่บริสุทธิ์หากนำไปคลุกฝุ่นแม้เพียงชั่วครู่ความขาวมันก็มัวหมองหรือดังน้ำหอมที่อยู่ใกล้ซากป่าเน่าบ่เหมือนมานานก็คระคลุ้งด้วยกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นเหมือนยังสังฆทานเนี่ยญาติโยมทั้งหลายถ้าหากมีคนเปิ้นปรารถนาดีนะอันนี้เปิ้นอาจจะฮู้บ่เต้าตันก็ได้เวลาเปิ้นจัดสังฆทานนี้เปิ้นมักจะมีข้าวสารใส่ตวยข้าวสารเป็นถุงสําเร็จรูปเลยนะแต่ละเปิ้นก็มีผงซักฟอกใส่ลงไปตวยผงซักฟอกเป็นถุงเป็นถุงเนี่ยเวลาเอาใส่มาแล้วถ้าหากว่าเขาทิ้งไว้ประมาณ3วัน4วันนี่นะลองเอาข้าวนั้นมาหุงญาติโยมข้าวหุงนั้นจะมีกลิ่นมีกลิ่นของผงซักฟอกอยู่เพราะว่ามันไปอยู่ใกล้กันเนาะมันไปอยู่ใกล้กันไปอยู่ใกล้กันกับผงซักฟอกมันก็เลยมีกลิ่นคนบ่ดีก็เหมือนกันถ้าหากว่าไปคบค้าสมาคมกันแล้วครอบคนอย่างใดก็เป็นคนอย่างนั้นแม้เฮาตั้งมั่นในความดีแต่เมื่ออยู่ท่ามกลางความชั่วจิตใจย่อมก้อยๆด่างพร้อยประดุจดังเล็กที่วางไว้ใกล้ความชื้นแม้จะแข็งแกร่งเพียงใดสุดท้ายก็ต้องถูกสนิมกัดกร่อนลักษณะของคนพาลนี้เป็นอย่างใดเปิ้นบอกว่าคนพาลเปรียบดังผู้เดินทางที่สูญเสียเข็มทิศในชีวิตเมื่อบ่มีทิศทางจึงปล่อยให้อารมณ์และความอยากพาไปคนพาลมักจะโกรธง่ายดังไฟที่พร้อมลุกไหม้เมื่อถูกลมแห่งความขัดใจพัดมาและความพยาบาทนั้นก็ยังรากลึกยากที่จะดับได้เพราะไม่เคยฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางด้วยการขาดความใคร่ครวญคนพาลจึงทำในสิ่งต่างๆตามใจปรารถนาเหมือนเหือที่แล่นออกไปในทะเลโดยไร้หางเสือบ่อาจจะควบคุมทิศทางวันหนึ่งก็ต้องพบกับขึ้นลมแห่งปัญหาจนกระทั่งอับปางไปคนพาลนั้นเมื่อทำผิดก็บ่อาจจะยอมรับมักจะโทษคนอื่นหรือโทษโชคชะตาเหมือนคนที่หลงในกระจกเงาแห่งอัตตามองบ่หันข้อบกพร่องของตัวเองจึงบ่มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาคนพาลชอบนินทาว่าร้ายเพราะการทำลายผู้อื่นทำให้หูสึกว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าแต่นั่นเป็นเพียงภาพลวงตาเหมือนคนที่พยายามจุดไฟเผาบ้านคนอื่นสุดท้ายควันก็ย้อนมาทำร้ายตัวเองคนพาลมักจะประมาทในชีวิตบ่หันคุณค่าของเวลาจ่ายชีวิตไปวันๆโดยบ่มีเป้าหมายเหมือนนกที่บินวนเวียนไปโดยบ่ฮู้ว่าจะไปในที่ใดสุดท้ายก็เหนื่อยล้าและหมดแรงคนพาลมักจะอวดดื้อถือดีปิดหูปิดตาจากคำแนะนำที่มีประโยชน์เหมือนแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำขุ่นดังอุปมาว่าแม้คนพาลจะอยู่ร่วมกับบัณฑิตตลอดชีวิตเขาก็ไม่รู้ธรรมะเหมือนทัพพีที่ไม่รู้จักรสแกงค คนพาลชอบคบคนที่เป็นคนชั่วเอาคนชั่วมาเป็นมิตรเพราะคนที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกันเหมือนเหือที่มันหัวแล้วก็มาพบกันต่างก็บ่อาจจะช่วยให้แห่งฝ่ายนั้นพ้นจากการจมลงไปทีนี้มนุษย์คนเราต้องสร้างความเข้าใจและมีเมตตาในความมืดมนของคนพาลนั้นก็แฝงไว้ด้วยความทุกข์และความบ่รู้ความบ่รู้นี่เป็นการพาลอย่างหนึ่งนะพอบ่ฮู้แล้วชอบมักจะไปแนะนำเปิดในสิ่งที่บ่ถูกต้องที่เขามีทุกข์เพราะว่าเขาบ่เข้าใจชีวิตเขามีทุกข์เพราะว่าบ่เคยฮู้จักความสงบที่แท้ทุกข์เพราะหลงทางในป่าแห่งกิเลสพระพุทธเจ้าจึงบ่ได้สอนให้เกลียดชังคนพาลแต่ให้เมตตาและเข้าใจเหมือนหมอที่หันใจคนไข้แต่ก็ต้องรักษาระยะห่างเพื่อบ่ให้ติดโรคพ่อแท้ที่จริงแล้วเราทุกคนล้วนเคยเป็นคนพาลมาก่อนเพียงแต่บางคนได้พบแสงสว่างแห่งปัญญาเร็วกว่าบางคนก็ยังคงเดินวนเวียนไปอยู่ในความมืดการรู้จักคนพาลจึงบ่ใช่เพื่อดูถูกหรือรังเกียจแต่เพื่อเข้าใจและระวังตนเหมือนคนที่รู้จักงูพิษไม่เกลียดงูแต่ก็บ่ควรประมาทและเข้าใกล้งูสรุปว่าพระพุทธองค์ทรงสอนให้เลือกคบแต่บัณฑิตนักปราชญ์แทนที่จะไปคบคนพาลดังพุทธดำรัสที่ตรัสว่าการคบบัณฑิตเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองเหมือนดวงจันทร์โคจรไปตามทางของดวงดาวและการรู้จักเลือกคบคนก็คือการรู้จักรักษาตนให้พ้นภัยการบ่คบคนพาลคือรากฐานสำคัญของความเจริญในชีวิตประดุจแสงสว่างที่ช่วยให้เราหลีกพ้นจากภัยในความมืดชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่คือเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมะที่อาตมาภาพนำเสนอให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันก็สรุปได้ว่าอันดับแรกเนี่ยคนเฮานั้นบางทีบางครั้งบางอย่างเฮาอาจจะบ่ได้ขโมยแต่เพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นการขโมยหรือเปล่าก็เป็นต้นว่าการที่พระภิกษุรูปนั้นสูดเอากลิ่นของดอกบัวสูดเอากลิ่นของดอกบัวทุกเจ้าตอนนั้นเนี่ยเปิ้นบ่ฮู้ว่านั่นคือการขโมยแต่ในขณะเวลาเดียวกันที่เปิ้นได้กลิ่นของดอกบัวจิตใจเปิ้นก็เพลิดเพลินเจริญใจไปกับกลิ่นของดอกบัวนั้นท่านทั้งหลายอันนี้ล่ะคือสิ่งที่เปิ้นไปขโมยมาโดยที่เปิ้นบ่ฮู้คิงเพราะว่าเมื่อขโมยมาแล้วสูดกลิ่นมาแล้วถ้าหากว่าเปิ้นได้กลิ่นแล้วเปิ้นก็พิจารณาว่าอันนี้กลิ่นเนาะได้กลิ่นเนาะตั้งหลายสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเป็นปกติแต่พอเปิ้นสูดดมไปแล้วปรากฏว่าเปิ้นกลับหลงไหลได้ปลื้มกับกลิ่นของดอกบัวนั้นจึงถือว่าเปิ้นขโมยเอากลิ่นดอกบัวนั้นไปหรือยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเฮาไปจุไปหลายไปหลอกลวงเปิ้นมนุษย์ทุกคนนั้นมีสิทธิ์ในอันที่จะได้รับความจริงจะรู้ความจริงว่าอะหยังเกิดขึ้นในชีวิตอะหยังเกิดขึ้นในโลกแต่เฮากลับไปจุเปิ้นไปบอกเฮาเปิ้นว่าบ่ใจเน้อเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เน้อในฐานะที่ตัวเก่าเป็นผู้อู้นั้นมีคุณธรรมมีภูมิธรรมมีความรู้ที่คนฟังอาจจะเชื่อถือคนสุดท้ายคนฟังก็ไม่ได้รับความจริงเพราะว่าเขาไปขโมยความจริงจากเปิ้นมาอันนี้ท่านต่างหลายก็ต้องคิดต้องพิจารณาดูว่าคำว่าสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลายอย่างหลายประการที่เปิ้นบ่อยากจะให้เฮาก็อย่าไปเอาหรือบางอย่างบางประการเฮาอาจจะบ่รู้แต่เฮาไปถือเอาในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเฮาก็ฮึกึดพิจารณาดูฮึดีว่าบางทีเนี่ยเฮาอาจจะทำไปโดยความประมาทพลาดพลั้ง หรือว่าเผลอสติไปอย่างยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเฮาอาจจะมีงานจัดงานที่บ้านของเฮาอาจจะมีการเปิดเพลงร้องลำวงอะไรอย่างกันต่างๆนานาเปิดเพลงเสียงดังจนถึงเมื่อค่ำยามคืนเดิกเข้าก็บ่ยอมรับบ่ยอมนอนอาตมาเคยดูใน Facebook นะบรรดาคนทั้งหลายที่เพิ่นได้รับความเดือดร้อนเพิ่นไปตัดสายไฟแห่งก็มีอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือการขโมยความสุขในชีวิตคือเมื่อคืนเพิ่นอาจจะต้องการให้รับให้นอนแต่ว่าเสียงนั้นมันดังรบกวนเพิ่นอยู่ตลอดทั้งที่เฮาก็ไม่ได้ไปขโมยเอาความสงบเลยนะแต่ว่าการกระทำของเรามันขโมยมาอย่างจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำอย่างนี้เลยสิ่งที่จะทำให้เฮาท่านทั้งหลายมีสิ่งที่ดีก็คือสตินั้นเนี่ยบอกว่าเฮาจะทำมาอย่างเฮาก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมบอกว่าเฮาจะอู้อะหยังเฮาก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมบอกว่าเฮาจะคิดอะหยังก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้จึงจะถือได้ว่าเป็นสัจธรรมความจริงที่อยู่ในตัวในตนของเฮาโดยแท้ถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาดูอย่างนี้แล้วชีวิตความเป็นอยู่ของเฮาก็จะเต็มไปด้วยสติจะบ่ประมาทจะบ่ขาดสติและต่อมาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าก่อนที่ชีวิตของเราจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นคนดีนั้นมันย่อมมีสิ่งที่หล่อหลอมญาติโยมสภาวะที่อยู่รอบข้างของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวบิดามารดาคนในครอบครัวเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างใดเราก็มักจะเจริญรอยตามแบบนั้นครูบาอาจารย์ของเฮามีพฤติกรรมอย่างใดเฮาก็มักจะเจริญรอยแล้วก็ถอดเอาแบบอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงพยายามคบแต่คนดีคนที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดในอรรถในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ดีให้มีคุณค่าอยู่ดีให้มีประโยชน์อย่าไปอยู่แบบไร้ค่าไร้ประโยชน์ใดๆอันนี้เป็นเรื่องที่อาตมาภาพนำมาเล่าให้บรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันเพื่อเอาไว้ไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายการคบบัณฑิตเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองเหมือนดวงจันทร์โคจรไปตามทางของดวงดาวการรู้จักเลือกคบคนคือการรู้จักรักษาตัวเองเพื่อพ้นภัยการไม่คบคนผ่านคือรากฐานสำคัญของความเจริญในชีวิตประดุจแสงสว่างที่ช่วยให้เฮาหลีกพ้นจากภัยในความมืดญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้โปรดสนำจำจีไว้ดังนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านทั้งหลายไปก่อนน้อ ใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
9: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
10: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้า หากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
14: ค่ำวานนี้กองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือถึงวันที่8สิงหาคมนี้วันละ1ลำตามลำดับผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้
15: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จึงสั่งการไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยและศูนย์ปภ.เขตติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มครอบคลุมภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้4จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงครอบคลุมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดชนันชิดาสังทองรายงาน
7: กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทย
16: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยภายหลังสหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรา301โดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐประมาณ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งไทยจะยื่นคำขอทันทีเมื่อสหรัฐเปิดรอบรับคำขอเพิ่มเติมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่
17: 113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
18: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
19: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมฝนตกชุ่มฉ่ำอากาศเย็นนะครับผมวันนี้เจ้าวันนี้ก็อยู่กับอู่ข่าวเล่าความนะครับทุกเจ้า6 โมงได้ยินเสียงแน่นอนเลยกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทะปิงนะครับผมลูกหลานคุ้นยองบันเฮานะครับผมมารายงานตัวละเน้อนะครับผมดูแลท่านผู้ฟัง1 ชั่วโมงนะครับ6 โมงถึง 7 โมงจะอี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็รวมไปถึงเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับในยามเช้าแบบอี้นะครับผมขยี้อันยังอยู่นะครับผมว่าจ้าตื่นนอนมานะกินกาแฟเยกินเข้าห้องน้ำไปลืมเปิดนะครับผมเก่า15 เมกะเฮิรตซ์สวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนเลยว่ามีทางความไพเราะมวลงานสันเล่าเนาะแล้วก็มีในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ทันสถานการณ์กันนะครับผมโลกช่วงนี้นอกถึงแม้ว่าฝนจะหนักนะครับผมแต่สิ่งที่เราน่าจะต้องกังวลกันอยู่ก็คือในเรื่องสิ่งที่เราจะต้องเจอกุนหนาวนะเดี๋ยวฝนตกเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มหนาวใครตาได้ใครเดาถูกพองนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรยังนั่นก็คือหมอกควันไฟป่านเองหรือว่า PM 2.5 นะครับผมปัญหาในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าสิ่งที่เฮาฮู้จักกันก็คือ PM 2.5 อีเนาะกลายเป็นสถานการณ์ตีประเทศไทยต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำแหมหลายพื้นที่ด้วยกันโดยเฉพาะนะครับผมในภาคเหนือของเฮาเนาะในช่วงประวัติตุ่นปี17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยจะต้องเจอแน่นอนรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับรวมถึงจังหวัดที่มีการเผาในเรื่องของการเกษตรเนาะหรือว่าการจราจรหนาแน่นเช่นกันหรือว่าสตรีที่มีในเรื่องของอุตสาหกรรมหนักค่อนข้างเยอะนะครับผมแม้ในบางช่วงค่าฝุ่นละอองเนาะท้องฟ้าอาจจะแจ่มใสค่าฝุ่นน้อยแต่สถานการณ์ดูมันคล้ายๆจะคลี่คลายลงไปละแต่ผลกระทบต่อสุขภาพนะครับผมยังไม่ได้สิ้นสุดเนื่องจากว่าเฮาก็สูดเอาไปกูวันนอกในช่วงที่มันหนักนะครับผมดังนั้นแล้วความกังวลนอกจากการแสบตาไอหรือหายใจไม่ออกนี่นะค่าฝุ่นสูงจะฝุ่นสูงตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงจากการได้รับ PM 2.5 ในระยะยาวแล้วกันโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดเนาะรวมถึงโรคมะเร็งปอดนะครับข้อมูลนะครับอันนี้เป็นมาจาก Global Can 2024นะครับระบุว่าประเทศไทยมีในเรื่องของผู้ป่วยนะครับผมตีปิ้นมะเร็งปอดนะรายใหม่ 23,871 รายหรือเฉลี่ยวันละ56รายนะครับต่อวันเลยนะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 21,800 กว่ารายนะครับหรือเกือบวันละ60คนต่อกันมะเร็งปอดจึงเป็นมะเร็งตีพบมากแล้วก็เป็นสาเหตุหลักๆเนาะในการทั้งหมดเสียชีวิตนะครับจากโรคมะเร็งอันดับต้นๆของประเทศไทยเราเลยทั้งนี้นะครับผมตัวเลขดังกล่าวเป็นค่าประมาณนะครับผมจากแบบจำลองทางสถิติมันได้เป็นจำนวนผู้ป่วยตีขึ้นทะเบียนจริงทั้งหมดนะครับผมองค์การระหว่างประเทศเนาะเพื่อการวิจัย

ร่างกายนะรับอย่างต่อเนื่องก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนะสร้างความเสียหายต่อเซลล์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระยะยาวนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับผมอาจสรุปได้นะว่าผู้ป่วยมะเร็งนะทุกรายมีสาเหตุจาก PM 2.5 นะเพราะโรคเนี่ยมันมีหลายปัจจัยด้วยกันที่ทำให้เกิดไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ควันบุหรี่มือสองพันธุกรรมก็เกี่ยวข้องเนอะการสัมผัสสารก่อมะเร็งจากทำงานนะแร่ใยหินนะครับก๊าซเรดอนนะครับผมมลพิษทางอากาศแต่สิ่งที่ทำให้ PM 2.5 แตกต่างจากปัจจัยอื่นๆก็คือความเสี่ยงที่ประชาชนในพื้นที่ต้องรับร่วมกันแม้ไม่ได้เป็นผู้ก่อพิษนี้ขึ้นมาก็ตามแต่มันจะต้องสูดเข้าไปเนาะเฮาแบบว่าอากาศเนาะมันเป็นของทุกคนน่ะดังนั้นแล้วเฮาสูดเข้าไปช่วยกันใจก็ต้องช่วยกันรักษาเนาะจากการหับมือปลายเหตุเนาะสู่การควบคุมฝุ่นนะคะที่ต้นทางช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางรัฐบาลนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนาะก็มีการฮึกพะว่าร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขวิกฤตในเรื่องของ PM 2.5 นะครับผมผลการดำเนินงานชงวิกฤตฝุ่นนะครับผ่านมาพบว่าค่าเฉลี่ยเนาะ PM 2.5 ทั่วประเทศลดลง 10% เนาะจุดความร้อนนะปรากฏลดลง 25% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้านะครับผมขณะที่17จังหวัดภาคเหนือของเฮาก็มีค่าเฉลี่ยฝุ่นลดลง 18% นะครับผมแล้วก็มีจุดความร้อนลดลง 28% ก็สะท้อนเห็นว่าการควบคุมการเผาแล้วก็การบูรณาการของภาครัฐก็ส่งผลดีนะครับผมทำให้การบริหารจัดการเหล่านี้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วเนาะถึงแม้ตอนนี้นะครับผมฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันยังหันปิ้นตายปิ้นโตปิ้นตินแต่เนาะแต่สักก้าวนึงมันถึงจะมานะครับผมดังนั้นแล้วจนการหับมือเนอร์นะครับผมใครที่เป็นกลุ่มเปราะบางละอ่อนคนสูงอายุนะหญิงตั้งครรภ์หรือคนที่มีโรคประจำตัวหรือคนที่ทำงานกลางแจ้งนะครับผมขอเหินในเรื่องของดูคาฝุ่นเนาะปกในเรื่องของ PM แมสไปเนอะหรือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่มันกาวกันนะครับผม PM 2.5 นะว่าจะเป็นหน้ากาก N95 อย่างนี้ก็ได้เนอะเพื่อที่จะทำให้ป้องกันนะครับผมแล้วก็พอเซลล์บอสแคสนะใดเนาะที่มันมีค่าฝุ่นสูงปนตึงจะเตือนเข้าไปนะครับผมเราก็จะได้ระมัดระวังเนาะจะได้แบบว่าตั้งโต๊ะกันตันใครที่เป็นสายหักสุขภาพนะครับผมบางเตอร์การออกกำลังกายแล้วก็ไปออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงตีเวลา PM 2.5 หนักๆอันนี้ก็บอกควรเช่นกันดังนั้นแล้วฝากติดตามข้อมูลข่าวสารกันตัวถ้าหากบัดใดเพิ่นบอกว่ามันหนักเน้อยังก่อนเน้อนะครับผมด้วยความเป็นห่วงจากสวทชลปูนกรมประชาสัมพันธ์ครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้เอางานบุญมาฝากกันนะครับผมวันนี้นะครับผมจังหวัดละปูนนะแต่ว่านี่นะครับผมผู้ว่าก็นำหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนนอตีมีความศรัทธาร่วมงานประเพณีวันข่าวพรรษาจากปอกุจ้างประจำปี2569เพื่อแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบ้านกูเมืองของเฮานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเก่าแล้วก็ครอบครัวเนาะใครตีมาจังหวัดละปูนแล้วนะไปเด็กกับอันเจ้าแม่พระธาตุหาริพูนชัยเนาะเจ้าแม่จ้ำเตวีนะแล้วก็กูจ้างกูมาอิหม่ามถึงเนอใครที่เป็นสายหมูแนะนำว่าไปเหอะถึงนะครับผมวันที่5ที่ผ่านมานะครับผมตีโบราณสถานกูจ้างตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผมเป็นประธานในการเปิดเป็นประธานงานประเพณีข่าวพรรษาเจ้าปอกูจ้างประจำปี2569โดยมูลนิธิเจ้าปอกูจ้างจังหวัดละปูนนะครับรวมกับเทศบาลเมืองละปูนจัดขึ้นนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มีคนไปรวมคณะกันหลายปลัดจังหวัดนะครับผมมีนายกเหล่าเนาะมีนายกเหล่ากาชาดนัทพรชูวงศ์นะครับผมมีอธิบดีผู้พิพากษาภาค5นะปลัดจังหวัดนะครับผมแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่สำคัญเลยก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณหาดหรือคนละปูนบัดเฮานี่แหละครับผมสำหรับโบราณกูจ้างกูมาเนี่ยนะโบราณสถานกูจ้างกูมาเป็นสถานบรรจุนะครับผมซากจ้างกูบารมีของพระนางเจ้าจามบัตเตวีปฐมกษัตริย์แห่งนครภาริพูนชัยตั้งอยู่ในเขตชุมชนกวัดไก่แก้วเนาะตำบลเทศบาลเมืองละปูนนะครับผมใครติ่มหูจักเนาะใครหูจักคงเห็นจักคำพองแน่อันนี้เราต้องบอกกันนะหลังเห็นจักคำนะครับผมตรงซอยหันเลยนะจะมีหูไก่ปิ้นโตใหญ่ๆนะว่าตีนาซอยหลังเห็นจักคำมีอยู่ซอยนึงเนาะปุ้งเข้าไปในหันเลยเป็นบอกมีป่ายสุดตั้งนะครับผมไปสอบไปหากันได้เนอะเป็นสถูปนะครับผมทรงกระบอกปลายมนนะเจอกันว่าเป็นสุสานติบรรจุซากจ่างซึกกูบารมีของพระนางเจ้าจามาเตวีนะครับชื่อว่าปูกำงาเขียวนะครับหมายถึงจ้างสีผิวสีคร่ำงาสีเขียวตีทรงอนุภาพแล้วก็ฤทธิ์อธิธิฤทธิ์เนาะในศึกสงครามปัจจุบันมีหุบปั่นจำลองนะครับของจ้างปูกำงาเขียวเพอหือปีนองประชาชนทั่วไปเดบมาสักการะเจอกันวานนะครับหากได้รอดต้องจ้างนะได้รอดต้องพญาจ้างเจิกนี่เนี่ยจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบความสำเร็จในเรื่องของความปรารถนานอกเพื่อเป็นการอวยพรถึงมาปกปักรักษาปีน้องประชาชนแล้วก็ความทุกข์ทางปวงก็จะหายไปนะครับผมส่วนกูจ้างกูมาเนาะเป็นดังนะครับว่ามีคนบอกว่าเรื่องการเรื่องงานไปขอกูจ้างกูมาเองนะครับผมใครที่มีความศรัทธาเนาะใครที่มีความเจอละกันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะของแต่ละคนละกันนะครับสำหรับความเจอต่างๆหากใครเจอใครศรัทธาก็สามารถไปหาที่พึ่งทางใจได้นะครับตีกูจ้างกูมาเนี่ยกูจ้างกูปูกำงาเขียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่โบราณของจังหวัดละปูนเฮาวันนี้ก็เอานำมาฝากไว้ในอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเวลามันเร็วขนาดนั้นทุกคนนอนนะครับผมติดหนึ่งนะมี7วันนะเดี๋ยวนี้โอ้พดจะลดมาวันพฤหัสแถมแล้วนะครับผมจะได้แล้วก็อู่ข่าวเล่าความอยู่ดูแลท่านผู้ฟังทุกวันนะ6โมงเจ้ารับรองมีเหงา6โมงเจ้ารับรองว่าได้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็6โมงเจ้ารับรองว่าจะได้สนุกสนานกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆแน่นอนนะครับผมวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยนึงก่อนที่จะไปติดตามข่าวรอบประเทศของเฮากับตีข้องรองข่าวนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเนอะปะกันใหม่วันพุธนะครับสวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าให้เร่งต่อยอดผลเยือนอินโดนีเซียเปลี่ยนข้อตกลงเป็นโอกาสของประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่5สิงหาคม2569ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569โดยระบุว่าการเยือนในครั้งนี้นั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการผลักดันบทบาทของไทยในอาเซียนทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันตั้งเป้าว่าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจากเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้นี้พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ5ปีและมีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชน4ฉบับด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นจริงและได้ใช้โอกาสในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมพบปะภาคธุรกิจอินโดนีเซียเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สินค้าบริการและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เข้าถึงตลาดอินโดนีเซียได้มากขึ้นรวมถึงสนับสนุนให้มองไกลถึงโอกาสแห่งอนาคตที่สดใสภายนอกภูมิภาคร่วมกันเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้รวมกันแล้วมีศักยภาพในระดับโลกประชากรรวมกันก็350ล้านคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งเรื่องการเกษตรฮาลาลพลังงานการท่องเที่ยวและในเรื่องของดิจิทัลด้วยในด้านความมั่นคงนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซียก็จะยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศโดยตรงและนอกจากนี้ได้หารือกับเลขาธิการอาเซียนและแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนโดยเสนอ3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาเอกภาพของอาเซียนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของภูมิภาคและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพร้อมทั้งยืนยันในการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งติดตามและขับเคลื่อนผลการหารือและข้อตกลงต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อเปลี่ยนความร่วมมือที่ได้จากการเยือนในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กสนับสนุนไทยบรรลุ FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD พ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569นายแพทริกเฮเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปภายในปี2569และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยภายในปี2571ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งไทยและลักเซมเบิร์กต่างก็เชื่อมั่นในระบบการค้าพหุภาคีการค้าเสรีและลักเซมเบิร์กเองก็พร้อมสนับสนุนการจัดทำเขตการค้าเสรีไทยยุโรปรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD มองว่าการอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหลักปฏิบัติเดียวกันช่วยสร้างมาตรฐานและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นลักเซมเบิร์กยังมีความเชี่ยวชาญทางการเงินเห็นว่าตลาดทุนยังเป็นอีกช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่มีโอกาสร่วมมือกันนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมพิธีต้อนรับมินอองไลเยือนไทยอย่างเป็นทางการก่อนหารือแบบเต็มคณะลงนาม MOU ด้านความช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับ ในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามของรัฐบาลไทยจะมีการจัดพิธีต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569โดยในเวลา10นาฬิกา20นาทีจะมีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือกันและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและจากนั้นในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยแล้งในภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีก่อบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาอุทกภัยแล้งภาคเหนือตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงลดผลกระทบประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา4ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1คือขจัดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเพื่อเร่งจัดสรรลงพื้นที่แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดด้านที่2คือตั้งวอร์รูมมอนิเตอร์ระดับน้ำ24ชั่วโมงด้านที่3คือใช้โดรนบินสำรวจจุดเสี่ยงจัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับการอพยพด้านที่4คือเร่งขุดลอกลำน้ำรับมือครบวงจรวางแผนเก็บกักน้ำสำรองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำแล้งหลังหมดฤดูฝนครับเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งสั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการทำงานให้กับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือบริหารจัดการน้ำเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานหลักด้านน้ำและเทคโนโลยีเพื่อคาดการและก็แจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์พร้อมทั้งมีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับทีนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้ได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและไปที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารจากรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้ รูปแบบสถานีนั้นมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นด้วยกันตั้งอยู่บนพื้นที่คร่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองหวะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปรัฐบาลได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถึง30กันยายนนี้เดินหน้าพลังงานสะอาดยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพี่น้องครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2569รัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศไทยโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอย่างเช่นแผงโซล่าเซลและอินเวอร์เตอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยผู้ประกอบการนั้นต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะร่วมกันกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งและการให้บริการหลังการขายเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนก็สามารถติดต่อได้ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130และ PEA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1129โดยเชื่อมั่นแล้วครับว่าการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนลดภาระค่าไฟฟ้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและก็เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหนังไทยเรื่องบินล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปลื้มหนังไทยบินล่าฝันเรื่องนี้แหละครับติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่4สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า A Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วครับที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้นับว่าเวทีนี้ได้ขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร ร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดที่ว่าให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งในปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศโดยเนื้อหาก็ครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันโดยจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เบย์จิงยูธพาเลซซินีม่าพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนแล้วภาพยนตร์บิลล่าฝันเรื่องนี้มีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้การได้ฉายร่วมโปรแกรมกับภาพยนตร์ระดับสากลของจีนและต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยแล้วครับโดยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ได้เพียงการรณรงค์หรือสร้างความตระหนักรู้ที่จบแค่การฉายในประเทศแต่ว่ายังขายต่างประเทศได้ด้วยและก็สร้างรายได้กลับมาให้คนทำงานสร้างสรรค์ของไทยประชาชนก็สามารถติดตามผลงานได้ที่กองทุนสนับสนุนและแจ้งเรื่องเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafund.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สร้างความเชื่อมั่นสู่สายตาคนทั่วโลกและครับพี่น้องครับในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ขณะนี้เหลือเวลาเตรียมการก่อนการประชุมเพียง75วันเท่านั้นจึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกการได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไทยทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สำหรับวันนี้นะครับบทบาทของพนักงานอัยการในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐในด้านการบังคับคดีการบังคับคดีมีส่วนสำคัญในการที่จะดำเนินคดีของเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับของการที่จะต้องดำเนินการต่อหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการบังคับคดีเนี่ยมีระยะเวลายังไงนะครับซึ่งโดยหลักของกฎหมายนะครับในคดีแพ่งจะมีการกำหนดไว้ว่าการบังคับคดีแพ่งเนี่ยต้องกระทำภายใน10ปีนะครับนับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะครับศาลมีคำพิพากษาวันที่1มกราคมปี69นะครับเมื่อไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาก็จะมีคดีก็จะถึงชั้นที่สุดนะครับก็สามารถนับระยะเวลาบังคับคดี10ปีนับตั้งแต่1มกราคม69ได้เลยซึ่งก็จะถึง10ปีในวันที่1มกราคมปี79นะครับแต่ในสลับกรณีที่มีการอุทธรณ์ฎีกานะครับคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดคดีชั้นที่สุดก็คือชั้นที่สุดของการอุทธรณ์หรือการฎีกาของในเรื่องนั้นๆนะครับเมื่อมีการอุทธรณ์เช่นคดีดังกล่าวมีการอุทธรณ์มาอ่านอุทธรณ์ปี72คำพิพากษาชั้นที่สุดของศาลอุทธรณ์นั้นๆก็จะเริ่มนับเวลาบังคับคดีได้ในกรณีการชำระหนี้เป็นงวดก็จะมีข้อแตกต่างเช่นเดียวกันหากมีการตกลงหรือศาลมีคำพิพากษาตามยอมให้ชำระหนี้เป็นงวดก็จะมีการนับระยะเวลาบังคับคดีเป็นงวดเช่นกันก็คือนับแต่วันที่อาจบังคับได้ก็คือวันที่ผิดนัดแล้วก็เลื่อนไป1นัดอย่างเช่นศาลมีคำพิพากษาวันให้ชำระหนี้ภายใน1มกราคมนะครับแต่หากท่านหรือว่าลูกหนี้ผิดนัดวันที่อาจบังคับได้ก็คือวันที่2มกราคมซึ่งก็จะนับระยะเวลา10ปีเป็นต้นไปนะครับซึ่งการบังคับคดีแพ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีเฉยๆนะครับหากท่านไม่ดำเนินการนะครับบังคับคดีภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวท่านจะสิ้นสิทธิ์บังคับคดีคำว่าบังคับคดีหมายความว่าไงครับก็คือหมายความว่าท่านจะไม่สามารถนำยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้ท่านได้นะครับในส่วนของคดีอาญาก็จะมีระยะเวลาบังคับคดีเช่นเดียวกันครับในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกและปรับโทษค่าปรับตามคำพิพากษาทางสำนักงานอัยการนะครับก็จะมีการบังคับคดีโทษปรับในส่วนนี้ซึ่งก็มีระยะเวลาบังคับคดีเช่นเดียวกันก็คือ5ปีนับแต่คำพิพากษาถึงที่สุดนะครับในคดีอาญาสำหรับด้านการบังคับคดีต่างๆเหล่านี้นะครับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดำเนินการให้ในฐานะทนายแผ่นดินเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับหากท่านมีปัญหาที่จะปรึกษากฎหมายนะครับเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือว่าปัญหาข้อกฎหมายต่างๆท่านสามารถติดต่อหรือว่าขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียฮิโร่แก้วตาทิพย์คว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จเป็นคนแรกของไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงดำเนินการได้ตามกรอบเวลากำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569โดยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระ